0: ความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรียังกล่าวว่าการเยือนครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนภารกิจครั้งนี้สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลก
1: ครบ2เดือนของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 พบว่ามีเงินสะพัดกว่า 80,000 ล้านบาทประชาชนเข้าร่วมโครงการกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้านางสารัตดาเพื่อวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดข้อมูลณวันที่31กรกฎาคมซึ่งเป็นการดำเนินโครงการครบ2เดือนเต็มพบว่าโครงการได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,4623 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสและร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงดูดผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายมียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841 ล้านบาทขณะที่การใช้จ่ายผ่านร้านค้าปกติยังเป็นช่องทางหลักคิดเป็นประมาณร้อยละ 96.6 ของยอดใช้จ่ายทั้งหมดส่วนการใช้จ่ายผ่านผู้ให้บริการระบบขนส่งอาหารคิดเป็นประมาณร้อยละ 3.4
0: กรมบัญชีกลางเปิดเผยผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565ยังคงได้รับสิทธิ์ต่อเนื่องจนถึงวันที่30กันยายนนี้จากเดิมสิ้นสุดเมื่อวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาโดยไม่ต้องดำเนินการใดๆเพิ่มเติมนายธนโชตรุ่งทิปานุนรองอธิบดีกรมบัญชีกลางในฐานะโฆษกกรมบัญชีกลางเปิดเผยว่าผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐตามโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565สามารถใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประจำตัวประชาชนแบบสมาร์ทการ์ดได้ตามปกติโดยในเดือนนี้ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะได้รับวงเงินเพื่อซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค 1,000 บาทต่อคนต่อเดือนสิทธิ์นี้อยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนถึงกันยายน2569ส่วนลดค่าซื้อก๊าซหุงต้ม80บาทต่อคนต่อ3เดือนช่วงเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนและวงเงินค่าเดินทางผ่านระบบขนส่งสาธารณะ750บาทต่อคนต่อเดือนครอบคลุมบริษัทขนส่งจำกัดหรือบขส.องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมก.รถไฟรถไฟฟ้าและรถโดยสารเอกชนที่เข้าร่วมโครงการโดยวงเงินดังกล่าวไม่สามารถถอนเป็นเงินสดหรือสะสมไปใช้ในเดือนถัดไปได้ นอกจากนี้วันที่20สิงหาคมนี้ผู้มีสิทธิ์ที่เป็นคนพิการซึ่งมีบัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเบี้ยความพิการ800บาทต่อเดือนจะได้รับเงินเพิ่มเบี้ยความพิการอีก200บาทต่อเดือนโดยโอนเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารที่ผูกพร้อมเพย์ด้วยเลขประจำตัวประชาชน13หลักหรือบัญชีที่ใช้รับเบี้ยความพิการสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Call Center ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ02109-2345หรือ Call Center กรมบัญชีกลาง02270-6400ในวันและเวลาราชการ
1: ธนาคารแห่งประเทศไทยยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินโอนและชำระเงินบัญชีของเยาวชนแก้ปัญหามิจฉาชีพหลอกเยาวชนเปิดบัญชีม้าผ่านบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่
2: นางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์และโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยหรือธปท.เปิดเผยว่าธปท.ได้ร่วมกับสมาคมธนาคารไทยและผู้ประกอบธุรกิจอีมันนี่ยกระดับมาตรการจำกัดวงเงินการโอนและชำระเงินต่อวันผ่านช่องทางดิจิทัลสำหรับลูกค้ากลุ่มเยาวชนเพื่อแก้ปัญหามิจฉาชีพที่หันมาหลอกใช้บัญชีเยาวชนเป็นบัญชีม้าซึ่งมีความผิดตามกฎหมายอาญาโดยมีการกำหนดเพดานวงเงินใหม่ให้สอดคล้องกับการใช้งานจริงแบ่งตามช่วงอายุได้แก่กลุ่มอายุ10ถึงไม่เกิน12ปีจำกัดวงเงินบัญชีอีมันนี่ไม่เกิน 3,000 บาทต่อวันส่วนกลุ่มอายุ12ถึงไม่เกิน15ปีและกลุ่มอายุ15ถึงไม่เกิน18ปีจะถูกจำกัดวงเงินทั้งบัญชีเงินฝากธนาคารและอีมันนี่ไม่เกิน 5,000 บาทและ 10,000 บาทต่อวันตามลำดับยกเว้นธุรกิจความเสี่ยงต่ำเช่นโอนเข้าบัญชีตนเองโดยกระบวนการปรับวงเงินใหม่นี้จะทยอยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน2569สำหรับธนาคารพาณิชย์และเดือนตุลาคม2569สำหรับอีมันนี่
3: เอายกตัวอย่างเยาวชน12ถึง14ปีเนี่ยวงเงินก็อยู่ที่ 30,000 บาทซึ่งก็อาจจะไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการใช้จ่ายจริงของเยาวชนนะคะนอกจากนี้ในแง่ของการปฏิบัติเนี่ยพอมีวงเงินอย่างเงี้ยก็อาจจะยังมีความไม่เป็นมาตรฐานในเรื่องของการกำหนดว่าคนนี้ควรจะได้วงเงินเท่าไหร่นะคะก็เลยมาตรการนี้ก็ยกระดับอันนี้แล้วก็ทำมาตรฐานในแง่ของการกำหนดเนี่ยก็มีการวิเคราะห์การใช้ข้อมูลในแง่เชิงพฤติกรรมการใช้บัญชีของลูกค้าที่เป็นสุจริตเองแล้วก็ข้อมูลการหลอกลวงหรือการนำบัญชีไปใช้ของมิจฉาชีพแล้วก็กำหนดวงเงินใหม่นะคะที่คิดว่าน่าจะสกัดมิจฉาชีพได้มากขึ้นและกระทบกับลูกค้าสุจริตส่วนใหญ่น้อยที่สุด
2: โฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยยังกล่าวอีกว่าผู้ให้บริการจะแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าและเปิดช่องทางรองรับสำหรับผู้ที่มีความจำเป็นต้องขอปรับเพิ่มวงเงินพร้อมกันนี้ธปท.ยังขอความร่วมมือผู้ปกครองให้ช่วยย้ำเตือนบุตรหลานถึงความเสี่ยงทางกฎหมายในการยินยอมให้ผู้อื่นนำบัญชีไปใช้กระทำความผิดปริมประโสภาภาครายงาน
0: รัฐบาลออกกฎกระทรวงฉบับใหม่เพิ่มเงื่อนไขผู้รับเหมาก่อสร้างที่ก่ออุบัติเหตุร้ายแรงกระทบชีวิตและทรัพย์สินประชาชนให้ถือเป็นการทิ้งงานเพื่อขึ้นบัญชีดำทันทีนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศใช้กฎกระทรวงกำหนดการกระทำอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงานพุทธศักราช2569มีผลบังคับใช้แล้วสาระสำคัญของกฎกระทรวงฉบับใหม่คือหากผู้รับจ้างงานก่อสร้างปฏิบัติงานหรือละเว้นการปฏิบัติงานจนก่อให้เกิดความเสียหายร้ายแรงต่อชีวิตร่างกายหรือทรัพย์สินของประชาชนจะถูกจัดให้มีความผิดฐานทิ้งงานเพิ่มอำนาจให้หน่วยงานภาครัฐสามารถยกเลิกสัญญาและดำเนินการขึ้นบัญชีดำหรือแบล็คลิสต์ผู้รับเหมาได้ทันทีเมื่อเกิดอุบัติเหตุก่อสร้างร้ายแรงบังคับใช้ร่วมกับสมุดพกผู้รับเหมานำระบบตัดคะแนนมาใช้ร่วมกันเพื่อระงับสิทธิ์การเข้าร่วมประมูลงานใหม่ของภาครัฐในอนาคตทั้งนี้รัฐบาลมุ่งหวังให้กฎกระทรวงฉบับนี้เป็นเครื่องมือทางกฎหมายที่เข้มงวดในการกำกับดูแลผู้ประกอบการภาคเอกชนให้มีความรับผิดชอบตลอดจนสร้างมาตรฐานความปลอดภัยสูงสุดในทุกโครงการก่อสร้างของภาครัฐเพื่อพี่น้องประชาชน
1: อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเรียกประชุมหน่วยงานในสังกัด17จังหวัดภาคเหนือเฝ้าระวังอุทกภัยและฝนตกหนักตลอดเดือนสิงหาคมและเตรียมพร้อมเครื่องจักรกลเข้าพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยร่วมกับผู้บริหารปภ.ตัวแทนศูนย์ปภ.เขตและสำนักงานปภ.จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดพร้อมด้วยเครือข่ายมูลนิธิกู้ภัยเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างเป็นระบบโดยเปิดเผยว่าจากการคาดการณ์สภาพอากาศพบว่าตลอดช่วงเดือนสิงหาคมนี้ปริมาณฝนจะมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันตกภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกก่อนที่ปริมาณฝนจะเริ่มลดลงในเดือนกันยายนและตุลาคมแล้วเคลื่อนตัวไปตกหนักในพื้นที่ภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายนทั้งนี้จากการติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงภาคเหนือล่าสุดพบว่าในหลายจังหวัดเริ่มได้รับผลกระทบอาทิจังหวัดเชียงรายเกิดน้ำป่าไหลหลากใน3อำเภอปัจจุบันสถานการณ์คลี่คลายแล้วส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์มีน้ำป่าไหลเข้าท่วมพื้นที่รอบนอกอำเภอหล่มสักซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนผ่านระบบเซลบอร์ดแคทให้ประชาชนยกของขึ้นที่สูงได้ทันด้านจังหวัดพิษณุโลกมีน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนปภ.เขต9ได้สนับสนุนเรือและเครื่องสูบน้ำเข้าช่วยเหลือทันทีขณะที่จังหวัดเชียงใหม่มีการวางมาตรการป้องกันน้ำท่วมขังเขตเมืองอย่างรัดกุมสำหรับประชาชนที่ต้องการแจ้งเหตุได้ที่สายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมง
4: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าร
5: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิ์ที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
6: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นรั่นไทยผองร้องความเศร้าโศกาดูนอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
7: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: 7:16 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศนายเอสมาอิลบาเกอีโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านเปิดเผยว่าอิหร่านและโอมานใกล้บรรลุข้อตกลงการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซซึ่งจะแยกจากเส้นทางเรือเดิมโดยทั้งสองฝ่ายอยู่ระหว่างหารือเพื่อกำหนดเส้นทางที่ยอมรับร่วมกันด้วยการเคารพอธิปไตยผลประโยชน์และความมั่นคงของแต่ละฝ่ายอย่างไรก็ตามการกำหนดเส้นทางเดินเรือใหม่จะไม่เกี่ยวข้องกับการเปิดหรือปิดช่องแคบฮอร์มุซนอกจากนี้นายบาเกอียังกล่าวหาว่าสหรัฐเป็นต้นเหตุของการปิดช่องแคบฮอร์มุซหลังละเมิดข้อตกลงและดำเนินมาตรการที่เป็นปฏิปักษ์ต่ออิหร่านทั้งนี้อิหร่านและโอมานมีความสัมพันธ์ทางการทูตที่ใกล้ชิดกันเนื่องจากโอมานดำเนินนโยบายเป็นกลางทางการทูตส่งผลให้ทั้งสองประเทศซึ่งมีชายฝั่งติดช่องแคบฮอร์มุซสามารถร่วมบริหารเส้นทางเดินเรือในช่องแคบดังกล่าวได้
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าเรือโดยสารลำหนึ่งเกิดเพลิงไหม้กลางทะเลนอกชายฝั่งอินโดนีเซียขณะเดินทางจากเมืองสุราบายาบนเกาะชวาตะวันออกไปยังเมืองมากาซาบนเกาะสุลาเวซีใต้เมื่อวานนี้ โดยเบื้องต้นเจ้าหน้าที่กู้ภัยสามารถช่วยเหลือผู้โดยสารและลูกเรือได้แล้ว225คนซึ่งผู้โดยสารบางส่วนกระโดดลงทะเลเพื่อหนีไฟก่อนได้รับความช่วยเหลือจากเรือที่แล่นอยู่บริเวณใกล้เคียงอย่างไรก็ตามมีรายงานมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย5รายและยังคงสูญหายอีก41รายนายมูฮัมหมัดมัดฮุสอธิบดีกรมการขนส่งทางทะเลของอินโดนีเซียระบุว่าผู้โดยสารที่ยังติดค้างอยู่กำลังรอการอพยพจากเรือที่อยู่ใกล้จุดเกิดเหตุพร้อมประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งให้การอพยพผู้โดยสารเป็นไปอย่างรวดเร็วและปลอดภัย
0: นายมิเกลแอนเคลเปเรสตรีอาโนผู้แทนรัฐบาลประจำเซวตาเปิดเผยว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ผู้อพยพจากโมร็อกโกกว่า 60,000 คนเดินทางข้ามพรมแดนเข้าสู่เมืองเซวตาดินแดนปกครองของสเปนบนชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพิ่มขึ้นอย่างน้อย72รายจากเดิม67รายโดยผู้อพยพส่วนใหญ่ข้ามพรมแดนด้วยการว่ายน้ำ
1: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
8: ศึกวอลเลย์บอลหญิง CV Cup 2026สนามแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยที่เก็บชัยมา2นัดมี5แต้มลงสนามวัดตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามที่ชนะมา2นัดมี6แต้มซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนามไป 3-0 เซตคว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โปรแกรมแข่งขันของทีมสาวไทยวันศุกร์ที่7สิงหาคมพบกับฟิลิปปินส์วันเสาร์ที่8สิงหาคมพบกับอินโดนีเซียและวันอาทิตย์ที่9สิงหาคมพบกับเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 นถ่ายทอดสดทางช่องวัน31เทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลกโบชนิดทัวร์จูเนียร์ระดับ J60รายการโอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดียวโชจิรินแก้วเก่าซึ่งเป็นมือวางอันดับ1ของรายการฟอร์มยังยอดเยี่ยมโชชนะลันวานัสวาทานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย 2-0 เซต 6-3 และ 6-4 ส่งผลให้โชจิรินคว้าแชมป์หญิงเดียวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่การแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนันพัฒน์โพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณทีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละออส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.thทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้ชมรับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งการแข่งขันกอล์ฟ All Thailand Golf Tour สิงห์พัทยาโอเพ่น2026ที่สนามแหลมฉบังอินเตอร์เนชั่นแนลคันทรีครับจังหวัดชลบุรีในรอบสุดท้ายอจิรุทธ์วินัยเจริญชัยทำผลงานรอบสุดท้าย5อันเดอร์พาคว้าแชมป์ด้วยสกอร์รวม20อันเดอร์พาชนะสรุทธ์วงชัยสิทธิ์และธีรวัฒน์ก้าวสิริบัณฑิตไปเพียง1สโตรกโดยนับเป็นแชมป์ All Thailand Golf Tour รายการที่4ในอาชีพของอจิรุทธ์และเป็นการคว้าแชมป์ในจังหวัดบ้านเกิดชลบุรีได้เป็นครั้งแรกรับเงินรางวัล 450,000 บาทพิจิตรกาญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 8:20 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง1เมตร10เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 4:40 นาทีสูงกว่าระดับเทปานกลาง12เซนติเมตรและเวลา 16:02 นาทีต่ำกว่าระดับเทปานกลาง37เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
9: 1นาทีกับกปท.เมื่อได้ยินเสียงไซเรนหรือพบรถฉุกเฉินที่เปิดสัญญาณไฟและเสียงขอความร่วมมือผู้ใช้รถใช้ถนนทุกคนหลีกทางอย่างถูกวิธีเพราะทุกวินาทีมีความหมายต่อการช่วยชีวิตผู้ป่วยและผู้ประสบเหตุรถฉุกเฉินในภารกิจเร่งด่วนจะเปิดสัญญาณไฟสีแดงและใช้เสียงไซเรนเพื่อแจ้งเตือนผู้ใช้ทางให้ทราบว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์วิกฤตในกรณีผู้ป่วยภาวะหัวใจหยุดเต้นการทำ CPR ภายใน4นาทีแรกมีความสำคัญอย่างมากโดยทุกๆ1นาทีที่การช่วยเหลือล่าช้าอัตราการรอดชีวิตจะลดลงประมาณ 7-10% สิทธิ์ของรถฉุกเฉินรถฉุกเฉินที่กำลังปฏิบัติหน้าที่สามารถได้รับสิทธิพิเศษบนท้องถนนเพื่อช่วยลดความเสี่ยงและเพิ่มความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือผู้ป่วยได้แก่สามารถใช้ความเร็วได้ตามความจำเป็นเพื่อปฏิบัติภารกิจสามารถขับผ่านสัญญาณไฟจราจรหรือเครื่องหมายหยุดรถได้เมื่ออยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉินและใช้สัญญาณเตือนอย่างถูกต้องค่ะ
10: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
12: วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนงกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้น

0: นะครับแล้วก็มีมาสมทบเรื่อยๆนะมาสมทบเรื่อยๆ6โมงเช้ามา20คนนะฮะแล้วก็พีมูฟรวมพล120คนนะที่สถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์นะฮะทำพิธีอะไรเนี่ยเอาเลิกเอาชัยก่อนเคลื่อนกระบวนขนสัมภาระมุ่งสู่ทำเนียบรัฐบาล
1: ครับ
0: อันนี้ก็มาสมทบกันนะฮะอ่ะนี่บรรยากาศทำเนียบรัฐบาลวันนี้เช้าวันจันทร์เนี่ยรถก็อาจจะค่อนข้างที่จะติดเพราะว่ามีการชุมนุมยังคงมีอย่างต่อเนื่องนะฮะแต่เขาบอกว่าชุมนุมเนี่ยดำเนินไปโดยสงบนะฮะแล้วก็ทยอยที่เดินทางเข้าสู่พื้นที่ชุมนุมแถวๆทำเนียบรัฐบาลถนนพิษณุโลกครับ
1: ครับ
0: สักครู่ฮะ
2: ท่านกำลังฟังรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
3: นี่เธอข้างบ้านเธอเขาทำอาชีพอะไรเหรอเห็นเปลี่ยนรถบ่อยๆมาทีไรเนี่ยไม่ซ้ำกันสักวัน
4: หลังนั้นหรอเขารับราชการน่ะแต่รถนั่นน่ะเป็นรถที่ทำงานของเขาเห็นเอามาจอดที่บ้านน่ะเป็นประจำ
3: อ้าวทำแบบนี้ไม่ได้นะเข้าข่ายประพฤติมิชอบ
4: พบเห็นเจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่ล่าช้าละเลยละเมิดเลินเล่อแจ้งสำนักงานปปท.สายด่วน1206
5: แถมถ้าอยากได้ค่าคอมเพิ่มแค่ชวนเพื่อนมาเล่นเพิ่มก็พอง่ายมาก
6: เดี๋ยวก่อนหยุดเลยลบเกมเดี๋ยวนี้ทันทีนี่ไม่ใช่เกมเล่นสนุกแต่เป็นเกมกับดักของพวกมิจฉาชีพรู้เท่าทันเกมออนไลน์แบบลูกโซ่กับดักมิจฉาชีพป้องกันเด็กก่อนจะสายเกินไปเกมที่ต้องชวนเพื่อนต้องระวัง
7: ภัยคุกคามข้ามแดนไม่หยุดอยู่แค่พรมแดนของประเทศทั้งอาชญากรรมไซเบอร์การลักลอบค้ามนุษย์และยาเสพติด
8: ประชาคมอาเซียนจึงร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดแลกเปลี่ยนข้อมูลเสริมสร้างความมั่นคงและปกป้องประชาชน
7: ประเทศไทยพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของพลังความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียน
8: อาเซียนเข้มแข็งร่วมแรงต้านภัยข้ามแดนเพื่อความปลอดภัยของประชาคมอาเซียน
2: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมงหลากหลายเรื่องราวเจาะลึกทุกประเด็นที่น่าสนใจขอนำท่านผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz และเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์
0: ช่วงที่2ของรายการบันทึกสถานการณ์ครับช่วงนี้ติดตามรับฟังกันครับมาพูดคุยกันครับเรื่องมาตรการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนการบังคับใช้กฎหมายขนส่งและจราจรฮะพูดคุยในประเด็นนี้กับท่านลัดดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ครับตอนนี้ท่านอยู่กับเราแล้วครับสวัสดีครับท่านครับ
1: สวัสดีครับ
9: ค่ะ
1: ครับท่านครับกับมาตรการดังกล่าวครับการขับเคลื่อนบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพในส่วนของการบังคับใช้กฎหมายขนส่งและจราจรที่ทางสำนักงานปปช.กำลังดำเนินการอยู่ครับตรงนี้มีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรบ้างครับและก็มีสาระสำคัญอย่างไรบ้างครับ
9: ค่ะก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะว่ามาตรการนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพราะเราต้องการเพิ่มการจับกุมหรือเพิ่มโทษประชาชนนะคะแต่เราเกิดขึ้นค่ะจากที่สำนักงาน

0: ปปชค่ะได้พบกับปัญหาการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับรถบรรทุกนะคะและการจราจรค่ะโดยอาจจะมีช่องว่างนะคะที่นำไปสู่การทุจริตหรือส่งผลกระทบนะคะกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนนโดยตรงนะคะเรื่องนี้ย้อนกลับไปค่ะที่สังคมของเราค่ะมักจะเผชิญปัญหาเกี่ยวกับการที่รถบรรทุกอะค่ะบรรทุกผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็ซึ่งปัญหาเหล่านี้ค่ะมันเรื้อรังแล้วก็สร้างความเสียหายกับโครงสร้างพื้นฐานไม่ว่าจะเป็นถนนพังนะคะทรัพย์สินราชการเสียหายและที่สำคัญค่ะมันทำให้เกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงนะคะแล้วก็สิ่งเหล่านี้ค่ะก็อาจจะสะท้อนไปถึงปัญหาการทุจริตหรือการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยนะคะซึ่งสำนักงานปปช.ค่ะเคยเสนอมาตรการนะคะในเรื่องของการป้องกันการทุจริตเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินต่อคณะรัฐมนตรีค่ะเมื่อ28 ธันวา 2564นะคะซึ่งคณะรัฐมนตรีค่ะก็ได้รับทราบและมอบหมายให้กระทรวงคมนาคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปปฏิบัตินะคะแล้วก็ล่าสุดค่ะเมื่อมกรานะคะ2569ค่ะสำนักงานปปช.ก็ได้ร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะคะบูรณาการความร่วมมือนะคะในการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจังโดยนำมาสู่แผนในการดำเนินการขับเคลื่อนนะคะเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกและพรบจราจรทางบกค่ะประจำปี2569ค่ะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนะคะเป้าหมายของเราก็คือต้องการจะลดใช้ดุลพินิจนะคะของเจ้าหน้าที่ของรัฐและมีเป้าหมายสำคัญที่ทำให้คดีทุจริตลดลงด้วยนะคะสำหรับสาระสำคัญนะคะของมาตรการนี้นะคะก็คือการที่เราจะบูรณาการการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นระหว่างสำนักงานปปช.ซึ่งรวมทั้งส่วนกลางนะคะแล้วก็ส่วนภูมิภาคนะคะจับมือกับขนส่งจังหวัดนะคะทางหลวงตำรวจนะคะท้องถิ่นจัดทำแผนในการปฏิบัติงานร่วมกันค่ะในการลงพื้นที่สังเกตการป้องปรามการทุจริตนะคะเพื่อบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นประสิทธิภาพโปร่งใสแล้วก็เท่าเทียมการบนท้องถนนค่ะอันนี้ก็เป็นสาระสำคัญนะคะของมาตรการตัวนี้ค่ะ
1: ครับนโยบายสำคัญเพื่อขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพของสำนักงานปปช.ก็คือการบังคับใช้กฎหมายขนส่งและจราจรมีรายละเอียดสำคัญยังไงบ้างคะ
0: ค่ะสำหรับตัวแผนขับเคลื่อนที่กล่าวมานี้นะคะในปี2559เนี้ยค่ะเรามุ่งเน้นพฤติกรรมของการกระทำความผิดที่เราพบบ่อยนะคะแล้วก็สร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนมากที่สุดมันก็จะมี4กรณีหลักๆนะคะที่เราพบนะคะเรื่องแรกก็จะเป็นกรณีที่รถบรรทุกฝ่าฝืนไม่คลุมผ้าใบค่ะอันนี้

0: ให้รับน้ำหนักได้มากขึ้นนะคะซึ่งก็มักจะพบในกลุ่มของรถขนส่งผลผลิตการเกษตรนะคะซึ่งอันนี้ก็ส่งผลต่อความปลอดภัยด้วยนะคะก็ที่สุดท้ายค่ะที่มักจะพบนะคะเป็นปัญหาเกี่ยวกับรถบรรทุกน้ำหนักเกินค่ะซึ่งเป็นปัญหาใหญ่ที่สุดแล้วเราพบว่านะคะมันสร้างความเสียหายที่จะทำให้ถนนสะพานพังอย่างรวดเร็วนะคะเป็นการเพิ่มต้นทุนงบประมาณของประเทศค่ะที่จะต้องเอางบประมาณไปซ่อมแซมถนนก่อนเวลาอันควรนะคะนอกจากนี้ยังทำให้เกิดความเสี่ยงของอุบัติเหตุอย่างร้ายแรงด้วยนะคะแล้วก็เป็นต้นตอที่ทำให้ถนนพังแล้วก็ส่วนรถบรรทุกตามมานะคะซึ่งกลไกสำคัญนะคะของเรื่องนี้เนี่ยปปช.ไม่ได้ลงไปจับเองค่ะแต่ว่าเราลงไปเพื่อกำกับและป้องปรามการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐให้มีการกวดขันนะคะวินัยจราจรอย่างเข้มงวดโดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะไม่ว่าจะเป็นกรมขนส่งทางบกกรมทางหลวงนะคะตำรวจแล้วก็หน่วยงานในพื้นที่ค่ะเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายเป็นมาตรฐานเดียวกันแล้วก็มีการติดตามนะคะความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผลักดันให้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ค่ะไม่ว่าจะเป็นการตรวจชั่งน้ำหนักอัตโนมัติขณะรถวิ่งนะคะเพื่อตัดวงจรการใช้ดุลพินิจที่ไม่ชอบและก็มีการรับผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ที่ทำให้เกิดการทุจริตตามมาค่ะ
1: ครับอีกหนึ่งเรื่องครับที่ประชาชนก็มีการให้ความสนใจนะครับจากข้อมูลของทางสำนักงานปปช.ที่มีการทำสถิติการทำผิดกฎหมายขนส่งหรือว่าในส่วนของจราจรเนี่ยตรงนี้นะครับมีคนมักทำผิดกฎหมายข้อไหนมากที่สุดครับแล้วก็สาเหตุที่การทำผิดกฎหมายครั้งนี้เนี่ยเกิดจากสาเหตุอะไรครับท่าน
0: ค่ะสำหรับข้อมูลพฤติกรรมนะคะความผิดที่เราพบบ่อยบนท้องถนนเนี่ยนะคะก็พบเป็นส่วนสองส่วนหลักๆนะคะที่เราพบนะคะ
1: ครับ
0: ส่วนแรกก็คือการฝ่าฝืนไม่คลุมผ้าใบให้มิดชิดนะคะแล้วก็มีการดัดแปลงตัวรถค่ะซึ่งสาเหตุสำคัญของเรื่องนี้นะคะเราพบว่าตัวผู้ประกอบการนะคะบางส่วนเขาต้องการที่จะลดต้นทุนนะคะแล้วก็เพิ่มปริมาณขนส่งแต่ละเที่ยวให้ได้มากที่สุดนะคะก
1: ็
0: เลยมีการต่อเติมความสูงของกระบะเกินเกณฑ์ค่ะเพื่อให้บรรทุกผลผลิตได้เยอะขึ้นนะคะโดยอาจจะไม่คำนึงถึงความปลอดภัยนะคะที่จะตามมาค่ะส่วนที่สองนะคะที่เรามักพบก็เป็นปัญหาเรื้อรังอย่างที่ได้นำเรียนในตอนต้นนะคะคือการบรรทุกน้ำหนักเกินพิกัดค่ะซึ่งสาเหตุหลักๆเนี่ยนะคะก็มีด้วยกัน3ปัจจัยนะคะป
1: ั
0: จจัยแรกก็คือผลประโยชน์ทางธุรกิจค่ะการบรรทุกเกินแน่นอนว่าได้เที่ยวเงินที่มากกว่านะคะอันประเด็นที่สองนะคะคือการที่มีบทลงโทษเนี่ยดีเนี่ยอาจจะยังไม่รุนแรงมากพอที่จะสร้างแรงยับยั้งนะคะหรือการปฏิบัติการที่ยังไม่สามารถเอาผิดไปถึงตัวผู้ประกอบการหรือตัวนายทุนที่เป็นคนบงการคนขับรถหลังพวงมาลัยเหล่านี้ได้อย่างเป็นธรรมนะคะอย่างเป็นรูปธรรมซึ่งส่วนใหญ่คนที่โดนจับก็มักจะเป็นคนขับรถนะคะ
1: ครับ
0: ปัจจัยที่สามนะคะก็คือช่องโหว่ในการที่ใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ค่ะความเสี่ยงในการที่เจ้าหน้าที่บางส่วนก็อาจจะมีการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่นะคะหรือการใช้ดุลพินิจนะคะในการที่เอื้อประโยชน์นะคะซึ่งตรงนี้ค่ะที่เป็นเหตุผลที่สำนักงานปปช.ค่ะจะต้องเข้ามาจับตามองนะคะแล้วก็มีการขับเคลื่อนนะคะอย่างเป็นระบบเพื่อที่จะผ่านไปสู่การใช้เทคโนโลยีค่ะในการที่จะมาใช้ในการลดดุลพินิจนะคะแทนเจ้าหน้าที่หรือแทนคนนะคะเพื่อจะให้มีการแก้ไขปัญหาในช่วงที่ต้นเหตุนะคะไม่ใช่ปลายเหตุโดยจะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างโปร่งใสนะคะตรวจสอบได้ทั้งหมดทั้งมวลเป้าหมายคือการลดดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ค่ะ
2: ครับครับแล้วมาตรการการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวนี้เนี่ยจะเกิดผลกับพี่น้องประชาชนหรือว่าใครยังไงกันบ้างฮะ
0: ค่ะต้องบอกเพื่อความสบายใจนะคะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะคะว่ามาตรการนี้ค่ะเราจะส่งผลกระทบในเชิงบวกนะคะต่อประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนนะคะหรือคนเดินถนนทั่วไปค่ะใน2ด้านสำคัญนะคะด้านแรกคือด้านความปลอดภัยค่ะในเรื่องของปัญหาที่ดิฉันกล่าวมาเมื่อสักครู่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการไม่คลุมผ้าใบที่ทำให้หินดินทรายตกหล่นนะคะหรือการที่ดัดแปลงรถนะคะต่างๆเนี่ยเหล่านี้นะคะถ้ามีการเคร่งครัดตามกฎหมายนะคะอุบัติเหตุจะลดลงนะคะถนนหนทางที่ประชาชนใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นในชุมชนหรือทางหลวงเนี่ยจะไม่พังเสียหายก่อนเวลาอันควรนะคะก็จะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินค่ะที่มาจากภาษีของประชาชนในการซ่อมแซมถนนเอาไปใช้กับอย่างอื่นที่มีความจำเป็นมากกว่านะคะอ
1: ี
0: กด้านนึงค่ะที่สำคัญคือด้านของความโปร่งใสนะคะทำให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นต่อระบบ

0: หมายมากขึ้นนะคะนอกจากนี้ค่ะเมื่อเห็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาไม่เรียกรับผลประโยชน์ปล่อยปละละเลยประชาชนย่อมเกิดความเชื่อมั่นค่ะในการบังคับใช้กฎหมายที่เป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัตินะคะนอกจากนี้ค่ะยังส่งผลกระทบนะคะไปถึงผู้ประกอบการนะคะผู้ขับขี่ที่มีเจตนาฝ่าฝืนกฎหมายนะคะเพราะปปช.เราร่วมกับกรมขนส่งทางบกนะคะทางตำรวจนะคะได้วางแนวทางไว้นะคะในการตรวจจับนะคะที่ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายไว้นะคะเช่นหากพบนะคะว่ามีการดัดแปลงสภาพรถนะคะนอกจากจะโดนใบสั่งแล้วเนี่ยขนส่งก็จะใช้มาตรการพ่นสีนะคะพ่นสีแดงไปที่รถนะคะเพื่อที่จะมีการห้ามใช้รถทันทีระหว่างที่มีการแก้ไขนะคะนอกจากนี้จะมีการนำระบบนะคะตัดคะแนนความประพฤติมาใช้ซึ่งอาจจะนำไปสู่การพักใช้ใบอนุญาตขับขี่ได้นะคะและที่สำคัญที่สุดค่ะเราจะขยายผลความผิดนะคะตามประมวลกฎหมายอาญาค่ะไปถึงตัวเจ้าของสินค้าผู้ว่าจ้างนะคะในฐานะผู้ใช้ผู้จ้างวานให้การทำความผิดด้วยนะคะดังนั้นจึงไม่ใช่จับแค่คนขับรถเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะคะก็จะมีการที่จะทำให้ผู้ประกอบการเนี่ยต้องลงมาร่วมรับผิดชอบนะคะกับเหตุการณ์นี้ด้วยนะคะดังนั้นผู้ประกอบการที่ทำถูกต้องนะคะจะได้รับความเป็นธรรมไม่ต้องแข่งขันกับผู้ที่ฝ่าฝืนกฎหมายค่ะนอกจากนี้ค่ะเราก็มีการนำเทคโนโลยีมาใช้นะคะไม่ว่าจะเป็นการชั่งน้ำหนักอัตโนมัตินะคะการเชื่อมโยงฐานข้อมูลนะคะเพื่อให้ได้การตรวจสอบที่มาตรฐานลดการเผชิญหน้าระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้ประกอบการค่ะซึ่งจะลดโอกาสในการเรียกรับผลประโยชน์ด้วยดังนั้นมาตรการนี้ค่ะจะส่งผลนะคะซึ่งเป็นประโยชน์นะคะกับทั้งประชาชนผู้ประกอบการที่สุจริตและประเทศไทยโดยรวมค่ะ
1: ครับท้ายนี้ครับอยากให้ท่านฝากถึงประชาชนหน่อยครับถ้ามีเบาะแสเรื่องราวต่างๆที่จะเป็นข้อเสนอแนะหรือว่าเป็นการร้องเรียนต่างๆเกี่ยวกับมาตรการดังกล่าวครับจะแจ้งไปยังสำนักงานปปช.ยังไงได้บ้างครับ
0: ค่ะเรื่องนี้เป็นหัวใจสำคัญเลยนะคะที่มาตรการนี้ค่ะที่เราต้องการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนนะคะโดยปปช.ลำพังหน่วยงานเดียวค่ะเราไม่สามารถที่จะสอดส่องนะคะไปที่รถบรรทุกทุกคันในประเทศได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากท่านนะคะพบเห็นนะคะรถบรรทุกนะคะที่มีพฤติกรรมเสี่ยงผิดกฎหมายต่างๆไม่ว่าจะเป็นไม่คลุมผ้าใบนะคะวิ่งขวาตลอดทางนะคะหรือสงสัยว่ารถบรรทุกเนี่ยบรรทุกน้ำหนักเกินอาจจะมีการเรียกรับผลประโยชน์หรือการทุจริตของเจ้าหน้าที่นะคะหรือมีการละเว้นการปฏิบัติของเจ้าหน้าที่หรือการบังคับใช้กฎหมายที่ไม่เป็นธรรมนะคะรวมถึงมีข้อเสนออื่นๆนะคะเพื่อพัฒนาระบบกฎหมายเนี่ยก็สามารถแจ้งเบาะแสข้อมูลนะคะมาที่สำนักงานปปช.ค่ะเรามีหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นสายด่วนสำนักงานปปช.1205นะคะหรือเว็บไซต์หลักของสำนักงานปปช.นะคะ nacc.go.th นะคะช่องทางไลน์นะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook นะคะของสำนักงานปปช.ก็สามารถแจ้งได้นะคะและที่สำคัญค่ะเรามีสำนักงานปปช.ทั่วประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นสำนักงานปปช.ภาคและสำนักงานปปช.จังหวัดค่ะซึ่งทุกข้อมูลที่ท่านแจ้งเข้ามานะคะจะได้รับการพิจารณานะคะตามกระบวนการของกฎหมายอย่างเป็นธรรมโปร่งใสและที่สำคัญค่ะเรามีการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสตามกฎหมายด้วยนะคะงั้นก็จึงเชิญชวนทุกท่านค่ะร่วมกันเป็นหูเป็นตาเพื่อการป้องกันการทุจริตค่ะ
2: ครับครับวันนี้ขอบคุณท่านลัดดาเดือนสว่างผู้อำนวยการสำนักมาตรการป้องกันการทุจริตสำนักงานปปช.ที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเป็นอย่างสูงครับ
3: ขอบคุณครับ
0: ค่ะขอบคุณค่ะ
2: ครับสวัสดีครับครับนี่คือมาตรการการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพนะครับในเรื่องของการใช้กฎหมายขนส่งแล้วก็จราจรนะฮะจะเห็นว่าปกติกฎหมายเราก็มีอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเรื่องของการบังคับใช้มากกว่าคือสิ่งที่เห็นในประเทศไทยทุกวันนี้เนี่ยมีสองแนวคิดหนึ่งคือสิ่งที่มันไม่ถูกต้องเนี่ยแล้วมันดำเนินการต่อไปได้เนี่ยคนมองสองแบบหนึ่งเจ้าหน้าที่ละเว้น
3: ครับ
2: ปฏิบัติหน้าที
3: ่
2: กับอีกอันนึงเจ้าหน้าที่ไม่ได้ละเว้น
3: ครับ
2: แต่รับเงินใต้โต๊ะแล้วก็ให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเกิดขึ้นไปได
3: ้ครับ
2: นะฮะอันนี้คือ2สิ่งที่มันเกิดขึ้นในสังคมไทยดังนั้นแล้วเนี่ยแบบหลังแบบหลังก็คือการใช้ดุลพินิจหรือว่าเรื่องของการที่มีการทุจริตเนี่ยถือว่าเป็นสิ่งที่มองข้ามไม่ได
3: ้
2: นะฮะกฎหมายมีอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายด้านทุจริตเนี่ยก็จะต้องเข้มงวดเพราะว่ากฎหมายที่มีใช้อยู่เนี่ยผู้บังคับใช้กฎหมายเนี่ยมีความหย่อนยานหรือว่าไม่เพียงพอที่จะจัดการตรงนี้ได้เนี่ยก็ต้องใช้กฎหมายเนี่ยในเชิงป้องกันและในเชิงลงโทษด้านทุจริตเนี่ยมาแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงในเรื่องของ การทำงานต่างๆนะฮะนี่คือเรื่องของบทบาทของปปช.ในการขับเคลื่อนการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการขนส่งแล้วก็จราจรนะครับไปดูเรื่องของงานโอท็อปกันบ้างนะครับโอท็อปครั้งที่แล้วเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดเพิ่งผ่านไปนะฮะสองปีสองเดือนใช่ไหม
1: ใช่สองเดือนที่อิมแพคเมืองทองธานี
2: ใช่นะฮะ รอบนี้ก็มาอีกแล้วเมื่อก่อนโอท็อปเนี่ยจัดครั้งเดียวเดี๋ยวนี้มีต้นปีกลางปีปลายปีนะฮะ
1: เผลอๆเนี่ย
2: ใช่เผลอๆเนี่ยจะมีต้นปีแล้วก็มิดเยียร์ไง
1: ครับ
2: แล้วก็ปลายปีแต่เดี๋ยวนี้อาจจะมีเยอะมากขึ้นเพราะบอกคนเขาบอกว่าเวลาไปซื้อทีเนี่ยแป๊บๆเนี่ยหมดซะแล้วนะแป๊บๆหมดซะแล้วก็อยากให้จัดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะฮะโดยกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็บอกว่าได้เลย
1: ครับ
2: ได้เลยฮะก็มีการจัดงานนะฮะศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีฮะจะจัดขึ้นในช่วงของวันที่8ถึง16สิงหาคมนี้นะฮะณ Impact เมืองทองธานีนะครับก็ไปเยี่ยมไปชมกันได้นะครับ10โมงเช้าถึง3ทุ่มณอาคาร Challenger 1ถึง30การแสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีเพื่อร่วมส่งต่อคุณค่าแห่งภูมิปัญญาและสร้างรายได้หมุนเวียนกลับคืนสู่ชุมชนอย่างยั่งยืนนะฮะ
1: ค่ะ
2: นี่เป็นการแถลงของคุณพลพีสุวรรณชวีนะครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับเมื่อวานท่านเป็นประธานในการแถลงข่าวการจัดงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569นะฮะไปแถลงไม่ได้แถลงที่เมืองทองนะฮะ
1: ครับ
2: แถลงที่เซ็นทรัลนอร์ทวิลล์นะฮะนนทบุรีอันนี้เพิ่งเปิดใหม่ใช่ไหม
1: เพิ่งเปิดผมไปมาแล้ว
2: เออเป็นไง
1: ก็บรรยากาศก็ดูเป็นธรรมชาติมากขึ้น
2: คนเยอะไหม
1: คนเยอะมากครับแต่ว่าในพื้นที่จอดรถเนี่ยก็มีการปรับปรุงใหม
2: ่
1: จากแต่เดิมนะครับก็ถือว่าเป็นอีกจุดนึงที่หลายๆคนก็ให้ความสนใจในช่วงนี้
2: ใช่สมัยก่อนคือเซ็นทรัลรัตนาธิเบศก่อนนู้นก็คือจัสโก้รัตนาธิเบศสมัยก่อนเนี่ยผมไปเมื่อป
1: ี2533
2: ใช่อันนี้ก็ปรับปรุงมากขึ้นนะฮะอ้าวแต่อย่าลืมนะฮะไม่ได้เซ็นทรัลนอร์ทวิวนะฮะที่ Impact เมืองทองธานีนะฮะอย่าลืมงานศิลปาชีพประทีปไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีประจำปี2569ฮะ8ถึง16สิงหาคม10โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะอาคาร Challenger 1ถึง30แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีนะฮะแม้ก็จัดขึ้นในช่วงต้นเดือนเนี่ยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยยังอยู่
1: ใช่
2: ไปจนปลายเดือนเนี่ยไม่ค่อยเหลือกันแล้วว
1: ันเสาร์นี้แล้วนะครับเริ่มวันเสาร์นี้เลยนะครับใครที่จะเดินทางไปก็พื้นที่ก็การทางเข้าไม่ลำบากเหมือนสมัยก่อนแล้ว
2: รถไฟฟ้าไปได้
1: ครับอันนี้ก็เดินทางไปกันได้นะครับสำหรับโอท็อปครั้งใหม่นี้นะคร
2: ับ
1: ส่วนอีกหนึ่งเรื่องนะครับเรื่องนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวเช่นเดียวกันนะครับก็มีหน่วยงานที่ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่สนับสนุนและก็มีการจับตาในเรื่องของการท่องเที่ยวอยู่นะครับก็คือสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือว่าแอตตานะครับก็มีการมาเปิดเผยนะครับกรณีที่ทางกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาของประเทศไทยเนี่ยจะมีการหารือกับทางกระทรวงการคลังในการของงบประมาณนะครับในการออกพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังที่มีการกู้เงิน400ล้านบาทที่ผ่านมานะครับก็จะเอามาเป็นเงินในการกระตุ้นการท่องเที่ยวในครั้งนี้เนี่ยทางแอตตาเนี่ยเห็นด้วยนะครับกับการที่จะใช้งบกว่า 2,400 ล้านบาทเนี่ยมาดันเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของประเทศไทยถ้าสมมุติว่าหากดำเนินการได้ตามแผนโดยที่ไม่ต้องรอปีงบประมาณ 2,570 นะครับก็จะนำเงินในส่วนนี้แหละมาเป็นการกระตุ้นแล้วก็ต่อยอดอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี
2: ้
1: ก็คือว่าพอได้เงินจากในส่วนของการที่ออกพรกเงินกู้ออกมาเนี่ยมาช่วยในการสนับสนุนเงินตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าจะทำให้การท่องเที่ยวในช่วงไฮซีซั่นเนี่ยสามารถเติบโตแล้วก็ขับเคลื่อนไปได้เร็วมากยิ่งขึ้นโดยที่จะไม่ต้องรองบประมาณปี70นะครับซึ่งตรงนี้ทางแอตตาเห็นด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของโครงการด้านการบินนะครับที่จะมีการอุดหนุนการบินระหว่างประเทศนะครับมีการเช่าเหมาลำต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่น่าสนใจนะครับทางแอตตาก็สนับสนุนเพราะว่าจะช่วยให้นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่ทางในส่วนของหน่วยงานที่เป็นสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวนะครับได้ออกมาเปิดเผยนะครับอย่างกรณีของไทยช่วยไทยพลัสหรือว่าโครงการต่างๆที่รัฐบาลกำลังส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยก็ใกล้หมดลงแล้วด้วยนะครับตรงนี้ถ้าสมมติว่านำเงินตรงนี้เนี่ยมาช่วยในสนับสนุนของการท่องเที่ยวตรงนี้ก็อาจจะทำให้การท่องเที่ยวเนี่ยเติบโตไปได้มากกว่าที่ควรด้วยครับ
2: สมัยก่อนมีแบบนี้เหมือนกันใช่ไหมสมัยลุงตู่ถ้
1: า
2: ไทยเที่ยวไทยอะไรสักอย่าง
1: เที่ยวไทยเที่ยวไทยสักอย่างหนึ่ง
2: อะไร
1: ที่มีการจดลงทะเบียนกัน
2: จะใช้แนวนี้ไหม
1: น่าจะคล้ายๆกันไหม
2: น
1: ่
2: าจะคล้ายคลึงกันที่เป็นแพลตฟอร์มแล้วก็ให้ผู้ประกอบการหรือว่าโรงแรมเนี่ยมาลงทะเบียนแล้วเวลาเราจะไปพักหรือเราจะไปเที่ยวเนี่ยก็จะจ่ายน้อยลงนะครับไม่แน่ใจ60 40หรือเปล่าแต่มันคือมันกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงกระตุ้นการท่องเที่ยวได้จริงแต่ว่าสิ่งที่มันเกิดปัญหาในรอบที่แล้วก็ควรที่จะนำมาทบทวนในครั้งนี้ด้วยนะครับพูดง่ายๆถอดบทเรียนอย่ารอให้วัวหายแล้วล้อมคอกอันดับแรกปัญหาที่เกิดในครั้งที่แล้วเนี่ยคือโรงแรมห้างร้านอะไรต่างๆเนี่ยกำหนดราคาที่สูงเกินจริงปกติเนี่ย เวลาเข้าพักโรงแรมนี้เนี่ย อยู่ที่ประมาณ 3,000 บาทแต่พอเวลาไปจองเนี่ยใช้ระบบของการร่วมจ่ายเนี่ยโคเพย์เมนต์เนี่ยนะฮะในการอุดหนุนเนี่ยปรากฏว่าจาก 3,000 ขึ้นมาเป็น 4,500 หรือ 5,000 ดังนั้นแล้วก่อนที่จะมีมาตรการต่างๆเนี่ยควรที่จะให้ผู้ประกอบการที่จะลงทะเบียนเนี่ยส่งลิสต์รายการมาซิว่าค่าใช้จ่ายหรือว่าค่าโรงแรมของท่านเนี่ยณวันนี้เนี่ยมันอยู่ที่เท่าไหร่
1: ครับ
2: มันก็จะเป็นธรรมกับผู้บริโภคไม่ใช่ว่าพอไปจ่ายกันจริงๆแล้วปุ๊บอ๋อมันลดนิดเดียว
1: ลดกลายเป็นว่าลดมาครึ่งนึงแล้วแต่ว่าจริงๆการลดเนี่ยคือการปรับราคาเพิ่มไปก่อนมันก็ไม่ได้ช่วยจริงๆนะแห่ง
2: คือผู้ประกอบการเนี่ยพอปรับราคาขึ้นปุ๊บเนี่ยผู้บริโภคเนี่ยก็ไม่เท่าไหร่ใช่มั้ย
1: ครับ
2: แต่ว่าเงินภาษีนี่ไงเงินภาษีที่ไปอุดหนุนตรงนี้เนี่ยมันก็จะไปเข้ากระเป๋าเนี่ยสำหรับผู้ประกอบการเนี่ย
1: ครับ
2: อย่างไม่เป็นธรร
1: ม
2: ถูกไหมฮะปกติ 3,000 ผมคิด 4,500 กินเงินหลวงไปเท่าไหร่แล้วอ่ะ
1: โอ้โห
2: ไปเยอะเหมือนกันใช่ไหม
1: ใช
2: ่อีกอันนึงก็คือว่าการสวมสิทธิ
1: ์
2: การปั่นราคาห้องพักเนี่ยสวมสิทธิ์
1: ครับ
2: ว่าไม่ได้ไปพักจริง
1: ใช่
2: ไ
1: ปแลกเอาเงิน
2: ไปแลกเอาเงินแบบนี้มันก็เกิดขึ้น
1: ครับ
2: สิ่งที่มันเกิดขึ้นในครั้งที่แล้วเนี่ยควรจะเป็นบทเรียนเนี่ยที่จะมาบังคับใช้ให้มันเข้มข้นในครั้งนี
1: ้
2: ถ้าจะมีนะฮะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยกลยุทธ์อีกอันนึงนะฮะการรอให้ล่าช้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะฤดูการท่องเที่ยวเนี่ยมันจะมีซีซันของมันมีฤดูการของมันนะฮะถ้าจะผลักดันเนี่ยก็จะต้องผลักดันในช่วงไฮซีซัน
1: ครับ
2: ของแต่ละพื้นที่ก็ไม่เหมือนกันด้วยนะถ้าภาคเหนือไฮซีซันก็จะอยู่ปลายปีต้นปี
1: ครับ
2: อีสานอ่ะ
1: อีสาน
2: แถวบ้านคุณชัยภูมิมันไม่มีไฮซีซัน
1: ไม่ใช่ไฮซีซันเลย
2: ไม่มีหรอ
1: ไม่มีคร
2: ับอ๋อไม่มี
1: ก็คือเป็นเมืองผ่านซะส่วนใหญ
2: ่นะครับรัฐบาลต้องไปดูแหละว่าช่วงไหนเนี่ยไฮซีซันมากเพราะว่าถ้าเกิดใช้นโยบายตรงนี้ปุ๊บเนี่ยมันคือการกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศ
1: คร
2: ับเป็นการต้องกระตุ้นการท่องเที่ยวในประเทศแล้วไปดูซิว่าช่วงไหนเนี่ยคนไปเที่ยวเยอะอะไรเยอะอย่างอันดับแรกไปดูซิวันหยุดต่อเนื่องยาวเนี่ยมันอยู่ช่วงไหน แล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวที่คนท่องเที่ยวนิยมเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วก็เทียบสัดส่วนกันแล้วก็ลงเงินไปในช่วงนั้นแล้วก็แก้ไขปัญหาไอ้ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะเป็นการสวมสิทธิ์บั่นราคาห้องพักหรือตั๋วเครื่องบินอะไรต่างๆเนี่ยมันมีปัญหาอะไรยังไงเนี่ยแก้ก่อนที่จะดำเนินโครงการเนี่ยเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ถ้าดำเนินการไปได้เนี่ยก็จะราบรื่นเรียบร้อยนะครับถ้าทำอย่างมีแผนนะฮะ
1: ครับ
2: ไปดูเรื่องของพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสกันบ้างนะครับรอบที่แล้วเนี่ยขายเกลี้ยงภายใน21วินาทีนะฮะ
1: กระ
2: พริบตา10 20วินาทีหมดซะแล้ว
1: ผมยังพูดกับคุณสรรพลเลยเมื่อวันศุกร์อ่ะ
2: กระพริบตา20ทีหมดแล้ว
1: ว่าคุณสรรพลเนี่ยน่าจะรอจับ
2: ไม่ทันก็รอบที่แล้วเมื่อ2ปีที่แล้วมีคล้ายๆแบบนี
1: ้
2: ก็หมดเนี่ยประมาณเนี้ย21วิประมาณเนี้ยนาทีนึงอ่ะหมดอันนี้เร็วกว่า21วิเพราะผลตอบแทนน่าเชิญชวนน่าลงทุนเพราะว่า3ปีเนี่ยเขาให้ดอกเบี้ยคุณ 1.8% คุณฝาก10ปีได้ดอกเบี้ย 2.8%
1: ครับ
2: นะฮะซึ่งดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารในตอนนี้เนี่ยอยู่ที่ประจำนะฮะ
1: ครับ
2: 1ปีนะฮะ 0.8% 0.9% ไม่ถึงเปอร์เซ็นต์อ่ะ
1: ครับก็เป็นการจูงใจคุ้มค่าต่อการลงทุนนะ
2: คือคนมีเงินเยอะๆเงินออมเยอะๆข้าราชการบำนาญข้าราชการเกษียณเนี่ยไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรก็เนี่ยแหละก็เอามาลงแบบนี้ซึ่งดอกเบี้ยธนาคารตอนนี้ต่ำเตี้ยเรียดินมากสำหรับดอกเบี้ยเงินฝากประจำนะฮะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการลงทุนอีกรูปแบบหนึ่งที่มั่นคง
1: ครับ
2: มั่นคงและมีผลตอบแทนทุกๆ3เดือนก็จะปันผลให้คุณดอกเบี้ยนะทุกๆ3เดือนคนก็แห่ไปซื้อสิครับ21วินาทีหมดนะฮะแต่อย่าเพิ่งเสียใจมีเปิดจองรอบใหม่นะฮะวันนี้ใช่ไหม
1: ใช่แล้วนะครับครั้งที่แล้วเนี่ยคือ 2,000 ล้านบาทในส่วนของแอปเป๋าตังค
2: ์ครับ
1: แต่ว่าครั้งนี้นะครับก็จะเป็นการลงทะเบียนรอบใหม
2: ่
1: นะครับอีก 2,000 ล้านบาท
2: ครับ
1: ก็จะลงทะเบียนกันตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่5สิงหาคมนะครับซึ่งเรื่องนี้นะครับทางคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับก็มีการมาเผยรายละเอียดอย่างที่คุณสมพลเล่าไปก็คือแบ่งเป็น3 2แบบเป็น2แบบเนาะก
2: ็
1: คือ3ปีกับ10ปีนะครับ3ปีก็จะเป็นร้อยละ1.8 นะครับอันนี้คือดอกเบี้ยนะครับส่วนอีก10ปีก็คือร้อยละ 2.8 ด้วยกันนะครับแต่ว่าการจำหน่ายรอบนี้นะครับจะไม่เหมือนรอบที่ผ่านมาเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับเพราะว่าพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสนะครับจะเป็นการเปิดจำหน่ายในส่วนของการจำหน่ายแบบ small lot firstนะครับซึ่งต่างจากรอบที่แล้วก็คือการที่ใครมาก่อนก็คือได้ก่อน
2: มาก่อนได้ก่อน
1: ก็คือ21วิอย่างที่เห็นไปแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ใช่แบบเดิมนะครับก็จะเป็นการใช้ระบบในการรวบรวมยอดการจองซื้อของทุกคนตลอดช่วงเวลาที่มีการเปิดขายไว้ก่อนนะครับจากนั้นก็จะมีการทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าวงเงินเนี่ยจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการนะครับแล้วก็พูดง่ายๆก็คือต่อให้กดจองเป็นคนแรกในวินาทีแรกเน
2: ี่
1: ยหรือว่ากดจองเป็นคนสุดท้ายก่อนที่จะปิดรอบเนี่ยก็จะถูกจัดสรรเดียวกันหมดแบบเดียวกันหมดก็คือเอามารวมกันไว้ก่อนแล้วก็คือเหมือนการสุ่มทยอยว่าใครเนี่ยที่จะได้
2: หมายความว่ายังไงนะหมายความว่าคือถ้าผมกดไปปุ๊บผมก็ยังไม่ได้แล้วก็รอเขาจับฉลากเหรอ
1: เหมือนจะมีการแบ่งเนี่ยครับ small lot first ก็คือรวบรวมตลอดทั้งการจองทั้งหมดก่อนแล้วก็จะมีการปล่อยออกมาทีเดียวนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาในเรื่องของที่21วิที่ผ่านมา
2: คือเดี๋ยวนะคือเขากำหนดวงเงินไว้ไหมหมายความว่าถ้าผมจองเนี่ยมันต้อง
1: 1,000 บาทต่อคนครับ
2: สมมติผมมาก่อนแล้วผมไม่ได้ก่อนเหรอ
1: ไม่ได้
2: อ
1: ้
2: าวแล้วเขาจะเลือกกันยังไงอ่ะสมมติถ้ามันเกินโควต้าหรือมันเขาจะเลือกยังไง
1: นี่มีการถูกกำหนดตรงนี้เพื่อมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับซึ่งใช้เทคโนโลยีในการเป็นกระบวนการในการทำนะครับทยอยจัดสรร
2: ไม่กลัวเขาตอบว่าหัวหรอไม่ไงคือผมไม่เข้าใจไอ้ระบบเนี้ยเวลากระทรวงการคลังเนี่ยแถลงมาทีไรเดี๋ยวผมจะงงๆพอเขาบอกว่าเข้าใจง่ายๆผมก็อ่านแล้วผมก็ยังไม่เข้าใจโอเค
1: ติดตามกันต่อนะครับ
2: ติดตามกันต่อครับ
1: ครับ
2: สวัสดีครับ
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
5: ชาวกรุงเทพเตรียมตัวให้พร้อมไม่ต้องขับรถขึ้นดอยคุณก็ช็อปของดีจากเมืองสามหมอกได้ถึงที่ในงานช็อปฟินทินสามหมอกสุดยอดของดีของเด่นแม่ฮ่องสอน
6: ช็อปจุใจการันตีคุณภาพด้วยสินค้าระดับพรีเมียมสินค้า GI สินค้ารักโลก BCG และสินค้าเกษตรแปรรูปชมฟรีคอนเสิร์ตจากศิลปินดัง
5: 5-9 สิงหาคมนี้ณลานหน้าโฮมโปรชั้น1ศูนย์การค้า Paradise Park ศรีนครินทร์
6: จัดเต็มโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไปร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
8: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยยกระดับเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมพร้อมสำรองยาและเวชภัณฑ์รับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้
9: นางสาวพลทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงภัยระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังการคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุและรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขที่ได้กำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
4: ด้านกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนสัปดาห์นี้ประเทศไทยยังมีฝนตกหนักจากร่องมรสุมที่พาดผ่านขอให้ประชาชนเตรียมพร้อมรับมือน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศตลอดสัปดาห์นี้ประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนเป็นช่วงเดียวกับที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางเข้าพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกระวังอันตรายจากน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนพายุไต้ฝุ่นดอฟินบริเวณมหาสมุทรแปซิฟิกมีแนวโน้มจะเคลื่อนผ่านเกาะไต้หวันและขึ้นฝั่งบริเวณด้านตะวันออกของจีนในช่วงวันที่ 7-8 สิงหาคมพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยแต่ขอให้ผู้ที่วางแผนเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45ตรวจเยี่ยมจุดตรวจและฐานปฏิบัติการในอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัย
10: พันเอกวิทยาสาริยาผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45พร้อมคณะฝ่ายอำนวยการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบ้านสาเมาะและฐานปฏิบัติการกองร้อยทหารพรานที่4511บ้านสาเมาะตำบลบงอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสเมื่อเย็นวานนี้เพื่อติดตามการปฏิบัติงานและสร้างขวัญกำลังใจแก่กำลังพลโอกาสนี้ได้กำชับให้ทุกหน่วยเพิ่มความเข้มงวดมาตรการรักษาความปลอดภัยโดยเฉพาะการเฝ้าระวังบริเวณหัวและท้ายจุดตรวจการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัดและรักษาความพร้อมของฐานปฏิบัติการตลอด24ชั่วโมงพร้อมเน้นย้ำให้กำลังพลทุกนายยึดระเบียบวินัยปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดูแลความปลอดภัยในพื้นที่นอกจากนี้ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่45ยังได้มอบงบประมาณสนับสนุนเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่กำลังพลพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและความอุ่นใจให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์เนี่ย
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ชัดเจนกับเรื่องง่ายๆที่คุณต้องรู้ประกันภัยพรบ.คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลเบื้องต้นทั้งผู้ขับและผู้โดยสารเมื่อเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนชั่วได้มากกว่ากับประกันภัยรถภาคสมัครใจครอบคลุมความเสียหายต่อตัวรถความรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกมีหลายระดับความคุ้มครองที่เลือกให้เหมาะกับคุณอย่าลืม3เช็คก่อนออกเดินทางเช็คสภาพรถให้มั่นใจเช็คสภาพคนให้พร้อมและเช็ควันหมดอายุของประกันภัยทุกการขับขี่ชัดเช็คชัวร์ไปด้วยกันคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: เทศกาลเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายไม่ต้องหวั่นใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ช.ที่ใช่สำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
3: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
4: มหาวิทยาลัยบูรพาคุ้มปัญญาตะวันออกเพื่ออนาคตของแผ่นดินเสนอรายการรอบทิศตะวันออกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz
5: ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลแบบเน้นๆวันนี้เราจะมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาทางวิชาการหลักสูตรที่เรียกได้ว่าล้ำสมัยสุดๆและวัฒนธรรมที่เต็มเปี่ยมไปด้วยแพชชั่นของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพาไปดูกันเลยว่าที่นี่เขามีอะไรน่าสนใจบ้าง
6: ขอเริ่มที่คำสั้นๆแต่ตรงพลังคำนี้เลยภูมิปัญญาภูมิถิ่นหรือ local wisdom local pride ลองนึกภาพดูนะเส้นทางการศึกษาของที่นี่เขาไม่ได้สร้างขึ้นมาลอยๆแต่อย่างรากลึกและซึมซับเอาอัตลักษณ์ทางศิลปะของภาพตะวันออกของไทยมาแบบเต็มๆซึ่งเรื่องนี้ถูกถ่ายทอดออกมาอย่างสละสลวยผ่านเนื้อร้องในเพลงประจำคณะเลยล่ะถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดึงเอาศิลปะมาคลุกเคล้ากับรากเหง้าของท้องถิ่นได้แบบลงตัวจริงๆและจากคำว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นเนี่ยไอเดียนี้มันถูกต่อยอดไปเป็นปรัชญาหลักที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมนั่นก็คือเป็นเลิศวิชาการสานสร้างศิลปกรรมเชิดชูคุณธรรมมุ่งนำสู่สากลฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะแต่มันคือเป้าหมายหลักของเขาเลยนะไม่ใช่แค่สอนให้วาดรูปหรือทำงานศิลปะเฉยๆแต่ต้องมีความเป็นเลิศทางวิชาการมีคุณธรรมและที่สำคัญต้องผลักดันผลงานให้ไปไกลถึงระดับมาตรฐานสากลให้ได้เอาละเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนวันนี้เราจะมาเจาะประเด็นหลักๆ5ส่วนตามนี้เลยตั้งแต่1ปรัชญาและวิสัยทัศน์2หลักสูตรปริญญาตรี3การศึกษาขั้นสูงและการวิจัย4ชีวิตนิสิตและกิจกรรมและปิดท้ายด้วย5อนาคตของศิลปะระดับสากลไปลุยกันเลยดีกว่าม
7: าเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยปรัชญาและวิสัยทัศน์การสร้างรากฐานที่มั่นคงเป้าหมายหลักของคณะนี้บอกเลยว่าน่าสนใจมากคือเขาตั้งเป้าที่จะเอาศิลปะและการออกแบบเข้าไปประสานกับระบบอุตสาหกรรมแบบเนียนๆเลยเพื่ออะไรนะหรอก็เพื่อเสริมความแข็งแกร่งให้ภาคธุรกิจด้วยความคิดสร้างสรรค์และความเป็นเลิศทางวิชาการไงล่ะบัณฑิตที่จบไปจะไม่ใช่แค่ศิลปินที่สร้างงานศิลปะเท่านั้นแต่ต้องพร้อมลุยกับโลกธุรกิจสมัยใหม่ที่แข่งขันสูงปรี๊ดสามารถเอาความเชี่ยวชาญตรงนี้ไปเพิ่มมูลค่าและสร้างความแข็งแกร่งให้ภาคอุตสาหกรรมได้จริงถือว่าตอบโจทย์โลกยุคนี้สุดๆเข้าสู่ส่วนที่2กันบ้างมาดูหลักสูตรปริญญาตรีที่เปรียบเสมือนฐานปล่อยจรวดสู่สายอาชีพกันสาขาแรกที่เราจะพูดถึงคือจิตรกรรมสร้างสรรค์สาขานี้เน้นการปั้นศิลปินมืออาชีพเลยล่ะโดยจะดึงเอาเทคนิคร่วมสมัยมาผสมผสานกับอัตลักษณ์ความเป็นตะวันออกอย่างชัดเจนเพื่อสร้างจุดยืนที่โดดเด่นในวงการศิลปะถัดมาคือสาขานิเทศศิลป์อันนี้ตอบโจทย์โลกยุคดิจิตอลแบบสุดๆใครที่ชอบงานออกแบบกราฟิกโฆษณาแอนิเมชันหรือการทำสื่อดิจิทัลมีเดียต่างๆบอกเลยว่าสาขานี้คือคำตอบเพราะเขาผสานศิลปะเข้ากับเทคโนโลยีไว้ด้วยกันแบบลงตัวเป๊ะมาต่อกันที่สาขาที่3 Creative Art และ Graphic Creative หลักสูตรนี้พัฒนาต่อยอดมาจากงานภาพพิมพ์ดั้งเดิมขยับมาเน้นหนักที่การใช้ความคิดสร้างสรรค์เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวหรือที่เรียกกันว่า Storytelling ผ่านงานศิลปะและงานออกแบบร่วมสมัยซึ่งทักษะการเล่าเรื่องนี้แหละคือคีย์เวิร์ดสำคัญในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ยุคนี้เลยนะสาขาที่4การออกแบบเซรามิกส์สาขานี้ครอบคลุมสุดๆ
6: ตั้งแต่งานคราฟต์งานศิลปะของตกแต่งของที่ระลึกไปจนถึงการออกแบบผลิตภัณฑ์ที่สามารถอัพสเกลขยายไปสู่การผลิตระดับอุตสาหกรรมที่ได้มาตรฐานสากลเลยทีเดียวและสาขาสุดท้ายการออกแบบผลิตภัณฑ์ซึ่งเป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษด้วยนะเป้าหมายของสาขานี้คือการหยิบเอาภูมิปัญญาท้องถิ่นมายกระดับให้กลายเป็นนวัตกรรมเฟอร์นิเจอร์แฟชั่นและไลฟ์สไตล์ที่ตอบโจทย์และเป็นที่ยอมรับในระดับนานาชาติทีนี้มาลุยกันต่อในส่วนที่3ขยับสเกลขึ้นมาที่การศึกษาขั้นสูงและการวิจัยเพื่อก้าวสู่ความเป็นผู้เชี่ยวชาญพอเราข้ามสเต็ปมาที่ระดับบัณฑิตศึกษาภาพรวมจะเปลี่ยนโฟกัสไปที่การวิจัยขั้นสูงและการบริหารจัดการวัฒนธรรมที่ลึกซึ้งขึ้นไปอีกขั้นลองดูข้อมูลตามนี้เลยจะเห็นความแตกต่างระหว่างปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวิชาทัศนศิลป์ศิลปะการออกแบบและการจัดการวัฒนธรรมได้แบบเคลียร์ทั้งเรื่องหน่วยกิจระยะเวลาที่เรียนไปจนถึงค่าใช้จ่ายโดยประมาณข้อมูลนี้ช่วยให้คนที่สนใจสามารถวางแผนชีวิตและการเรียนได้แบบรัดกุมสุดๆสำหรับระดับปริญญาโทเนี่ยผู้เรียนสามารถเลือกเจาะลึกเฉพาะทางได้ถึง3กลุ่มหลักเลยนะกลุ่มแรกคือการปฏิบัติการและกระบวนการคิดงานทัศนศิลป์กลุ่มที่2ขยับมาทางสายออกแบบนั่นคือการปฏิบัติการและกระบวนการคิดงานออกแบบและกลุ่มที่3คือสายบริหารเลยการจัดการวัฒนธรรมและนวัตกรรมซึ่งทั้งหมดนี้คือการต่อยอดทางความคิดแบบเป็นระบบเพื่อวงการอุตสาหกรรมสร้างสรรค์โดยเฉพาะและเมื่อก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างปริญญาเอกเป้าหมายหลักของเขาชัดเจนมากนั่นคือการบูรณาการความรู้จากหลากหลายศาสตร์เข้าด้วยกันเพื่อสร้างระดับผู้นำทางความรู้ด้านศิลปะและวัฒนธรรมผู้นำที่ว่านี้ต้องสามารถสร้างงานที่มีมูลค่าสูงหลิ่วและมีมาตรฐานระดับสากลได้พูดง่ายๆคือไม่ใช่แค่เก่งในไทยแต่ต้องเก่งระดับโลกเป็นการปั้นนักวิจัยและผู้เชี่ยวชาญที่มองภาพรวมทะลุปลุกโปร่งอย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาเจาะลึกข้อมูลของอีเวนท์ที่น่าตื่นเต้นสุดๆนั่นก็คืองาน Sikkim Art Market และ Open House ประจำปี2026ของคณะศิลปกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพากันครับคือต้องบอกก่อนว่านี่ไม่ใช่แค่งานแฟร์ธรรมดานะแต่มันคือการเปิดจักรวาลแห่งความคิดสร้างสรรค์แบบจัดเต็มเลยล่ะ
8: ทีมหลักของงานปีนี้มาในชื่อเท่ๆว่า Into the Universe ครับฟังดูยิ่งใหญ่ใช่ไหมล่ะเหตุผลก็คือเขาตั้งใจให้งานนี้เป็นเหมือนตัวเชิญพาทุกคนพาสายอาร์ตทุกคนออกเดินทางไปสำรวจพรมแดนใหม่ๆของจินตนาการเปรียบเทียบง่ายๆก็เหมือนการท่องอวกาศที่ไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละครับเพื่อไปเจอแรงบันดาลใจใหม่ๆที่รอเราอยู
6: ่ทีนี้ลองมาดูคำว่า creative market หรือตลาดสร้างสรรค์ที่จะจัดขึ้นช่วงวันที่ 5-7 สิงหาคมกันบ้างครับคือเราต้องลบภาพตลาดนัดทั่วๆไปทิ้งไปก่อนเลยนะเพราะที่นี่เขาจัดเต็มเป็นระบบนิเวศเลยครับมีการจับเอาศิลปะการเรียนรู้ดีไซน์ไลฟ์สไตล์แล้วก็วัฒนธรรมร่วมสมัยมามิกซ์รวมกันทั้งผลงานนิสิตศิษย์เก่าของแฮนด์เมดและเวิร์กช็อปต่างๆมารวมอยู่ที่เดียวกันหมดเลยและจุดที่เจ๋งมากๆคือวิธีคิดเบื้องหลังงานนี้ครับสมัยก่อนเวลาไปเดินดูงานศิลปะเราก็มักจะเป็นแค่คนดูถูกไหมครับเดินดูถ่ายรูปแล้วก็จบแต่เดี๋ยวนี้ไม่ใช่แล้วงานนี้เขาเปลี่ยนให้ผู้เข้าร่วมงานกลายมาเป็นผู้ลงมือทำครับคือได้มาสร้างประสบการณ์ร่วมกันกับตัวศิลปินจริงๆเลยซึ่งมันตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของคนที่ชอบการลงลึกอินไปกับกิจกรรมตรงหน้าแบบสุดๆถ้ามองในภาพกว้างสิ่งที่น่าสนใจก็คือโปรเจกต์นี้มันเป็นเหมือนเครื่องยนต์ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่เลยนะครับหลักๆคือการเปิดพื้นที่ให้นิสิตแล้วก็ศิษย์เก่าได้มีรายได้และที่สำคัญไปกว่านั้นมันเป็นการดันภาพลักษณ์ของชลบุรีให้กลายเป็นเมืองแห่งนวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์แบบเต็มตัวด้วยครับเรียกว่าได้ประโยชน์กันแบบทะลุรั้วมหาวิทยาลัยออกไปเลยถัดมาเรามาเจาะกันที่กิจกรรมช่วงวันที่7สิงหาคมในหัวข้อที่3 Sikkim Open House 2026ทั้งการเปิดบ้านและแข่งขันศิลปะอันนี้บอกเลยว่าเป็นโอกาสทองมากกิจกรรม Open House คือการเปิดประตูต้อนรับทุกคนให้เข้าไปบุกสตูดิโอและแกลเลอรี่แบบเจาะลึกทุกซอกทุกมุมภายในงานจะมีการจัดแสดงผลงานนิสิตให้เดินดูห้องเรียนห้องปฏิบัติการและหอศิลป์ของจริงและที่น่าสนใจสุดๆคือเขามีแคมปัสทัวร์ด้วยนะได้เดินดูบรรยากาศพร้อมกับคุยเจาะลึกขอคำปรึกษาจากอาจารย์และรุ่นพี่ได้โดยตรงเลยใครที่กำลังค้นหาเส้นทางของตัวเองในสายศิลปะเนี่ยพลาดไม่ได้เด็ดขาดครับแล้วก็ไม่ได้มีแค่การเปิดบ้านนะงานนี้ยังมีการประกวดวาดภาพระดับประเทศที่มาพร้อมกับธีมที่ล้ำมากๆนั่นคือบัณฑิตแห่งอนาคตก้าวสู่จักรวาลแห่งความเป็นไปได้เป็นธีมที่ท้าทายจินตนาการสุดๆอ่ะคือคนแข่งจะต้องมองข้ามช็อตไปในอนาคตแล้วตีความวิสัยทัศน์พวกนั้นอ่ะออกมาให้เป็นผลงานศิลปะให้ได้โครงสร้างการแข่งขันเขาก็เปิดกว้างมากๆแบ่งเป็น3ระดับชัดเจนเลยตั้งแต่มัธยมต้นมัธยมปลายและอาชีวะยาวไปจนถึงระดับอุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปคือทุกคนมีพื้นที่ปล่อยของแน่นอนและความเจ๋งคือไม่ว่าผลตัดสินจะออกมาเป็นยังไงผู้เข้าร่วมทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรออนไลน์เก็บไว้เป็นเกียรติประวัติด้วย
7: ส่วนผลงานที่ผ่านเข้ารอบก็จะถูกนำไปจัดแสดงโชว์ในหอศิลป์อีกต่างหากทีนี้สิ่งที่ทำให้น่าตื่นเต้นสุดๆก็คือตัวเลขนี้แหละ 50,000 บาทนี่คือมูลค่ารวมของเงินรางวัลที่ผู้แข่งขันจะได้ไปชิงชัยกันการเห็นตัวเลขนี้มันบอกอะไรเรามันไม่ใช่แค่เรื่องของเงินนะแต่มันบอกว่าเวทีนี้เขาจัดใหญ่จัดเต็มแล้วก็มีมาตรฐานสูงมากเป็นเวทีระดับประเทศของแท้ที่รอให้เยาวชนและคนรักศิลปะจากทั่วประเทศมาโชว์ศักยภาพกันให้เต็มที
8: ่เรามาไล่เรียงไทม์ไลน์กันหน่อยจะได้แผนถูกว่าต้องไปวันไหนบ้างเริ่มตั้งแต่วันที่3ถึง5สิงหาคมช่วงนี้จะเป็นการส่งผลงานล่วงหน้าสำหรับบางระดับพอวันที่5ถึง7สิงหาคมตลาดสร้างสรรค์หรืออาร์ตมาร์เก็ตก็จะเปิดให้ลุยกันแบบเต็มรูปแบบแล้วในวันที่7สิงหาคมจะเป็นวันไฮไลท์เลยเพราะมีการแข่งขันวาดภาพสดพร้อมกับงานโอเพนเฮาส์ปิดท้ายด้วยวันที่7ถึง9สิงหาคมเขาจะเอาผลงานศิลปะเจ๋งๆไปจัดแสดงเป็นนิทรรศการที่หอศิลป์กันต่อยาวๆครับสำหรับข้อมูลทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกให้ฟังวันนี้มาจากรายการวิทยุรอบทิศตะวันออกทาง FM 99.75 MHz นะครับใครที่ฟังแล้วรู้สึกว่าเอ้ยอยากไปลงทะเบียนร่วมงานอยากส่งประกวดหรืออยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจดช่องทางติดต่อเหล่านี้ไว้เลยครับ Facebook Fanpage ซิกุมบูหรือจะแอดไลน์ไปที่ @fineartbuหรือถ้าใจร้อนก็โทรสอบถามได้เลยที่092-261-9038เตรียมตัวไว้แต่เนิ่นๆจะได้ไม่พลาดโอกาสสำคัญนี้ครับ
7: สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การเจาะลึกเนื้อหากันอีกครั้งนะครับวันนี้เราจะมาไขความลับที่หลายคนเคยสงสัยเวลาพวกเรายืนดูภาพวาดสวยๆระดับมาสเตอร์พีซเนี่ยเคยแอบคิดไหมครับว่าโหศิลปินเขาสร้างงานแบบนี้ออกมาได้ยังไงมันมีเวทมนต์อะไรซ่อนอยู่หรือเปล่าบอกเลยครับว่าไม่มีเวทมนต์อะไรทั้งนั้นแหละครับแต่มันคือสิ่งที่เราเรียกว่าโครงสร้างล้วนๆซึ่งวันนี้แหละเราจะมาชำแหละโครงสร้างพวกนี้ให้ดูกันแบบเจาะลึกไปเลยครับเพื่อให้เห็นภาพชัดเจนที่สุดเรามาเริ่มกันที่คำกล่าวของปรมาจารย์ด้านศิลปะระดับโลกอย่างอองรีมาติสกันก่อนเลยครับเขาเคยพูดเอาไว้ว่าองค์ประกอบศิลป์คือศิลปะแห่งการจัดวางองค์ประกอบต่างๆที่จิตรกรมีอยู่ให้งดงามเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกประโยคนี้ประโยคเดียวยืนยันชัดเจนเลยนะครับว่าศิลปะไม่ใช่เรื่องบังเอิญแบบตวัดผู้กันมั่วๆแล้วออกมาสวยแต่ทุกอย่างมันผ่านการคิดและจงใจจัดวางมาอย่างดีเยี่ยมเพื่อให้ภาพนั้นสื่อสารอารมณ์ออกมาได้ตรงใจศิลปินที่สุดนั่นเองครับ
8: ทีนี้พวกเราอาจจะสงสัยว่าแล้วคำว่าองค์ประกอบฝีหรือ composition เนี่ยมันคืออะไรกันแน่อธิบายสั้นๆแบบนี้ครับมันก็คือการจัดวางสิ่งต่างๆที่เรามองเห็นลงไปในผลงานศิลปะอย่างมีหลักการนั่นเองครับมันเปรียบเหมือนกับกรอบโครงสร้างที่คุมทุกอย่างเอาไว้เลยนะและที่สำคัญคือโครงสร้างนี้มันแยกออกจากสิ่งที่เราวาดอย่างสิ้นเชิงเลยครับคือไม่ว่าเราจะวาดรูปวิวทิวทัศน์รูปคนหรือรูปนามธรรมดูยากๆโครงสร้างการจัดวางนี่แหละครับที่เป็นกุญแจสำคัญที่ทำให้ภาพเหล่านั้นทำงานกับความรู้สึกของเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ
7: และเพื่อให้พวกเราเห็นภาพรวมทั้งหมดในวันนี้นี่คือแผนที่นำทางของเราครับเริ่มตั้งแต่การขายความลับองค์ประกอบศิลป์ต่อด้วยเรื่องของทัศนธาตุจากนั้นไปดูหลักการจัดวางการสร้างความสมดุลความกลมกลืนและเอกภาพตามด้วยการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาและปิดท้ายด้วยการเสริมพลังให้ศิลปินครับ
8: เอาล่ะครับไม่ให้เป็นการเสียเวลาเรามาลุยส่วนแรกกันเลยกับการขายความลับองค์ประกอบศิลป์โครงสร้างเบื้องหลังงานศิลปะครับ
9: เคยเป็นไหมครับเวลาไปเดินดูงานศิลปะบางทีเรามองรูปบางรูปแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมมันดูขัดตาจังหรือมันดูเอียงๆไม่สมดุลเลยวิธีแก้ปัญหาพวกนี้แหละครับคือการเข้าใจโครงสร้างศิลปะฟังดูอาจจะวิชาการไปนิดนึงงั้นลองนึกภาพตามง่ายๆแบบนี้นะครับให้คิดว่าการวาดรูปคือการทำขนมอบครับทัศนธาตุเนี่ยก็เหมือนกับวัตถุดิบอย่างพวกน้ำตาลแป้งแล้วก็ไข่ส่วนหลักการจัดวางมันก็คือสูตรอาหารครับสูตรนี่แหละที่จะบอกเราว่าต้องเอาแป้งกับไข่มาผสมกันยังไงอบที่อุณหภูมิเท่าไหร่เพื่อให้เค้กของเราออกมาหน้าตาน่ากินและสมบูรณ์แบบที่สุดนั่นเองครับ
7: ทีนี้เรามาเจาะลึกส่วนที่2กันต่อเลยครับนั่นก็คือทัศนธาตุหรือก้อนวัตถุดิบที่ศิลปินใช้สร้างสรรค์ผลงานนั่นเองเชื่อไหมครับว่างานศิลปะที่ยิ่งใหญ่และซับซ้อนสุดๆเนี่ยเริ่มต้นจากสิ่งเล็กฉิวอย่างจุดเท่านั้นเองครับจุดเป็นแค่รอยเล็กๆที่ยังไม่มีมิติอะไรเลยแต่พอจุดพวกนี้เริ่มเคลื่อนที่ลากยาวปุ๊บมันก็จะกลายเป็นเส้นครับและเมื่อเส้นหลายๆเส้นวิ่งมาบรรจบกันมันก็จะสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ารูปร่างและรูปทรงขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นแบบ2มิติแบนๆหรือ3มิตินูนๆก็ตามและในที่สุดสิ่งที่เกิดตามมาแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยก็คือที่ว่างครับมันคือพื้นที่ที่อยู่ล้อมรอบและแทรกตัวอยู่ระหว่างรูปทรงพวกนั้นเห็นไหมครับว่าจากจุดเล็กๆแค่นี้มันก็ค่อยประกอบร่างกันจนเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้ว
10: แต่เดี๋ยวก่อนครับเค้กที่มีแค่แป้งกับไขมันมันก็คงจะจืดชืดไปหน่อยใช่ไหมครับงานศิลปะก็เหมือนกันนอกเหนือจากโครงสร้างรูปทรงพื้นฐานแล้วเรายังต้องมีวัตถุดิบอื่นๆมาช่วยเติมรสชาติเติมชีวิตชีวาให้ผลงานด้วยครับเรากำลังพูดถึงค่าน้ำหนักที่ใช้แสงและเงามาสร้างความลึกมีพื้นผิวที่ทำให้เราจินตนาการถึงผิวสัมผัสได้แม้จะแค่ใช้ตามองมีสีที่ทรงพลังมากๆในการเล่นกับอารมณ์ความรู้สึกและสุดท้ายคือจังหวะครับวัตถุดิบพิเศษพวกนี้แหละครับที่พอเอามารวมกันแล้วจะเปลี่ยนรูปทรงทื่อๆแข็งๆให้ดูมีชีวิตและมีมิติขึ้นมาได้แบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยครับ
11: และถ้าพูดถึงเรื่องรูปทรงแล้วล่ะก็มีเกร็ดสนุกๆอย่างนึงครับคือบล็อกตัวต่อที่เราเอามาสร้างภาพเนี่ยมันให้อารมณ์ที่ต่างกันสุดขั้วเลยนะลองเทียบกันดูครับระหว่างรูปทรงเรขาคณิตแข็งๆเป๊ะๆแบบที่มนุษย์หรือคณิตศาสตร์สร้างขึ้นอย่างพวกสี่เหลี่ยมหรือธงกระบอกกับรูปทรงอินทรีย์ที่มาจากธรรมชาติเป็นรูปทรงสิ่งมีชีวิตที่ดูพริ้วไหวโค้งมนการเลือกใช้วัตถุดิบ2แบบนี้บอกเลยว่าให้อารมณ์ของภาพที่ออกมาคนละเรื่องกันเลยแหละครับ
12: เอาละครับตอนนี้วัตถุดิบของเราทั้งแป้งน้ำตาลไข่หรือคือพวกเส้นสีรูปทรงต่างๆวางกองเตรียมพร้อมอยู่บนผืนผ้าใบครบหมดแล้วคำถามที่น่าตื่นเต้นที่สุดก็คือแล้วเราจะจับวัตถุดิบดิบๆพวกนี้มาผสมคลุกเคล้ากันยังไงให้มันกลายเป็นผลงานชิ้นเอกที่ลงตัวและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ล่ะครับ
13: คำตอบก็อยู่ในส่วนที่3นี้เลยครับเรากำลังจะพูดถึงหลักการจัดวางซึ่งถือเป็นกฎเหล็กแห่งองค์ประกอบศิลป์กันครับ
12: กฎเหล่านี้ไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆนะครับแต่มันส่งผลลัพธ์ให้เราเห็นได้ด้วยตาจริงๆเลยอย่างเช่นถ้าเราหยิบกฎเรื่องสัดส่วนมาใช้สิ่งที่เราจะได้เห็นบนภาพก็คือความตื้นลึกและมิติระยะใกล้ๆที่สมจริงครับหรือถ้าเราใช้เทคนิคการเน้นภาพนั้นก็จะมีจุดโฟกัสเด่นๆขึ้นมาดึงดูดสายตาเราแบบทันทีเลยและถ้าเราเล่นกับความขัดแย้งอย่างเช่นการใช้สีคู่ตรงข้ามหรือจัดแสงกับเงาให้ตัดกันชัดเจนโอ้โหสิ่งที่ถูกเน้นนั้นจะแทบกระโดดเด้งเอามาเตะตาพวกเราเลยละครับ
14: มาลุยกันต่อในส่วนที่4ครับกับเรื่องของความสมดุลความกลมกลืนและเอกภาพหลักการกลุ่มนี้เนี่ยผมขอยกให้เป็นกาวใจของงานศิลปะเลยครับเริ่มที่เรื่องของสมดุลก่อนเลยถ้าเราจัดวางแบบซ้ายขวาเท่ากันเป๊ะๆมันจะให้ความรู้สึกที่มั่นคงสุดๆดูเป็นระเบียบและสงบนิ่งมากๆครับแต่ในทางกลับกันถ้าเราใช้สมดุลแบบซ้ายขวาไม่เท่ากันล่ะภาพมันก็ไม่ได้แปลว่าจะพังนะครับแต่มันจะกลายเป็นการสร้างพลังงานสร้างความเคลื่อนไหวและทำให้เกิดความตึงเครียดทางสายตาที่ส่งพลังและดึงดูดใจเราได้แบบน่าทึ่งสุดๆไปเลยครับ
11: แต่ทีนี้การจะจัดวางทุกอย่างให้รอดเนี่ยหัวใจสำคัญมันอยู่ที่คำว่าประนีประนอมครับเราต้องมีเอกภาพเพื่อรวบตึงให้ทุกอย่างในภาพดูเป็นกลุ่มเดียวกันเป็นเรื่องราวเดียวกันแต่เดี๋ยวก่อนถ้ามันเหมือนกันไปหมดภาพมันก็จะจืดชืดน่าเบื่อแย่เลยใช่ไหมครับเราเลยต้องเหยาะความหลากหลายลงไปเป็นเครื่องเทศเพิ่มรสชาติด้วยอาจจะเปลี่ยนพื้นผิวบ้างสลับสีบ้างและสุดท้ายพระเอกของเราก็คือความกลมกลืนครับตัวนี้จะคอยผสมให้เอกภาพกับความหลากหลายเนี่ยมันอยู่ด้วยกันได้อย่างลงตัวเป๊ะไม่ดูวุ่นวายจนปวดหัวแต่ก็ไม่น่าเบื่อจนชวนง่วงครับ
14: ผ่านไป4ส่วนแล้วนะครับมาต่อกันที่ส่วนที่5เลยครับนั่นคือเรื่องของการเคลื่อนไหวและจังหวะลีลาในภาพครับ
13: พอพูดถึงคำว่าการเคลื่อนไหวในภาพวาดพวกเราอย่าเพิ่งคิดถึงภาพเวทมนต์ขยับได้ในหนังนะครับแต่ในทางศิลปะเนี่ยมันคือการวางกับดักทางสายตาครับอารมณ์เหมือนศิลปินแอบเอาเส้นนำสายตามาวางไว้อาจจะเป็นเส้นถนนชัดๆหรือแนวรั้วหรือแค่วางก้อนหินเรียงกันเฉยๆแต่เชื่อไหมครับว่าเส้นพวกนี้มันจะคอยจับมือดึงสายตาพวกเราให้เดินท่องเข้าไปสำรวจในรูปภาพตั้งแต่ซ้ายไปขวาหรือหน้าไปหลังเป็นการสร้างการเดินทางด้วยสายตาที่ทรงพลังและทำให้ภาพดูมีชีวิตชีวาขึ้นมาทันทีเลยครับ
11: และเพื่อรักษาระดับความเร็วในการเดินชมภาพศิลปินก็จะใส่สิ่งที่เรียกว่าจังหวะลีลาเข้ามาช่วยคุมจังหวะครับลองจินตนาการว่ามันคือจังหวะกลองที่คอยกำกับว่าตาเราควรจะกวาดไปเร็วหรือช้าแค่ไหนการเอาลวดลายมาจัดวางหรือการทำซ้ำๆยังมีระเบียบนอกจากจะดูสวยแล้วในทางจิตวิทยามันยังทำให้เรารู้สึกถึงความมั่นคงปลอดภัยและรู้สึกคุ้นเคยด้วยนะครับมันเหมือนมีจังหวะดนตรีซ่อนอยู่ข้างใต้ช่วยผูกโยงทั้งภาพให้เต้นไปพร้อมๆกันอย่างงดงามเลยล่ะครับ
14: และเราก็เดินทางมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับส่วนที่6การเสริมพลังให้ศิลปินครับฟังทฤษฎีกันมาตั้งเยอะพวกเราอาจจะเริ่มคิดว่าโหกฎมันจะเยอะแค่ไหนเนี่ยวาดรูปต้องคิดเยอะขนาดนี้เลยเหรอฟังทางนี้ครับหัวใจสำคัญของการรู้เรื่องกายวิภาคศิลปะพวกนี้ไม่ใช่เพื่อเอาไปตีกรอบจำกัดตัวเองนะครับแต่ในทางกลับกันเลยพอเราเชี่ยวชาญเครื่องมือและกฎพวกนี้แล้วมันคือการไขกุญแจปลดล็อกอิสรภาพแบบ 100% เลยต่างหากครับ
15: พอมั่นใจเรื่องสัดส่วนเรื่องสีเรื่องความสมดุลแล้วทีนี้แหละความคิดสร้างสรรค์ของเรามันจะพุ่งกระฉูดถ่ายทอดออกมาได้ดั่งใจนึกแบบไม่มีอะไรมาขวางกั้นได้อีกก

0: จะต้องสนุกและลึกซึ้งขึ้นกว่าเดิมแน่นอนครับก่อนจะลากันไปในวันนี้ผมมีคำถามหนึ่งอยากทิ้งท้ายให้ทุกคนลองคิดตามดูครับในยุคที่เทคโนโลยีสุดล้ำกำลังผสานเข้ากับศิลปะดั้งเดิมแบบแยกแทบไม่ออกคุณคิดว่าคนรุ่นใหม่จะก้าวเข้ามามีบทบาทในการกำหนดทิศทางและสร้างมูลค่าให้กับเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในอนาคตได้อย่างไรบ้างน่าคิดใช่ไหมล่ะครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลในวันนี้จะช่วยจุดประกายไอเดียดีๆให้กับทุกคนนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่กับการสรุปข้อมูลสนุกๆแบบนี้ได้ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: คุณกำลังฟังสพท.ชลบุรี FM 99.75

ครั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน

จากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการโรงหมอโดยความร่วมมือของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 MHz ร่วมกับไทย PBS Podcast และไทย PBS Radio

0: ย PBS Podcast และไทย PBS Radio ขอเชิญทุกท่านพบกับคุณสุริพรพงศิติพรพร้อมด้วยทีมแพทย์และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆที่จะทำให้คุณรู้จริงรู้ลึกรู้ชัดทุกโรคภัยในรายการโรงพยาบาล
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอค่ะทางไทย PBS Podcast นะคะวันนี้เรามาพบกันเช่นเคยกับสุริพรค่ะเอาละวันนี้ไม่ได้มาคนเดียวแน่นอนเราจะคุยกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.เอกราชบำรุงพืชจากวิทยาลัยการแพทย์บูรณาการมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะ
2: ครับสวัสดีครับผม
1: อาจารย์คะวันนี้คุยกันเรื่องนี้นิดนึงเพราะว่าช่วงนี้มีความรู้สึกว่าเป็นห่วงปอดตัวเองเหลือเกินโอ้ยอะไรก็ไม่รู้เนาะ
2: ครับผม
1: ไหนจะโควิด19ไหนจะมลพิษทางอากาศบ้างแหละ
2: ครับ
1: เอาแค่ปกติค่ะอาจารย์ก็รู้สึกว่าสภาพร่างกายของตัวเองเนี่ยด้วยพอวัยที่มันมากขึ้นอาจารย์เราก็ไม่รู้เนาะว่าแบบอะไรข้างในอ่ะ
2: ครับ
1: มันเสื่อมไปแค่ไหนเพราะว่าเวลาเราไปตรวจร่างกายเราก็เอาแค่เลือดไปใช่ไหมเราก็ไม่ได้ไปตรวจแบบแต่ละอย่างในร่างกายของเราแบบเจาะจง
2: ครับผม
1: แต่ห่วงปอดตามข่าวเยอะเสพข่าวเยอะเห็นภาพปอดจากโควิด19ก็เยอะ
2: กลัวไวรัสจะลงปอด
1: กลัวมากอาจารย์ตอนนี้รู้สึกว่าแบบอุ๊ยมันก็น่ากังวลเนาะเพราะมันไปเร็วมากอะปอดเราอะพังเร็วมากเลยอะ
2: แล้วก็เป็นอวัยวะที่สำคัญด้วยนะของร่างกายบางคนอาจจะแบบว่าเอ้ยเน้นดูแลสุขภาพสมองเน้นดูแลสุขภาพหัวใจนะครับแต่กลายเป็นว่าปอดเนี่ยละเลยทั้งที่ปอดเนี่ยจะเป็นอวัยวะที่สำคัญหลักเลยในการที่จะรับออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายแล้วนำออกซิเจนนั้นเนี่ยนะเพื่อเป็นตัวสำคัญเลยในการผลิตพลังงานให้กับเซลล์ต่าง
1: ๆค่ะ
2: นะครับถ้าเราไม่มีปอดอ่ะคุณรีลองคิดดูสิครับว่าปอดแหกอย่างเงี้ยอ่ะถ้าปอดแหกปุ๊บนี่คือจบเลยนะ
1: โหอาจารย์เอาแค่ง่ายๆเลยเนี่ยแค่นั่งคุยกันเนี่ย
2: ครับ
1: คุณผู้ฟังเราใส่แมสนะคะใส่แมสคุยกันเหนื่อยมาก
2: ขนาดเหนื่อยมากใช่
1: ขนาดแบบว่าเราว่าเราไม่ได้แบบดูยังแข็งแรงอยู่นะ
2: ถูกต้องคร
1: ับ แต่เรารู้สึกว่าแบบเราต้องแบบฮึดขึ้นมาในการหายใจปอดเราคงทำงานหนักมากค่ะรู้สึก
2: ถูกต้องแล้วประสิทธิภาพในการทำงานของปอดเนี่ยเราจะต้องดูแลรักษาให้ดีเลย

0: นะครับในเรื่องของปอดเพราะว่าถ้าทํางานได้อย่างไม่เต็มที่ประสิทธิภาพไม่ดีพอการรับออกซิเจนนะครับแล้วทําให้ออกซิเจนเนี่ยเข้าสู่ร่างกายลดน้อยลงเห็นไหมครับที่เราวัดแม้กระทั่งคนเป็นโควิดเองว่าปริมาณออกซิเจนมากน้อยแค่ไหน
1: ในนาฬิกาค่ะอาจารย
0: ์ก็มีใช่ไหมครับ
1: มีให้วัดกันก็ลองวัดแต่แบบยังงงๆอยู่ว่ามันจับได้ขนาดนั้นเลยหรออ
0: าจจะสกรีนนิ่งเบื้องต้นครับผม
1: หรอคะ
0: แต่มันเป็นสิ่งที่สำคัญมากเพราะถ้าเราไม่มีปอดไม่มีออกซิเจนเข้าสู่ร่างกายนี่คือเราไม่มีพลังงานเราตายนะครับ
1: โอ้ย
0: ลองหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกสิ
1: ยากละทีนี
0: ้ถูกต้องครับแล้วการดูแลรักษาสุขภาพปอดเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเลยแล้วอาหารเนี่ยมีผลโดยตรงกับปอดนะครับอันนี
1: ้อาหารเนี่ยนะอาจารย
0: ์ถูกต้องครับผมที่เรากินกันอยู่เราก็นึกว่าเอ้ยแค่สมองแค่หัวใจแค่กระดูกและข้อน
1: ะ
0: ภูมิคุ้มกันนะครับแต่ปอดเองก็มีการศึกษาวิจัยนะจริงแล้วการศึกษาวิจัยเยอะแยะมากมายเลยมีการศึกษาวิจัยนึงที่ทำการศึกษาวิจัยที่อเมริกานะครับให้คนหนุ่มสาวกว่า 2,000 คนตอบคำถามอาหารที่รับประทานเข้าไปกับเรื่องของสุขภาพระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วเขาทำการทดสอบการทำงานหรือประสิทธิภาพเบื้องต้นของปอดนะครับดูซิว่าใน 2,000 กว่าคนเนี่ยนะมาทดสอบนะว่าเอ้ยคุณกินอาหารในกลุ่มไหนอะไรบ้างแล้วคุณตอบแบบสอบถามนะเกี่ยวกับสุขภาพทางเดินหายใจแล้วทำทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของปอดเบื้องต้นซึ่งผลการศึกษาเนี่ยเขาพบว่าการรับประทานผลไม้นะครับที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับแล้วก็วิตามินอีรวมทั้งการรับประทานกรดไขมันในกลุ่มโอเมก้า3ที่เราบอกโอ๊ยไขมันที่ดีพวกนี้ครับนะถ้าคนที่กินน้อยเนี่ยเขาพบว่ามีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำถ้าคนที่กินพวกผลไม้วิตซีวิตามินอีนะครับแล้วก็โอเมก้า3นะพวกนี้จะมีความสัมพันธ์กับการทำงานของปอดที่ต่ำและเพิ่มความอ่อนไหวต่อการติดเชื้อในทางเดินหายใจมากกว่า
1: อ๋อคือการติดเชื้อทางเดินหายใจนี่ไม่ได้แค่เฉพาะโควิด19นะคะสารพัดเลยค่ะ
0: เอาง่ายๆเลยคือไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
0: common cold นะไม่ต้องไปถึงไข้หวัดใหญ่หรอกแค่ไข้หวัดธรรมดา
1: ค่ะ
0: นะถ้าเราต้องมองอย่างนี้ครับว่าปอดไม่ใช่แค่ออกซิเจนอย่างเดียวนะครับปอดมันสามารถที่จะผลิตสารคัดหลั่งทั้งหลายแหละที่ช่วยนะครับในการที่ปกป้องนะครับเขาเรียกว่าinnate immunity คือภูมิคุ้มกันที่เรามีมาแต่กำเนิดเป
1: ็
0: นประการเหมือนประการฐานแรกอะครับแล้วเวลาเราหายใจเข้าไปนะครับเราก็จะมีขนจมูกเนาะ
1: ค่ะ
0: เป็นประการด่านแรกว่าเอากรองเข้าไปแต
1: ่
0: ถ้ามันหลุดรอดเข้าไปได้มันก็จะลงไปนะครับที่ทางเดินอาหารส่วนต้นแล้วเมื่อไรก็ตามที่มันลงปอดเข้าไปนะปอดเองก็จะมีเยื่อหุ้มปอดเองนะครับก็จะผลิตพวกสารคัดหลั่งเยื่อเมือกกำจับสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้น
1: ค่ะ
0: นะแต่ถ้าสิ่งแปลกปลอมเหล่านั้นมันร้ายกาจมาก อย่างเจ้าเชื้อโควิด -19 อย่างเงี้ยครับก็เอาไม่อยู
1: ่นั่นสิ
0: แล้วคนที่เชื้อลงปอดก็จะแบบแรงซึ่งก็ต้องอาศัยระบบภูมิคุ้มกันอื่นๆในการที่จะกำจัดต่อไปอีกทีนี้ก็จะสู้กันไหวไหม
1: นั่นสิ
0: ระหว่างผู้ร้ายกับทหารและตำรวจ
1: ค่ะ
0: เพราะระบบภูมิคุ้มกันก็จะมีทั้งระบบที่เป็นมีมาแต่กำเนิดอย่างที่อาจารย์บอกนะครับเช่นผิวเอ้ยขนจมูกเอ้ยสารคัดหลั่งเยื่อเมือกทั้งหลายแหละพอมันติดเข้าไปปุ๊บก็จะมีตัวเม็ดเลือดขาวในการจับกินนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ร่างกายก็จะมีระบบที่เป็น adaptive นะครับหรือภูมิคุ้มกันแบบที่เฉพาะเจาะจงและมาจัดการก็คือพวกแอนติบอดีที่เราไปฉีดวัคซีนกันทั้งแหละนะครับแต่ พวกแอนติบอดีทั้งหลายแหละเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ต้องอาศัยสารอาหารในการสร้างนะวิตามินซีวิตามินอีช่วยในการสร้างแอนติบอดี
1: โอ้ยอย่างนี้ทันไหมคะอาจารย์ไปฉีดมานานแล้วเนี่ย ครั้งหนึ่งรีกินวิตามินซีอะไรอย่างนี้
0: ก็นี่แหละครับก็คือมันเป็นกรรมของเราไง
1: อ
0: ้
1: าว
0: ว่าเราทำมาดีแค่ไหนนะคือผลของการกระทำก็คือที่เรากินมันเนี่ยเรามีสะสมกรรมเก่ามาแค่ไหนนะเราจะเอามาปัจจุบันทันด่วนอย่างเงี้ยไม่ทันละ
1: โหลูกนี้คุยเรื่องเนี้ยก่อนหน้านี้เราจะได้แบบว่ามี
0: ใช่มันมีผลโดยตรงเลยนะครับในการสร้างผลิตแอนติบอดีนะครับของร่างกายบางคนบอกว่าโอ้ไปฉีดกระตุ้นภูมิได้ทำไมกระตุ้นภูมิคุ้มกันได้แบบแอนติบอดีขึ้นดีวัตถุดิบในการผลิตอะแอนติบอดีเนี่ยโปรตีนคุณกินพอไหมล่ะเพราะแอนติบอดีมันเป็นโปรตีน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: วิตามินที่ช่วยในการสร้างแอนติบอดีนะครับวิตามิน A วิตามิน C วิตามิน E
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็วิตามิน B ด้วยนะครับ B6 B12 โฟเลตช่วยสร้างแอนติบอดีหมดเลย
1: โอ้โห
0: ซิงค์ซิลิเนียมพวกนี้มันเป็นสารอาหารแต่ว่าคนส่วนใหญ่ก็ไม่ได้อาจจะมองข้ามนี่คือวัตถุดิบ
1: โง่ยอาจารย
0: ์ตัวที่จะไปช่วยสร้าง
1: ใช้คำว่ามองข้ามไม่ได้อ่ะไม่รู้เลย
0: อาจารย
1: ์ไม่รู้เลยเนี่ยเอาจริง
0: ๆ
1: ไม่งั้นคือจะแบบว่าโหม
0: ถูกต้องครับ
1: กินไว้ก่อนเลยอ
0: ันนี้คือสิ่งสำคัญถ้าเป็นปัญหาก็เหมือนซ่อนอยู่ใต้พรม คือเราไม่เห็นไงคุณลีไม่รู้ว่าถูกไหมก็เห็นแต่ว่าเฮ้ยเราไปฉีดวัคซีนกระตุ้นแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับวัตถุดิบด้วยไงว่าคุณเอาไปสร้างได้ดีมากน้อยแค่ไหน
1: คือไม่ได้บอกว่าวัคซีนไม่ดีนะเดี๋ยวเข้าใจผิด
0: ครับผม
1: เขาทำหน้าที่ของเขา
0: ถูกต้อง
1: แต่แค่เราเนี่ยเสริมเข้าไป
0: ถูกต้อง
1: ให้
0: มันเพียงพอเพื่อจะได้เต็มประสิทธิภาพ
1: คุณมีปืนอยู่กระบอกนึงเนี่ยใช่ไหมคะเอายิงคนได้แหละอะไรได้แหละใช่ไหมยิงคนร้ายได้อย่างเงี้ยแต่ถ้ากระสุนคุณด้านขึ้นมาเงี้ย
0: ถูกต้อง
1: มีปืนมีกระสุนแต
0: ่
1: ด้าน
0: หรือกระสุนไม่เพียงพออ
1: ่ะก็เท่านั้นใช่ไหม
0: มันก็กำจัดผู้ร้ายได้ไม่เท่าไหร่
1: ใช่
0: ต่อให้คุณมีปืนแบบโอ้โหแบบอย่างดีเลยนะอาจจะอาก้าปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บอย่างนี้นะครับแต่กระสุนคุณแบบว่าเอ้ยไม่เท่าไหร่แล้วหมดแม็ก
1: มีเป็นเริ่มต้นใหม่ได้ไหมเนี่ยเป็นเริ่มต้นฉีด
0: ไม่เป็นไรครับวันนี้ยังทันคร
1: ับทันใช่ไหมคะทัน
0: กรรมของวันนี้มันจะส่งผลต่ออนาคตถูกไหมอ
1: ันที่แล้วมาผ่านไป
0: เพราะถ้าเรากินให้ดีวันนี้มันก็ลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคในอนาคตนี่ไงถ
1: ึ
0: งบอกว่ากินแก้กรรมไงครับคือกินวันนี้มันก็แก้กรรมในอนาคตไงแล้วสะสมกรรมดีก็คือกินสิ่งดีแล้วโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่มันไม่ดีในอนาคตแทนที่เราจะติดเชื้อรุนแรงหรือติดเชื้อหรือเป็นโรคมะเร็งอะไรเราก็ดีเลย์ไปซะหรือไม่เกิดอย่างเงี้ยครับ
1: โอ้แต่มันนึกไม่ถึงจริงนะอาจารย์เพราะว่าแบบเอ้าการที่จะกินอะไรที่มันเป็นวิตามินซีหรืออะไรอย่างอื่นอีกมันจะช่วยในเรื่องนี้ได้ที่เกี่ยวกับเรื่องของปอดในการทำงานของปอด
0: ถูกต้องครับ
1: มันดูมันคนละเรื่อง
0: แล้วก็บางคนไม่นึกไงนึกว่าปอดก็เออฉันมีแค่สูบลมเข้าไป
1: แค่ฉันไม่สูดอะไรที่เป็นมลพิษเข้าไปก็ถือว่าช่วยปอดแล้วอย่างนั้น
0: ก็ด้วยครับเป็นช่วยลดการสัมผัสสิ่งที่มันเป็นอันตรายทำลายปอดอย่างเงี้ยแค่คุณไม่สูบบุหรี่อ่ะแน่นอนปอดคุณโอเคแล้วคุณไม่เอาสารพิษเข้าไปสัมผัสที่ปอดสารก่อมะเร็งสัมผัสเข้าไปที่ปอดในขณะเดียวกันถ้าเรารับประทานอาหารที่ดีมันก็ช่วยในการที่จะทำให้ปอดเนี่ยมีสุขภาพที่ดี
1: ถ้าอยากให้ปอดแข็งแรงปอดม
0: ี
1: สุขภาพดี
0: ถึงแม
1: ้อะแหละงานวิจัยจะเป็นของต่างประเทศก็เถอะแต่เรา
0: แต่มันเกิดประโยชน์แน่นอน
1: ได้เราใช้ได้คนไทยเราก็ได้อยู่แล้วแล้วยิ่งแบบเมืองไทยเราเนี่ยโอ้ยสารพัดอาหารการกินผลไม้ก็เยอะแยะเต็มไปหมดสบายสบาย
0: ถูกต้อง
1: ไม่ได้ยากในการที่จะไปหามาในการที่จะรับประทานกันใช่ไหมคะอาจารย์
0: ใช่เลยครับ
1: ทีนี้แล้วอาจารย์คะแล้วอย่างเงี้ยงานวิจัยตรงเนี้ยที
0: ่
1: เขาวิจัยออกมาแล้วเนี่ยก็ที่ฟังเลยคือเน้นวิตามินซี
0: วิตามินซี
1: ถ้าสมมติลีไม่ได้กินเป็นผลไม้แต่ว่าเดี๋ยวนี้ไปซื้อเป็นพวกวิตามินซีเป็นเม็ดๆที่เขาขายเป็นแบบ
0: ขององค์การเภสัชหรือของอะไรทั่วๆไป
1: ได้ไหมคะ
0: ได้หมดเลยครับก็ไม่ได้ว่ากันแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่คุณรับประทานด้วยเราอยากจะกินเสริมก็ต้องดูว่าเอ้ยมันเป็นสารอาหารหรือสมุนไพรสมุนไพรต้องระวังแล้วเพราะมันคือสิ่งแปลกปลอมต่อให้มันดีก็เถอะนะบางอย่างมันก็มีข้อจำกัดในการใช้อย่างที่ฮิตฮอปป๊อปปูล่ากันตอนนี้คือฟ้าทลายโจรเห็นไหมครับว่าคนรู้จักกันมากขึ้นแล้วแล้วก็มีข้อจำกัดแล้วเฮ้ยมันกินได้5วันนะส
1: ั้
0: นๆอย่างเงี้ยแต่วิตามินซีคือสารอาหารร่างกายรู้จักคุณสามารถกินไปได้ตลอดชีวิตแต่มันขึ้นอยู่กับปริมาณที่เรารับประทาน
1: เขามีข้อบ่งใช้
0: ถูกต้องครับผมถ้าเรารับประทานวันละ500ถึง 1,000 อันนี้เป็นลักษณะ pharmacological dose ควรจะกินมื้อเช้ามื้อกลางวันแล้วดื่มน้ำตามให้เยอะอันนี้มันก็จะช่วยในการที่จะลดเพราะรับประทานมากไปก็อาจจะทำให้เกิดพวกออกซาเลตนะครับสะสมที่ไตก็จะเป็นนิ่วได้แล้วก็ต้องพึงระวังแล้วถ้าเกิดว่าเราจะเสริมก็ต้องดูว่าเอ๊ะมันเป็นสารอาหารหรือเปล่าถ้าสารอาหารเนี่ยปลอดภัยกว่าแล้วสารอาหารนั้นละลายได้ในน้ำหรือละลายในไขมันถ้าเป็นวิตามินละลายได้ในน้ำเนี่ยเกินร่างกายก็จะปัสสาวะออก
1: ขับ
0: ออกแต่แค่ว่ามันโดสนะครับแล้วก็เวลาที่กินนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญ
1: เก็บไว้ไม่ได้เหรอคะที่มันเกินเผื่อ
0: เก็บไม่ได้ครับปัสสาวะออกแต่ว่าแต่ละวันก็ไม่เหมือนกันนะคุณลีวันไหนที่คุณลีได้รับพิษเยอะนะสารพัดพิษรอบตัวแล้วก็ความเครียดเยอะช่วงนี้แบบอุ้ยอะไรสารพัด
1: ตามข่าวจนเครียดเหมือนกัน
0: เอ้ยแบบเดี๋ยวปิดเดี๋ยวไม่ปิด อะไรแบบว่าเดี๋ยวแง้มนะปิดแบบแง้มแง้ม
1: เราจะไม่โดนปิดรายการใช่ไหม
0: ไม่โดนครับ อันนี้จะไม่ได้พูดเกี่ยวกับล็อกดาวน์นะอาจารย์พูดถึงแง้ม ั้นแล้วเนี่ยจะบอกว่าตรงเนี้ยมันทำให้เราเนี่ยมีความเครียดสเตรสเกิดขึ้นแล้ววันนั้นนะคุณลีอาจจะต้องการวิตามินซีหรือว่าต้องการแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินสูงกว่าทั่วๆไป
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วเนี่ยมันวันเนี้ยคุณลีสบายใจมากเลยเพราะว่าโอ้โหโชคดีนะครับได้เงินก้อนมาก้อนโตไม่เครียดแล้วอนุมูลอิสระน้อยครับวันนั้นแล้วแอนตี้ออกซิแดนต์วิตามินกินเข้าไปก็ฉี่ออกเยอะ
1: อ้าว
0: พออีกวันนึงเครียดจัดเลยนะ
1: ก็น้อยเลย
0: มันก็ใช่ครับแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับไลฟ์สไตล์ด้วยวิถีการใช้ชีวิตของเรามันส่งผลหมดเลยกับสุขภาพร่างกายอาหารการกินของเราเนี่ย
1: คือกลายเป็นว่าเป็นเรื่องเฉพาะบุคคลไปแล้วอาจารย์
0: ถูกต้องครับแล้วการแพทย์ปัจจุบันมันจึงเป็นการแพทย์เฉพาะบุคคลโภชนาการเฉพาะบุคคลแต่ค่าที่เราเล็กคอมเมนต์คือเราเอเวอเรจเรารู้ว่าเรากินวิตามินซีเรากินพืชผักผลไม้ที่เป็นแหล่งของวิตามินซีมีประโยชน
1: ์ค่ะ
0: แต่ว่าโดยที่เราเล็กคอมเมนต์เนี่ยมันเป็นเจเนอรัลเล็กคอมเมนต์นะครับแล้วจะมากจะน้อยก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนเพราะแต่ละคนเนี่ยจะมีค่าออพติมอลที่แตกต่างกันความต้องการที่จะทำให้สุขภาพดีสูงสุดเนี่ยมันแต่ละคนมันแตกต่างกันมันก็เรากินก็กินไม่เท่ากันนะคุณลีกับอาจารย์เนี่ยนอนก็นอนไม่เท่ากันออกกำลังกายก็ไม่เท่ากันความเครียดก็ไม่เท่ากันอายุก็ไม่เท่ากันแล้วการเสื่อมแก่ตายกายพันธุ์ของเซลล์ก็ไม่เหมือนกันแล้วความต้องการสารอาหารก็แตกต่างกันแต่ที่เขาเล็ก
1: ค
0: อมเมนต์มาปุ๊บอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะให้ครอบคลุมคุณลีอาจจะต้องการวิตามินตัวนึงวันละ200อาจารย์ต้องการ300แต่ว่าทุกคนกินวันละสมมุตินะครับ500อย่างเงี้ยวิตามินซีสมมุติก็ครอบคุมครอบคุมของคุณลีครอบคุมของอาจารย
1: ์
0: แล้วก็ไม่เกินที่จะทำให้เกิดความเป็นพิษ
1: โหถ้าอย่างนี้อย่างฟังแบบนี้เรารู้สึกว่าพอมันเป็นเฉพาะบุคคลเนี่ย
0: ครับ
1: รีต้องไปวิเคราะห์ของตัวเองก่อนไหมคะว่าเอ้ยสภาพร่างกายของเราทั้งหมดโดยรวมเนี่ยนะหรือแม้กระทั่งปอดการทำงานหัวใจหรืออะไรพวกนี้ไปเช็คเฉพาะตัวเลยไหมคะอาจารย์
0: เช็คเลยที่ต่างประเทศนี่เขาเช็คเลยนะครับ
1: อ๋อเหรอ
0: physiological age นะว่าการทำงานของสมองนะครับหัวใจปอดภูมิคุ้มกันนะครับของเราเนี่ยเป็นยังไงแม้กระทั่งอายุผิวพรรณทั้งหลายแหล่แล้วมันเช็คได้หมดเลยนะครับซึ่งปัจจุบันเองเนี่ยมันบางคนบอกโอ้จะไปเช็คมันก็จะมีค่าใช้จ่ายอย่างเงี้ยที่สูงน
1: ะ
0: เต็มที่เราก็ตรวจสุขภาพประจำปีอ
1: ัน
0: นี้มันก็สามารถที่จะบอกได้ของเราได้หลายสิ่งอย่างและที่มีประโยชน์แต่ขอให้เราเนี่ยหมั่นไปเช็คอัพในอย่างน้อยปีละ1ครั้งถ้ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นในกับร่างกายของเราผิดปกติเราก็จะได้รีบในการที่จะป้องกันในการที่จะแก้ไขนะวางแผนป้องกันตั้งรับได้โดยการปรับเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นี่แหละ
1: ห
0: รือกรรมของเรานี่แหละ นะที่เรากระทำทั้งหลายแหล
1: ่
0: นะครับอันนี้คือสิ่งสำคัญ
1: เพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ฟังคะคือเอาที่สะดวกเราเอาหลังจากนี้ก็ได้เราจะใครอยากจะไปเฉพาะเจาะจงร่างกายตัวเองภายในตัวเองเนี่ยยังไงก็สุดแทนแล้วแต่เลยเพราะว่าค่าใช้จ่ายค่อนข้างสูงอย่างที่อาจารย์บอก
0: ถูกต้องครับ
1: แต่ประจำปีก็สักทีนึง
0: ใช่ประจำปีสักทีละครั้งนะครับที่ตรวจระบบต่างๆหรือเจาะเลือดตรวจมันก็พอจะบอกได้แล้วว่าเฮ้ยการทำงานของระบบต่างๆของเราเป็นยังไงแค่วัดความดันเราก็รู้แล้วว่าระบบสุขภาพของเราเป็นยังไงระบบหัวใจและหลอดเลือดเป็นยังไงบางอย่างมันแบบแค่ง่ายๆครับไม่ได้เสียกระตังอะไรเยอะก็สมควรที่จะตรวจ
1: ค่ะแค่จะไปฉีดวัคซีนเนี่ยค่ะต้องวัดความดันส่วนสูงน้ำหนักอะไรอย่างเงี้ยเนาะพื้นฐานอะไรเงี้ยแล้วใส่แมสเดินไปเนาะ โอ้โหความดันพุ่งปรี ไปพักหน่อยไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพยาบาลถาม บอกขอสักครู่ค่ะเพราะว่าเราใส่แมสด้วย
0: เข้าใจครับ
1: การมีขนาดพูดนะ
0: ก็ไม่ได้เต็มที
1: ่มันไม่ได้เต็มที่นะคะแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะคุณผู้ฟังอาจารย์บอกว่าวิตามินซงวิตามินซ
0: ีอาหารที่ช่วย
1: อาหารอะไรอ่ะ
0: บำรุงปอด
1: มาบำรุงปอดกันดีกว่าหัวใจเราก็บำรุงกันไปนะคะด้วยคนข้างกาย แต่ปอดเราก็ต้องมีการบำรุงดูแลกันด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าค่ะ
2: พักกันสักครู่แล้วกลับมาฟังกันต่อค่ะ

0: ข้อปฏิบัติการป้องกันโรคไข้หูดับสำหรับผู้สัมผัสอาหารในร้านอาหารต่างๆหรือร้านอาหารบุฟเฟ่ประเภทชาบูปิ้งย่างมีการหยิบจับเนื้อสัตว์อยู่เป็นประจำนะครับควรจะมีการสวมถุงมือทุกครั้งหรือว่าใช้ที่คีบที่สะอาดที่สำคัญนะครับควรล้างมือด้วยสบู่และน้ำก่อนและหลังปรุงอาหารทุกครั้งเพื่อสุขภาพอนามัยที่ดีส่วนผู้บริโภคนะครับทางร้านก็ควรจะแยกอุปกรณ์ในการคีบเนื้อสัตว์เช่นช้อนส้อมตะเกียบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับในการกินคนละชุดกันนะครับเพื่อป้องกันการปนเปื้อนเชื้อต่างๆที่มากับหมูดิบได้อีกทั้งยังสามารถหลีกเลี่ยงการหยิบจับสัมผัสอุปกรณ์ร่วมกันทำให้มีโอกาสเสี่ยงในการติดเชื้อโควิดด้วยนะครับสำหรับการนั่งกินภายในร้านนั้นนะครับควรเว้นระยะห่างอย่างน้อย1เมตรไม่ใช้เวลานานเกิน2ชั่วโมงแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการกินอาหารสุกๆดิบๆแต่ก็ควรปรุงให้สุกด้วยอุณหภูมิตั้งแต่70องศาเซลเซียสขึ้นไปอย่างน้อย10นาทีนะครับนอกจากนี้นะครับหากเนื้อหมูดิบที่ซื้อมาประกอบอาหารใช้แล้วไม่หมดก็ควรจะเก็บในอุณหภูมิ0ถึง5องศาเซลเซียสซึ่งจะเก็บได้นาน 3-5 วันหรือว่าเก็บในช่องแช่เย็นที่อุณหภูมิลบ18องศาเซลเซียสก็จะช่วยเก็บได้นานถึง12เดือนเลยทีเดียวครับขอขอบคุณข้อมูลจากนายแพทย์สุวรรณชัยวัฒนายิ่งเจริญชัยอธิบดีกรมการแพทย
1: ์ไทย PBS Radio วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคม
2: คุณกำลังฟังรายการโรงหมอรายการสุขภาพเพื่อคุณจากเรา
3: แล้วค่ะคุณผู้ฟังติดตามกันต่อนะคะช่วงนี้ตั้งใจฟังกันดีๆเพราะว่าจะถามอาจารย์แบบตรงๆเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาว่าอาหารอะไรบำรุงปอดอาจารย
4: ์ครับผมอาหารที่ช่วยในการบำรุงปอดนะครับก็มีอยู่หลายกลุ่มด้วยกันอย่างสตั๊ดดี้ที่จะเล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นกลุ่มของพืชผักผลไม้นะครับแล้วก็อาหารที่เป็นแหล่งของวิตามินซีนะครับวิตามินอีนะครับพวกวิตามินเอก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็มีความสำคัญในการที่จะช่วยให้เยื่อบุของปอดนะครับแข็งแรงนะครับแล้วก็สร้างพวกเยื่อเมือกหรือผลิตสารที่กำจัดสิ่งแปลกปลอมได้ดีนะครับแล้วการรับประทานอาหารที่มีคุณค่าหลากหลายเนี่ยให้ได้วิตามินแร่ธาตุแล้วก็สารแอนตี้ออกซิแดนต์ต่างๆเนี่ยมันช่วยได้นะครับรวมทั้งโอเมก้า3ที่จานบอกไปเมื่อสักครู่นี้จากการศึกษาเนา
3: ะ
4: ซึ่งมันก็พบมากในพวกปลานะครับอาหารทะเลนะครับปลาเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยสัปดาห์นึงเนี่ยอย่างน้อย3ครั้ง
3: อย่างน้อยเหรอคะ
4: ถูกต้องต่อสัปดาห
3: ์โอ้โหเดือนนึงจะได้กี่ตัว
4: กินทุกวันเลยได้ยิ่งดีครับ
3: เหรอคะ
4: ปลาทูก็ได้คุณลีหาเอาแบบง่ายๆเลยหรือปลาดุกสวายตะเพียนช่อนอะไรก็ได้ครับปลาน้ำจืดปลาน้ำเค็มทะเลปลาทะเลกินได้หมดเลยนะครับก็จะมีประโยชน์ต่อสุขภาพปอดนะครับแล้วก็นะคุณจะกินปลาแซลมอนได้หมดนะครับไปให้หมุนเวียนไปเนา
3: ะ
4: อย่างแอปเปิลเองเนี่ยก็จะมีวิตามินซีอยู่สูงนะครับมีเบต้าแคโรทีนแอนตี้ออกซิแดนต์ทั้งหลายแหละอันนี้ก็ช่วยบำรุงปอดให้แข็งแรงได้น
3: ะ
4: ครับอะโวคาโดอันนี้เป็นแหล่งของวิตามินอีนะครับเมื่อตอนก่อนเราก็เคยพูดถึงแล้วมันเป็นสารอาหารเป็นแหล่งของสารอาหารหลากหลายมากนะครับที่มีประโยชน์นะครับวิตามินอีก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็พืชสีเหลืองสีส้มนะเหลืองส้มแดงพวกนี้พวกตระกูลแคโรทีนอยด์เป็นแหล่งของเบต้าแคโรทีนที่เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอนะครับจะเป็นแครอทนะครับมะละกอตำลึงจริงๆแล้วมันสีเขียวมันก็มีเบต้าแคโรทีนอยู่สูงพวกนี้เป็นสารตั้งต้นของวิตามินเอที่ช่วยให้เยื่อบุของปอดเนี่ยแข็งแรงแล้วก็กำจัดนะครับสร้างสารคัดหลั่งกำจัดเชื้อนะครับทั้งหลายแหล่ได
3: ้
4: นะครับอันนี้นะก็เป็นประโยชน์ด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อกี้คุณลีบอกว่าโอ้ช่วงนี้ดื่มน้ำขิงเป็นประจำค่ะอาจารย์นะขิงก็เป็นสมุนไพรที่ดีต่อระบบทางเดินหายใจนะครับแล้วก็เฉพาะคนที่มีเสมหะบ่อยๆอะไรพวกนี้นะครับน้ำขิงก็จะช่วยได้นะครับกระเทียมก็เช่นเดียวกัน
3: กระเทียม
4: กระเทียมแล้วนะครับมันก็ช่วยเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้เช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีพวกน้ำมันมะกอก
3: น้ำมันมะกอกทำอาหารอะไรอย่างเงี้ย
4: ที่ทำอาหารเนี่ยครับน้ำสลัดมีโพลีฟีนอลมีวิตามินอีสูงอันนี้ก็ช่วยในเรื่องของระบบทางเดินหายใจช่วยในเรื่องของสุขภาพปอดได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวเคอร์ซิตินซึ่งเคอร์ซิตินเนี่ยกำลังฮิตเลยเพราะว่าเป็นหนึ่งในตัวสารที่ช่วยในการลดความรุนแรงของไอ้เจ้าโควิดที่มันลงปอดนี่แหละครับเคอร์ซิตินพบมากในไหนพบมากในแอปเปิล เมื่อกี้ที่พูดไปมีแอปเปิ้ลมีเคอร์ซิทินด้วยนะครับแล้วก็ในชาเขียว
3: โอ้ชาเขียวชาเขียวที่แบบแท้ๆนะ
4: ถูกต้องครับแบบที่เราชงดื่มเนี่ยครับแล้วก็ในองุ่นนะครับที่เยอะแล้วก็หารับประทานได้ไม่ยากอาจารย์ชอบมาก
3: ค่ะ
4: ขอเผือกหน่อย
3: อะ
4: เผือกครับ
3: หุ้ย
4: เผือกเป็นแหล่งของเคอร์ซิตินแล้วก็ช่วยในการบำรุงปอดช่วยในการเสริมภูมิคุ้มกันช่วยลดการติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนต้นได้ดี
3: โอ้โห
4: แต่คนไม่รู
3: ้นั่นสิคะที่ยิ่งตกใจเลยว่า
4: แล้วทีนี้เรารู้แล้วว่าขอเผือกหน่อย เป็นแหล่งของเคอร์ซิติน
3: ค่ะ
4: นะครับตัวนี้ก็จะดีในเรื่องของสุขภาพปอดนะครับได้ดีนะครับ
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วก็พวกเครื่องเทศนะครับขมิ้นชันนะครับพวกนี้นอกจากขิงและขมิ้นก็ช่วยได้เช่นเดียวกันนะครับแม้กระทั่งพริกเองนะครับที่เรากินเข้าไปแล้วบอกโอ้โหเผ็ดร้อนพวกนี้นะทำให้โอ้โหโล่งเลยอะเวลากินนี
3: ่ถ้างั้นวาซาบิด้วย
4: ครับเสมหะอะไรพวกนี้ครับได้ครับพวกพืชผักเครื่องเทศสมุนไพรทั้งหลายแหล่นะครับพวกนี้ก็มีประโยชน์นะครับอันนี้คืออาหารที่ช่วยในการส่งเสริมสุขภาพของปอดทั้งเรื่องของการทำงานของปอดแล้วก็เรื่องของสุขภาพของปอดเองที่ช่วยในการที่จะดักจับสิ่งแปลกปลอมนะครับหรือไวรัสจะลงสู่ปอดมันไม่ใช่ว่าเฮ้ยถึงขนาดป้องกันได้เลยแต่ว่ามันอาจจะบรรเทาเบาบางแทนที่จะทำลายไปเยอะก็น้อยหน่อยนะแล้วถ้าคนที่ภูมิคุ้มกันดีเราก็จะเห็นเลยว่าเอ้ยคนที่ไวรัสลงปอดแล้วเขาก็กลับมาฟื้นฟูได้นะครับแต่บอกเลยว่ามันก็ไม่ได้ร้อยหรอกแต่เราก็พยายามที่จะต่อสู้กับมันให้ดีที่สุดนะแล้วอย่างที่บอกครับว่ามีปืนอย่างเดียวไม่ได้กระสุนก็ต้องพร้อมด้วยกระสุนก็ต้องเยอะด้วยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็การดูแลเรื่องอื่นๆการออกกำลังกายก็ช่วยเพิ่มความฟิตของร่างกายช่วยเพิ่มสมรรถนะนะครับการทำงานสมรรถภาพของปอดได้ดีขึ้น
3: ค่ะ
4: นะครับเช่นเดียวกันไม่ใช่ว่าเอ้ยเน้นแต่อาหารอย่างเดียว
3: ไม่ออกกำลังกายเหมือน
4: ออกกำลังกายไม่ได้ออกเลย อย่างนี้มันก็จะต้องร่วมกันประสานกันไป
3: อาจารย์นิดนึงค่ะกระชายช่วย
4: กระชายเรื่องของภูมิคุ้
3: มก
4: ัน นะแต่ว่าที่มันเป็นประเด็นกระแสมีเยอะแยะมากมายจนออกมามีทั้งดราม่าไม่ดราม่าเราเห็นผลิตภัณฑ์กระชายขายเพียบเลยนะครับ
3: จริงๆ
4: กระชายที่ขายคือกระชายขาวนะกระชายดำคือกระชายที่ไว้สำหรับคุณผู้ชายให้มันร้อนรุ่มให้มันอยู่ไม่ได้แต่กระชายดำนะที่กินแล้วแบบส่งเสริมสมรรถภาพทางเพศส่วนกระชายขาวที่ใส่อยู่ในขนมจีน
3: อ
4: ่ะอันนี้ก็เสริมภูมิคุ้มกันได้แต่เรื่องของไวรัสโควิดเลยโดยตรงเนี่ยมันมีการศึกษาวิจัยเนาะที่เห็นทีมงานวิจัยที่คณะแพทย์รามากับที่คณะวิทยาศาสตร์มหิดลนะที่ออกมาแถลงซึ่งท่านอาจารย์หรือท่านนักวิจัยที่มาออกมาเนี่ยคือมันเป็นผลการศึกษาวิจัยในระดับห้องปฏิบัติการต้องมีการศึกษาวิจัยต่อยอดในคนอีกนะครับแล้วเนี่ยบางอย่างเนี่ยมันแค่เป็นการศึกษาวิจัยในนกหนูหมูกระต่ายแต่พวกผู้ประกอบการก็เอามาเทขายแล้วก็โอเวอร์เคลมไม่ใช่ว่าไม่มีประโยชน์นะกระชายขาวมีประโยชน์เสริมภูมิคุ้มกันได้แต่ไม่ใช่ว่ากินแล้วคุณจะแบบว่าเฮ้ยฉันไม่ติดโควิด
3: โอ้ไม่ใช่
4: นะไม่ใช่
3: คือระบบการโฆษณาก็เข้าใจ
4: ถูกต้องครับแล้วก็ต้องไม่ได้ถึงกับขนาดว่าเอ้ยไปตามกระแสขนาดนั้นนะครับ
3: แต่เอาแค่ที่อาจารย์บอกมานะทั้งอะไรนะอาหารที่มีวิตามิน C E A หรือโอเมก้า3อะไรเนี้ยก็เยอะแล้วนะ
4: เยอะครับผมพวกนี้ก็มีประโยชน์เยอะมากที่ช่วยในเรื่องของการทำงานของปอด
3: ใช่
4: นะแล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนละเลยจะไปโฟกัสแต่สมองโฟกัสแต่ภูมิคุ้มกันแต่จริงๆแล้วมันก็ลิงก์กันนะปอดเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายเช่นเดียวกัน
3: ใช่สำคัญด้วยอย่าลืมออกกำลังกายกันนะคะ
4: ถูกต้องครับ
3: ตอนนี้ออกไปไหนไม่ได้ก็เอาเป็นว่าอยู่ในบ้านกันไปก่อนชกลมชกอะไรอะไรก็ได้ค่ะ
4: ใช่จะกระโดดเชือกเล่นฮูล่าฮูปจะเปิด YouTube เต้นแอโรบิกตามได้หมดเลย
3: ได้หมด
4: ขอให้ออกเถอะแค่ขยับก็เท่ากับการออกกำลังอย่างสสบอกแต่ไม่ใช่ขยับไปกินนะ
3: ทุกวันนี้ถ้าเกิดนั่งทำงานนานๆนาฬิกาจะเตือนค่ะพอเขาเห็นเรานั่งนานปุ๊บเขาจะ
4: เตือนดีมากเลย
3: ขึ้นมาบอกว่าให้ลุกขยับ
4: ถูกต้อง
3: ประมาณ
4: ขยับได้2วิคุณลีนั่งต่อ
3: ถือว่าขยับแล้วอาจารย์รู้นี่ก็เป็นสาระที่เราฝากกันไว้วันนี้นะคะก็หวังว่าปอดของคุณผู้ฟังก็จะแข็งแรงเราจะดูแลสุขภาพไปพร้อมๆกันค่ะขอบคุณอาจารย์เอกราชด้วยค่ะสวัสดีค่ะ
4: ครับสวัสดีครับ
3: หมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอไทย PBS Podcast นะคะวันนี้สุริพรลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ลิ่นเหมือนแก๊สรั่วหรือเปล่านะ
1: ถ้าได้กลิ่นผิดปกติอย่าเพิ่งตกใจรีบปิดวาล์วถังก๊าซเปิดประตูและหน้าต่างให้อากาศถ่ายเทแล้วห้ามเปิดปิดสวิตช์ไฟหรือจุดประกายไฟเด็ดขาด
0: แล้วเราจะเช็คถังก๊าซให้ปลอดภัยได้ยังไงล่ะ
1: นี่ง่ายเลยก่อนใช้งานทุกครั้งตรวจดูว่าถังก๊าซไม่มีรอยบุบรอยรั่วหรือสนิมรุนแรงสายยางต้องไม่แตกร้าวไม่หลวมและใช้เข็มขัดรัดสายให้แน่นส่วนหัวปรับแรงดันต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์แล้วถ้าสงสัยว่ารั่วให้ใช้น้ำสบู่ทาบริเวณข้อต่อหากมีฟองอากาศแสดงว่าอาจมีแก๊สรั่วห้าม
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
3: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
4: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
5: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
6: ยุคนี้ไม่ใช่แค่กลัวข่าวปลอมแต่ต้องกลัวข่าวที่ปลอมได้เหมือนจริงเกินไปวันนี้ AI สามารถสร้างภาพที่ไม่เคยมีสร้างวิดีโอที่สมจริงสมจังแม้กระทั่งเลียนแบบเสียงของใครบางคนแล้วคุณล่ะจะแยกออกไหมว่าสิ่งที่ได้ยินคือเรื่องจริงหรือเรื่องที่ถูกสร้างขึ้นลองหยุดคิดอีกครั้งนี่คือข้อเท็จจริงหรือแค่สิ่งที่ดูเหมือนจริงในวันที่ AI สร้างได้ทุกอย่างสิ่งที่สำคัญที่สุดคือการที่เรายังคิดเป็น
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
3: คนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาก่อนหลบหนีโดยหน่วยงานในพื้นที่เร่งปิดล้อมเพื่อจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
8: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมาย
9: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมกันนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณที่เกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการตามกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
3: ประมงจังหวัดตรังแจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ในช่วงหน้าฝนพร้อมเฝ้าระวังจระเข้หลุดจากบ่อ
10: นายวิสิทธิ์ขวัญดีประมงจังหวัดตรังเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ฝนตกหนักสะสมอย่างต่อเนื่องในระยะนี้ประกอบกับน้ำในลำน้ำและแหล่งน้ำธรรมชาติบางพื้นที่มีปริมาณมากกว่าปกติอาจส่งผลให้เกิดอุทกภัยมีความเสี่ยงต่อน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันสำนักงานประมงจังหวัดตรังจึงได้แจ้งเตือนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำเตรียมความพร้อมรับมือเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งนี้ได้คุมเข้มผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงจระเข้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการดูแลไม่ให้จระเข้หลุดลอดออกจากฟาร์มโดยส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทุกฟาร์มและส่งหนังสือเตือนพร้อมทั้งให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเสริมความแข็งแรงของบ่อนำตะแกรงมาปิดปากบ่อเสริมคันดินรอบฟาร์มปิดช่องระบายน้ำให้สามารถป้องกันการหลุดลอดของจระเข้ได้หากเกิดสถานการณ์น้ำท่วมซึ่งทางเจ้าหน้าที่ได้ประสานกับผู้นำชุมชนในท้องที่ให้ช่วยกันเฝ้าระวังฟาร์มจระเข้ที่อาจจะมีความเสี่ยงพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์น้ำในฟาร์มให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบเป็นระยะด้วยยอยศพรนะคะไกลศรีสวทอดรังรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
11: ต่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
12: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 10:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอเฟกาอำเภอบึงโขงหลงจังหวัดบึงกาฬอำเภอวานอนิวาสอำเภออากาศอำนวยจังหวัดสกลนครอำเภอบ้านแพงอำเภอศรีสงครามอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนอำเภอโพนสวรรค์อำเภอนาทมจังหวัดนครพนมฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงลดลงศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสถิงพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมในทะเลอ่าวไทยในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 31.3 องศาเซลเซียสความชื้นสัมพัทธ์ 72% ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนปานกลางถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอเกาะยาวจังหวัดพังงาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: ป้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจร

0: ดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
2: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก

0: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรีคุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี
1: พลังศรัทธาพลังราชทุจริตค่ะสวัสดีค่ะค่ะพบกับรายการคุยเฟื่องเรื่องทุจริตกับปปท.เขต2นะคะค่ะเราก็จะมาเข้าเรื่องเลยนะคะหมวดค้าที่คราวที่แล้วเนี่ยค่ะเราค้างไว้เนาะ EP ที่แล้วเนี่ยเราค้างไว้ในกรณีของประเด็นการขับเคลื่อนนะคะประเด็นการขับเคลื่อนเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเราก็ไม่ได้ขับเคลื่อนงานเหมือนกับงานเยาวชนเดิมที่เราทำแต่ว่าเรามีการปรับเปลี่ยนใหม่เนื่องจากว่าอันนี้เราจะมุ่งเน้นเรื่องการขับเคลื่อนเยาวชนเป็นเครือข่ายของปปท.เขต2แบบเต็มตัวแล้วก็ขับเคลื่อนโดยยึดหลักธรรมาภิบาลนะคะแต่อยากให้หมวดเท้าความถึงประเด็นการขับเคลื่อนที่ผ่านมารวมทั้งกระบวนการมีส่วนร่วมต่างๆอะค่ะหมวดค่ะ
2: ครับก็จะขอคุยถึง2พื้นที่คือพื้นที่เรียนรู้ในภาคตะวันออกก็คือจังหวัดตราดหมู่บ้านที่เราลงไปทำงานเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านพื้นที่ชายแดนดังนั้นการมีส่วนร่วมมันจะแตกต่างจากกรณีทำกิจกรรมหรือโครงการอื่นๆ
1: ค่ะ
2: อีกพื้นที่นึงเราจะให้เห็นเปรียบเทียบให้เห็นก็คือพื้นที่ที่เขามาเรียนรู้จากหมู่บ้านที่ตราดเนี่ยแล้วเขาไปดำเนินงานเองที่เขตเมืองของเทศบาลเมืองกาญจนบุรีซึ่งเป็นพื้นที่เขตเมืองประชากรหนาแน
1: ่
2: นแล้วก็นอกจากหนาแน่นแล้วเนี่ยชุมชนที่ไปดำเนินการเนี่ยเป็นชุมชนที่ไม่มีวันหลับก็คือเป็นที่ท่องเที่ยวของชาวต่างชาติ
1: ดัง
2: นั้นความซับซ้อนมันดูว่ามันต่างกับ
1: พื้นที่
2: หมู่บ้านแรก
1: ทั่วไป
2: ครับ
1: ค่ะ
2: ถึงต่างก็จริงแต่ว่ามันก็สุดตรงไหม
1: เข้าใจค่ะ
2: เหมือนกัน
1: คือประเด็นก็คือว่าทางพื้นที่ของกาญจนบุรีที่หมวดจะสื่อนะคะก็คือว่าเป็นพื้นที่ที่มีการขับเคลื่อนทางด้านเศรษฐกิจใช่ไหมคะเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นพลวัตเป็นพื้นที่ทั้งท่องเที่ยวเชิงพาณิชย์เพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันก็มากหน้าหลายตาบริบทมันก็จะแบบว่าสังคมก็ค่อนข้างจะซับซ้อนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยที่จังหวัดตราดนะคะก็คือที่เราพูดก็คือบ้านเจียนพัฒนาเนี่ยค่ะก็จะเป็นลักษณะของการเป็นพื้นที่ชายแดนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะบริบทเนี่ยสองพื้นที่เนี่ยมันมีความแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงซึ่งหลายปีที่ผ่านมาที่ขับเคลื่อนงานเนี่ยก็สะท้อนว่ามันสามารถจะประสบความสำเร็จได้ทั้งคู
2: ่ครับ
1: ถูกไหมคะ
2: ให้เอาจุดใหญ่ๆที่แตกต่างกันก็แล้วกันนะครับ
1: ค่ะ
2: นอกจากหน่วยงานต่างๆที่สนับสนุนในเขตตำบลเนี่ยเราก็ไม่พูดถึงมันก็มีประมาณ 4-5 หน่วยแต่ว่าที่แตกต่างพื้นที่ชายแดนเนี่ยมันก็จะมีกองกำลังป้องกันชายแดนจันทบุรีตราดมีตชด.มีกอรมน.เพิ่มขึ้น อย่างพื้นที่ในเขตเมืองที่เขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรีเนี่ยที่มันจะเพิ่มขึ้นก็คือมันเป็นพื้นที่รวมตัวของหน่วยงานราชการต่างๆเขาทราบแล้วมันใกล้เขาก็จะลงมาแล้วก็ยื่นมือเข้ามาแตะกับโครงการของเด็ก
1: อ
2: ันนี้เราก็จะเห็นตรงการมีส่วนร่วมมันเพิ่มขึ้นจากพื้นที่ปกติ
1: ซึ่งเราจะพูดถึงตัวกลไกนะคะคือกลไกคันกับเครื่องหรือเขาเรียกว่ากลไกพี่เลี้ยงเนี่ยถ้าเรามองในมุมไม่ได้มุมของภาคประชาชนนะคะเรามองมุมของราชการเนี่ยก็คือแตกต่างกันซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยโครงสร้างของกลไกหน่วยราชการน่ะเราไม่ได้ว่าจำเพาะเจาะจงว่าจะต้องใช้หน่วยไหนหรือว่ามีหน่วยไหนแล้วมันจะเป็นแพทเทิร์นเดียวกันทั่วทุกพื้นที่ดังนั้นแล้วเนี่ยมันแล้วแต่ว่าบริบทตรงนั้นน่ะมีองค์หน่วยงานราชการไหนที่เขายินดีที่จะเข้าร่วมกับเราหรือว่ามีหน่วยพิเศษใดๆอย่างยกตัวอย่างอย่างเช่นของตราดเนี่ยก็จะมีเรื่องของพื้นเขาเรียกว่าอะไรตชด.อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับชายแดนเนี่ยเข้ามาแต่ในขณะเดียวกันน่ะในพื้นที่เมืองก็จะมีหน่วยราชการที่เขาเนี่ยก็คือ
2: ที่เป็นที่ตั้งหน่วยของเขาด้วย
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะก็คือว่าก็ไม่ได้เดินทางไกลเอาตรงๆก็คือว่าเป็นตัวที่สามารถที่จะเข้ามาดูแลเข้ามาร่วมกระบวนการเนี่ยได้ไม่สะดวกนะคะค่ะหมวดคะโดยกระบวนการตรงนี้โดยกลไกเนาะมันก็จะเป็นอย่างที่เราบอกแหละว่ากลไกอ่ะมันมีหลาย หลายก็คือหน่วยงานเข้ามาแต่ว่าที่เราพูดถึงเรื่องค้างไว้ของเรื่องการขับเคลื่อนโดยที่ไม่ได้มองงบประมาณเป็นตัวตั้งคือเราไม่ได้มองว่าไม่จะไม่นับจากนี้ไปจะไม่มีการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยใดเลยเพียงแต่ว่าเรามองว่าการขับเคลื่อนโดยลืมเรื่องงบประมาณไปก่อนเนี่ยแล้วเราจะหาหนทางเนี่ยมันจะยั่งยืนกว่าที่เราพูดอย่างนั้นเพราะว่าการขับเคลื่อนงานเยาวชนค่ะหมวดมันมีหลายพื้นที่มากนอกจากพื้นที่ที่หมวดว่ามาแต่ประเด็นคือความยั่งยืนหรือต่อเนื่องอะค่ะอย่างพื้นที่ที่หมวดกล่าวอ้างก็คือว่าเป็นจังหวัดตราดกับจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยณปัจจุบันนี้หมู่บ้านเหล่านั้นน่ะยังขับเคลื่อนงานเยาวชนต่อเนื่องเราเลยมองถึงความต่อเนื่องว่าหมู่บ้านเหล่านี้เริ่มต้นจากการที่ไม่ได้มองเรื่องเงินเป็นตัวตั้งน้องหมวดทำให้เขาลากยาวมาจนเด็กเนี่ยจากเด็กเป็นเด็กเป็นเยาวชนแล้วเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่กลับมาทำผลทำประโยชน์ให้กับชุมชนได้ค่ะคือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลามันยาวนานและต่อเนื่องมากเพราะฉะนั้นเรามองว่าการขับเคลื่อนโดยที่ลืมเรื่องงบประมาณไปก่อนเนี่ยมันสามารถจะสร้างความยั่งยืนได้มากกว่าเนาะหมดค่ะ
2: ใช
1: ่ค่ะ
2: ทีนี้อาจจะลงให้ลึกไปนิดนึงเรื่ององค์กรจากภายนอกที่เข้ามาร่วมมีส่วนร่วมเนี่ยมันจะมีส่วนร่วม2กิจกรรมด้วยกัน
1: ค
2: ่
1: ะ
2: ส่วนร่วมส่วนใหญ่เลยก็คือมามีส่วนร่วมในการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ก
1: ็
2: คือมาเป็นฝันกำลังใจมานั่งดูมาเรียนรู
1: ้อ
2: ันนี้ส่วนหนึ่งซ
1: ึ่
2: งจะเป็นส่วนใหญ
1: ่
2: และส่วนใหญ่จะเป็นระดับหัวหน้างานหรือผู้ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานให้มาสังเกตการมาเป็นกำลังใจอีกส่วนหนึ่งก็คือมาเป็นพี่เลี้ยง มาในนามของหน่วยงาน มาเป็นพี่เลี้ยงก็คือมาประกอบกับพี่เลี้ยงซึ่งเป็นผู้ปกครองกับคณะกรรมการหมู่บ้านดังนั้นพี่เลี้ยงจะมองเห็นมีคนสองส่วนประกอบกันก็คือพี่เลี้ยงหลักก็คือผ
1: ู้
2: ปกครองกับคณะกรรมการหมู่บ้าน
1: ก็คือพี่เลี้ยงก็คือคนในชุมชนเป็นหลัก
2: เพราะพี่เลี้ยงภายในชุมชนเนี่ยเขาจะกินนอนอยู่ด้วยกัน
1: ใช่ค่ะ
2: เวลาไหนเขาก็คุยกันได้แต่พี่เลี้ยงที่มาจากภายนอกเนี่ยยกตัวอย่างกรณีตราดเนี่ยพี่เลี้ยงภายนอกก็คือสถานีตำรวจส่งทีมงานมาซึ่งทีมงานเนี่ยฝ่ายจะเข้ามาปรับตัวทำงานกับเด็กได้เนี่ยก็ต้องใช้เวลาหลายช่วงหลายนัดหลายเวทีเพราะว่าเขาติดกับการทำ
1: หน้าที่ราชการ
2: เขาเคยแต่แบบไม่มีขอบเขตในเรื่องของการต้องมาระวังเรื่องบอกเรื่องสะกิดเร
1: ื่
2: องส่งสัญญาณ
1: ค่ะก็หมายความว่าก็อย่างที่พูดใน EP ที่แล้วเรื่องการติดกรอบก็หมายความว่าหน่วยราชการเนี่ยก็มักจะติดกรอบหรือว่าในเขาเรียกว่าการทำงานในรูปแบบอย่างที่บอกค่ะว่าตำรวจก็จะมีรูปแบบของตำรวจเนาะเหมือนกับว่าพช.ก็มีรูปแบบของพช.อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันก็ต้องมีการปรับตัวถ
2: ู
1: กไหมคะหมด
2: แล้วอีกกรณีก็คือกรณีที่ว่าเขาไม่ชินกับงานเด็กเยาวชน
1: เ
2: พราะหน้าที่ของเขาเนี่ยมันชินกับคนโตในหมู่บ้าน
1: ใช
2: ่แล้วก็มันที่ติดสมองของทีมพี่เลี้ยงที่เป็นตำรวจก็คือเขามักจะให้ความรู้เรื่องยาเสพติดซึ่งเราจะไม่ให้เข้ามาแตะกับเด็กเพราะว่ามันจะมีผลกระทบกระเทือนมากเม
1: ื
2: ่อผู้ปกครองเขาเข้าใจตั้งแต่แรกแล้วว่าเราจะไม่มีกิจกรรมเรื่องยาเสพติดกับลูกหลานเขาตรงนี้ต้องระวังกว่าแต่มันก็มีเล็ดรอดมามั่งใหม่ๆเนี่ยกว่าทีมงานพี่เลี้ยงจะปรับตัวได้เนี่ยใช้เวลานานแม้แต่ปกครองแม้แต่สาธารณสุขก็มีเล็ดออกมามีออกมาบ้างเพราะว่าเขาชิน
1: คือหมายความว่าหน่วยราชการนะคะหน่วยราชการในระดับพื้นที่อะค่ะส่วนมากแล้วเนี่ยเขาจะมีองค์ความรู้เคยอบรมเป็นวิทยากรเรื่องคูแดเป็นวิทยากรต่างๆแล้วที่ง่ายๆก็คือว่าขับเคลื่อนงานกับเด็กส่วนมากก็เป็นลักษณะของเชิงกิจกรรมเรื่องการป้องกันยาเสพติดซึ่งตอนนี้เราจะต้องลืมไปก่อนเพราะอย่างที่พูดว่าเด็กอะค่ะเราจะไม่ได้ใส่ในเรื่องของการเรื่องยาเสพติดเรื่องภัยเรื่องเขาเรียกว่าห้ามโกงห้ามทุจริตให้เป็นคนดีนะเราจะไม่ได้พูด
2: ครับ
1: แต่ว่าเราจะพูดเราจะขับเคลื่อนกิจกรรมโดยเป็นเกมเป็นไม่ใช่เป็นการให้ความรู้อะค่ะแต่มันจะเป็นชุดกิจกรรมที่จะส่งเสริมหรือว่าค่อยๆปรับเปลี่ยนทัศนคติให้กับเด็กและเยาวชนซึ่งแน่นอนหมวดก็จะสะท้อนว่ากลไกตำรวจเนี่ยเป็นกลไกสำคัญแต่ในขณะเดียวกันกลไกเนี้ยก็จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทของเด็กและเยาวชนหรือว่าในชุมชนที่เขาท่านทั้งหลายต่างๆลงพื้นที่อะค่ะ
2: ขอบอกก่อนนะครับว่าที่นำเรื่องนี้หยิบยกขึ้นมาพูดเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดีนะครับ
1: ใช่
2: เขาหวังดี
1: ใช่ค่ะ
2: หน่วยงานต่างๆตัวแทนที่เหล่านั้นเขาหวังดีกับเด็กแต่ว่ามันไม่ถูกกับโครงการนี้
1: ใช่ค่ะ
2: มันไม่ถูกจังหวะว่างั้นเถอะทีนี้ทำแล้วจะให้ทำอย่างไรล่ะก็คือองค์กรจากภายนอกเนี่ยมาหลังจากได้เด็กแล้วเด็กแบ่งเป็น3วัยแล้วได้คณะกรรมการพี่เลี้ยงที่มาจากชุมชนแล้วเข้าประกอบกำลังกันเรียบร้อยแล้วเข้าเวทีรู้จักการใช้เวทีแล้วจากที่พี่เลี้ยงจากภายนอกนั่งดูเนี่ยก็จะมีการทำบันทึกข้อตกลงว่าจะเป็นพี่เลี้ยงคอยสนับสนุนในนามหน่วยของเขาก็พูดง่ายๆพูดแบบภาษาเราก็คือเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์เขาเรียกให้ช่วยอะไรก็ช่วยแต่เวลาผลเกิดมาเนี่ยได้เท่ากัน
1: ค่ะก็จะเป็นลักษณะที่ทางหมวดเนี่ยคือว่าหน่วยราชการต่างๆอะค่ะก็จะเหมือนกับว่าเซ็นเป็นบันทึกข้อตกลงเอาไว้ซึ่งสมมติว่ากิจกรรมเนี่ยมันมีการขับเคลื่อนทุกเดือนคือหน่วยเนี้ยท่านอาจจะไม่ได้ติดภารกิจแต่แน่นอนว่าท่านก็ยังร่วมขบวนไปกับเราหรืออยู่ในเรือลำเดียวกันเพราะฉะนั้นผลที่ได้จากการขับเคลื่อนงานเหล่านี้ก็ยังเป็นผลที่ถือว่าท่านได้เข้ามาร่วมขับเคลื่อนกิจกรรมกับเราเพราะฉะนั้นแล้วอย่างที่บอกอะค่ะว่ากลไกหน่วยราชการนะคะไม่จำเป็นที่จะถ้าติดภารกิจหรือติดราชการอื่นก็ไม่จำเป็นที่จะต้องลงทุกครั้งถูกไหมคะหมวดเพียงแต่ว่าหน่วยที่จะหนักหน่อยแล้วก็ลงทุกครั้งก็คือเป็นพี่เลี้ยงในชุมชนจริงๆแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยกลไกภายนอกหน่วยราชการนะคะก็จะเป็นลักษณะอย่างที่พูดว่าขอให้ท่านหนึ่งก็คือเข้าใจในบริบทเข้าใจว่าเราเคลื่อนอะไรแล้วก็ให้การสนับสนุนเท่าที่หน่วยงานของท่านจะสนับสนุนได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคือไม่ได้เป็นอะไรที่ยุ่งยากถูกไหมคะหมวด
2: ครับคือเท่าพี่น้องที่ฟังเนี่ยแล้วจะยังไม่เข้าใจว่า มาก็ได้ไม่มาก็ได้ไม่มาแต่เมื่อมีภารกิจเอ้ายกตัวอย่างเลยตชด.หรือกรมน.เนี่ยบางครั้งเนี่ยเขามีภารกิจด่วน
1: ใช่ค่ะ
2: จากสถานการณ์ในพื้นที
1: ่
2: เวทีวันนั้นเขาไม่ได้มาหรือเขามาแต่สาธารณสุขกับฝ่ายปกครองมีภารกิจด่วนตามนโยบายไม่ได้มาอย่างนี้เป็นต้นแล้วเวลาผลผลิตสำเร็จออกมาแล้วเนี่ยเขาจะได้ยังไงได้เท่ากันเดี๋ยวตอนจบวันเนี้ยตอนเนี้ยของใกล้ตอนจบผมก็จะเปิดเผยว่าเราได้เท่ากันยังไงอย่างไรนะครับ
1: ค่ะก็อย่างที่พูดอะค่ะว่าจริงๆแล้วเนี่ยกลไกภายนอกอะก็คือสำคัญในฐานะของการให้การสนับสนุนแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยผลของงานทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยค่ะก็คืออย่างที่บอกค่ะเดี๋ยวหมวดจะเฉลยตอนท้ายว่าผลต่างๆเนี่ยทุกคนก็คือเหมือนกับว่าได้เท่ากันยังไงนะคะขาหมวดในประเด็นที่เราพูดกันเนาะหมวดอยากจะให้ยกตัวอย่างเรื่องการขับเคลื่อนงานของเด็กอะค่ะที่เป็นลักษณะที่มองข้ามเรื่องงบประมาณอย่างที่หมวดเคยทิ้งท้ายไว้เมื่อ EP ที่แล้วว่ายกตัวอย่างเคสที่เขาคิดแบบไหนทำแบบไหนที่มองข้ามงบประมาณแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาผลักดันให้มีกิจกรรมโดยวิธีการใดอย่างเนี้ยค่ะหมวด
2: วิธีการที่จะได้กิจกรรมมาทำเป็นแผนงานโครงการในการเคลื่อนไปสู่เป้าหมายตามเจตนารมณ์เนี่ยคือทั้งพี่เลี้ยงที่2 ส่วนเนี่ยส่วนพี่เลี้ยงในหมู่บ้านกับพี่เลี้ยงจากหน่วยงานภายนอกเนี่ยจะต้องตั้งใจปรับความคิดตัวเองก่อนว่าไม่แทรกแซงเขานะพอเราได้เด็กมาใช้เวทีประชาคมแบบประชาธิปไตยคิดเองได้เสนอเองได้แล้วก็ตัดสินใจกันได้จะทำยังไงเนี่ยเราก็ให้เด็ก3วัยเนี่ยแยกเป็นกลุ่
1: ม
2: กลุ่มเด็กเล็กก็คือ S กลาง M โต L SML เนี่ยเขาจะแยกกันเองเราไม่กำหนดอายุเดี๋ยวเขาจะชี้กันเอง เราจะไปแทรกแซงมาบอกว่าต้องอายุเท่านี้ถึงเท่านี้อยู่กลุ่มนี้นะ
1: อ
2: ันนี้เดี๋ยวเขาจัดการกันเองปล่อยให้เขาเขาจัดการเองพอจัดการกันเองแล้วเนี่ยเราก็บอกว่าหนูถ้าจะทำให้หมู่บ้านดีเนี่ยทำให้หมู่บ้านที่เป็นที่อยู่อาศัยหรือบางคนได้เป็นถิ่นเกิดด้วยเนี่ยให้มันดีเนี่ยในสายตาของพวกหนูเนี่ยลองแบ่งแต่ละกลุ่มไปคิดดูซิจะต้องทำอะไรบ้างแต่ให้มันเชื่อมร้อยเกาะเกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรม
1: ค่ะ
2: เช่นบางหมู่บ้านเนี่ยในหมู่บ้านทำอะไรบ้างแต่ปีใหม่ทำอะไรสงกรานต์ทำอะไรลอยกระทงทำอะไรนะหรือวันสำคัญทางสถาบันพระมหากษัตริย์ทำอะไรให้นึกในหมู่บ้านแล้วก็วัดวันต่างๆวันสำคัญเหล่านี้ทางศาสนาหรือทางประเพณีต่างๆเนี่ยเราเคยไปควรจะทำอะไรโรงเรียนซึ่งเป็นแหล่งความรู้ของเราเนี่ยให้ความรู้เราเนี่ยทำอะไรบ้างโรงเรียนเขาทำอะไรบ้างลองช่วยคิดดิโดยใช้กิจกรรมต่างๆเหล่านี
1: ้
2: เอามากองรวมกันแล้วทำเป็นแผนโครงการเคลื่อน
1: ก็หมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยคะก็คือว่าเราจะเขาเรียกว่าผลักดันให้เด็กอะค่ะคิดแผนการขับเคลื่อนโดยแผนการขับเคลื่อนนั้นนะคะก็จะเชื่อมร้อยด้วยวัฒนธรรมชุมชนก็คือแล้วก็สถาบันแล้วก็เหมือนกับว่าสถาบันชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะเป็นอิงเรื่องศาสนาแล้วก็คือวัดบ้างมัสยิดบ้างถ้ามันเป็นพื้นที่ในพื้นที่ที่ศาสนาอิสลามเนาะในขณะเดียวกันก็จะเชื่อมกับโรงเรียนหมายความว่าในกระบวนการเนี่ยเราก็จะเหมือนกับว่าเชื่อมร้อยไปทั้งบ้านวัดโรงเรียนแล้วก็ให้เด็กกิจกรรมในรวบรวมในประเด็นต่างๆเหล่านี้ค่ะแล้วขับเคลื่อนถูกไหมคะหมวด
2: ใช่
1: ค่ะซึ่งแน่นอนว่าเวลาเราเด็กคิดแผนก็เรียกว่าแผนอาจจะบอกว่าถ้าแผนอย่างนี้ก็คืออาจจะเรียกว่าโดยรวมก็คือแผนชุมชนแต่ว่าชุมชนนั้นก็จะอย่างที่พูดว่ารวบด้วยวัดรวบด้วยโรงเรียนไปด้วยอ่ะเรียกว่าแผนชุมชนละกันเสร็จแล้วเนี่ยเด็กทำแผนชุมชนเสร็จอ่ะแผนมันก็จะแตกเป็นยังไงอย่างเงี้ยค่ะในกระบวนการอย่างเงี้ยค่ะหมวดลงลึกในรายละเอียดเรื่องตรงนี้สิคะ
2: เมื่อเขาคิดมาแล้วเนี่ยกิจกรรมที่เขาคิดเนี่ยตอนเขาคิดออกมาเนี่ยมันไม่ได้จัดลำดับมาหรอก
1: ม
2: ันจะเป็นกลุ่ม3กลุ่มเนี่ยกองใครกองมันเสร็จแล้วเอามารวมเป็นกลุ่มใหญ่เอา3กองมารวมกันแล้วให้แยกเราก็จะกระตุ้นให้เขาคิดแยกว่า1การปรับสภาพแวดล้อม

0: ว่าแผนที่เด็กออกมาเนี่ยมันก็จะมีแต่ขยักแขนงหลายอย่างแต่ก็อย่างที่พูดว่าให้ยึดโยงที่สุดเลยเนี่ยเพราะว่าจุดเริ่มต้นของการทำแผนครั้งแรกเลยเนี่ยคือเรามุ่งเน้นเรื่องการให้เด็กทราบรากเหง้าตัวเองหรือทราบประเพณีวัฒนธรรมในพื้นถิ่นไม่ว่าจะเป็นว่าอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าเราก็มีศาสตร์เนาะศาสตร์ลาวศาสตร์พวนอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีศาสตร์ไทยอย่างเงี้ยค่ะแล้วในพื้นที่ก็จะมีบริบทต่างกันเพราะฉะนั้นเด็กก็จะต้องไปทราบว่าตัวเองเนี่ยวัดเนี่ยทำแบบไหนประเพณีถิ่นแต่ละพื้นที่ก็แตกต่างกัน อย่างยกตัวอย่างอย่างบางพื้นที่เนี่ยเด็กเนี่ยก็ไม่ได้คือเพิ่งมาทราบรากเหง้าว่าผู้ก่อตั้งหมดจำได้ไหมคะผู้ก่อตั้งหมู่บ้านชุมชนชื่ออะไรยังไงเริ่มต้นรากเหง้ามาจากยังไงอพยพย้ายถิ่นมาจากยังไงหมายความว่าณจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือว่าเราอยากให้เด็กอะค่ะเข้าไปทำเข้าไปศึกษาเรียนรู้เรื่องรากเหง้าประเพณีแล้วก็มองว่ากิจกรรมผู้ใหญ่ทำอะไรและเราเข้าไปหนุนเสริมอะไรถูกไหมคะหมวด
1: ครับ
0: ค่ะก็อย่างเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยก็จะเป็นว่าเราก็จะเริ่มโดยเขาเรียกว่าปูกิจกรรมโดยอันแรกเลยอ่ะให้ทำแบบนี้ก่อนถูกไหมคะโดยกิจกรรมเนี้ยอย่างที่หมุดบอกว่าในขณะเดียวกันเวลาให้เด็กคิดกิจกรรมเองแล้วอ่ะมันก็ต้องมีหลากหลายเด็กคนนั้นคิดแบบนี้เด็กคนนี้คิดแบบนั้นมันก็จะเป็นเมื่อหมุดก็มองว่าให้เอากิจแผนทั้งหมดเนี่ยเอามารวมกองกันแล้วจัดลำดับ ความสำคัญนอกจากจัดลำดับความสำคัญแล้วนะคะอันหนึ่งสองสามสี่สำคัญยังไงแล้วเนี่ยคะมันยังไม่พอค่ะมันจะต้องจัดลำดับว่าทำได้ง่ายยากเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันเป็นว่ามันสำคัญแต่มันทำยากหรือมันต้องใช้งบประมาณแล้วตอนนั้นเนี่ยมันมีข้อจำกัดด้านนี
1: ้
0: มันก็จะต้องเป็นใช้ลำดับความสำคัญเพิ่มขึ้นมาอีกก็คือว่ามองความยากง่ายของกิจกรรมถูกไหมคะหมวด
1: ครับเดี๋ยวผมจะเติมส่วนที่พูดไปทางน้องพูดไปด้วย
0: ค่ะ
1: คือแต่ขอบอกให้พี่น้องที่ชมสื่อนี้นะรับทราบก่อนนะครับว่า อย่าเพิ่งไปคิดนะครับว่าบางโครงการบางกิจกรรมเนี่ยที่อยู่ในโครงการเนี่ยเด็กจะไม่มีความสามารถทำได้
0: ค่ะ
1: อย่าเพิ่งไปคิดให้วางไว้ก่อน
0: ใช่
1: ให้วางไว้ก่อนแต่ว่าขอบอกเลยว่าวัตถุประสงค์ของเราเนี่ยเราไม่ใช่ต้องการให้เด็กทำอะไรบางอย่างแล้วให้มันเสร็จเป
0: ็
1: นผล
0: ใช
1: ่ให้คำนึงถึงว่ามันเป็นกิจกรรมที่ทำให้เด็กเนี่ยได้รวมตัวกันคิด
0: ใช่ค่ะ
1: รวมตัวกันทำงานให้เกิดพลังให้เกิดสิ่งที่เขารักทำให้เขารักตัวเองรักถิ่นที่อยู่แล้วก็งานทุกงานเนี่ยจะสุจริตโปร่งใสเราต้องการตรงนี้เราไม่แค่ต้องการว่าให้เขาทำดอกไม้เนี่ยโอ้แล้วเด็กมันจะทำได้หรือมันจะเสร็จไหมเราไม่ต้องไปคำนึงถึง
0: ค่ะใช่ค่ะอย่างที่บอกนะคะว่าประเด็นแรกของผู้ใหญ่เนี่ยผู้ใหญ่จะคิดแทนเด็กคือเป็นทุกคนตัวเราเองก็เป็นในเริ่มต้นของการทำงานว่าโหยเด็กคิดแบบนี้เนี่ยจะทำได้เหรอจะประสบความสำเร็จเหรออย่างที่เราบอกอะค่ะว่าเมื่อเราสอนให้เด็กคิดเรื่องการจัดลำดับความสำคัญและจัดลำดับความยากง่ายที่เขาจะทำว่าเขาเนี่ยมันสมเหตุสมผลที่จะทำคือหนึ่งสำคัญสองทำได้จริงเพราะว่าบางอันเนี่ยสำคัญแต่อาจจะทำได้นะศักยภาพของเด็กให้เด็กคิดเองนะคะไม่ใช่เราคิดให้เด็กคิดเองว่าถ้าเด็กทำได้จริงแม้ว่าเราจะคิดว่าเด็กทำไม่ได้เราก็ต้องปล่อยถามว่าทำไมใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้หวังให้กิจกรรมนี้ประสบความสำเร็จแต่เราหวังว่าเมื่อเด็กเขารวมตัวกันเขาแก้ปัญหายังไงถูกไหมคะหมวด
1: ใช่คือพอเขาคิดกิจกรรมมาแล้วเนี่ยเราก็กระตุ้นต่อไปหรือว่าอะไรทําได้ทันที
0: ใช่ใช่ค่ะ
1: อะไรที่ต้อง
0: รอไว้ก่อน
1: ต้องรอเทศกาล
0: ค
1: ่
0: ะ
1: รอฤดูกาล
0: ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: อะไรที่มันจะต้องรอไปไกลกว่านั้น
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: เช่นไอ้ที่ทําง่ายแล้วทําได้ทันทีก็คือ1มันต้องใช้เงิน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ตัดกิ่งไม้ฝาดทำเก็บขยะเก็บของเก่ามารวมกันเนี่ยอันนี้สามารถทำได้ทันทีใช้แรงกายอย่างเดียวมาทุนใช้ทุนทางแรงกายก
0: ับ
1: มันสมองไม่ต้องใช้ทุนที่เป็นเงินเฉพาะที่ทำได้แล้วทำได้ก่อนเนี่ยมันสามารถทำได้ทุกเดือน
0: ใช่ค่ะมันต่อเนื่อง
1: ลำดับต่อไปการจัดลำดับความร้องลำดับต่อไปก็คือต้องมีการระดมทุนแล้วรอเทศกาลรอฤดูกาลอันเนี้ยระหว่างที่รอเนี่ย ที่ทำสิ่งแรกไปก่อนเนี่ยที่ทำง่ายเนี่ยตามไปก่อนระหว่างที่รอเนี่ย

0: ทุนเอาที่ไหนก็ต้องดูว่าทุนเริ่มต้นน่ะจะได้จากผู้ปกครองกับกองทุนในหมู่บ้านเขาจะให้ส่วนนึงส
1: ่
0: วนที่เหลือ
1: ค่ะ
0: ส่วนที่เหลือเราก็กระตุ้นให้พวกเด็กๆเนี่ยรู้จักหาทุนโดยการเดินทุกซอยในหมู่บ้านไปขอของเก่าที่เขาไม่ใช้แล้วแล้วมาแยกขาย
1: คืออย่างนี้ค่ะหมวดคือประเด็นเนี้ยค่ะต้องบอกก่อนว่าเราจะไม่ได้เป็นใส่วิธีคิดให้เด็กนะคะว่าจะต้องไปขอของเก่าแล้วไปแยกขายเพียงแต่ที่หมวดยกตัวอย่างก็คือว่ายกตัวอย่างในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่แต่เราจะแค่กระตุ้นว่าเมื่อเด็กทำงานโดยไม่ใช้เงินไปเรื่อยๆเนี่ยเด็กจะมีความสุขสนุกแล้วเด็กจะรู้สึกว่าถูกกระตุ้นว่าถ้ากิจกรรมอันใดที่จะต้องใช้เงินน่ะเด็กเขาจะคิดของเขาเอง
0: เขาจะตื่นตัวเอง
1: เขาจะคิดของเขาเองว่าเขาจะใช้อะไรบางพื้นที่อาจจะไม่ได้เก็บของเก่าสมมุตินะคะเขาอาจจะไปปลูกผักขายหรือเขาอาจจะไปเลี้ยอะไรแบบไหนอะเราโอเพ่นเลยเพราะฉะนั้นแล้วอะในเวทีอะค่ะหมวดเราจะพูดแค่ว่าถ้าเราไม่มีเงินทำเราจะคิดจะทำขับเคลื่อนกิจกรรมถ้าเราอยากทำจริงๆอะเราจะทำแบบไหนเด็กอาจจะคิดว่าไปขอผู้ใหญ่ใจดีอย่างเดินไปหาอบต.ซึ่งมันเคยเกิดขึ้นแล้วด้วยซ้ำหมวดก็คือว่าไปขอทางนายกอบต.ก็มีหรือไปขอใดๆก็ตามซึ่งอย่างที่พูดอะค่ะว่าวิธีคิดการขับเคลื่อนงานณจุดเริ่มต้นเริ่มจากไม่ใช้เงินเพราะว่าจะคิดเขาเรียกว่าทำกิจกรรมง่ายๆก่อนหลังจากนั้นเนี่ยเวลาเด็กสนุกเด็กรู้สึกกระตุ้นอยากทำมากขึ้นอยากทำมากขึ้นแล้วติดข้อจำกัดเรื่องเงินนะคะเด็กจะหาทางออกถูกไหมคะเด็กจะระดมความคิดถูกไหมคะหมวด
0: ครับ
1: แล้วก็เสนอเราเองซึ่งเคสตัวอย่างอย่างยกตัวอย่างอย่างที่หมวดว่ายกตัวอย่างอย่างเช่นของพื้นที่เจียนพัฒนาที่หมวดว่าค่ะ
0: คือเดี๋ยวผมเคลียร์เรื่องขอก่อน
1: ค่ะ
0: คือเราจะไม่ให้เด็กขอ
1: ค่ะ
0: มาขอเงินขอของเนี่ย
1: ค่ะ
0: ดังนั้นขอแก้ว
1: ค่ะ
0: เมื่อสักครู่เนี่ยให้เด็กไปขอร้องเรียนเนี่ย
1: ค่ะ
0: คือในเมื่อตอนขับเคลื่อนกิจกรรมหรือโครงการเนี่ยมันมีหุ้นส่วนกันแล้วท้องถิ่นเข้ามาส่งคนเข้ามาสังเกตการณ์แล้วพอเขาเห็นประโยชน์กับที่เกิดขึ้นกับหมู่บ้านเกิดขึ้นกับเด็กและเยาวชนเนี่ยเขามีทุนอะไรอย่างท้องถิ่นเนี่ยเขาจะมีทุนเรื่องมาใช้เรื่องอบรมให้ความรู้พาเด็กไปดูงานเนี่ยเขาก็แปลงเขาจะเข้ามาเองเขาจะเข้ามาเองเข้ามาเสนอกับคนโตก่อนแล้วก็ให้เด็กอันเนี้ยขอย้ำอีกครั้งครับเราจะไม่ให้เด็กขอ
1: ค่ะที่พูดอาจจะต้องขอทบทวนใหม่ก็คือว่าจริงๆแล้วมันไม่ได้เชิงว่าเด็กขอนะคะเพียงแต่ว่าเมื่อเรากางแผนออกดีกว่าค่ะหมวดเมื่อเรากางแผนออกเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะมีแผนบางแผนที่หน่วยราชการเนี่ยรับทราบหน่วยราชการที่เป็นพี่เลี้ยงรับทราบอย่างที่บอกอะค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเมื่อหน่วยราชการมองว่าเด็กอยากทำอย่างที่หมวดว่าก็คือว่าเด็กอยากทำแต่โดยติดเงื่อนไขนี้ซึ่งหน่วยราชการเนี่ยที่เขามีงบประมาณอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ว่าไม่เชิงขอก็คือเด็กจะทำกิจกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเมื่อผู้ใหญ่หรือว่าหน่วยราชการเนี่ยมีงบประมาณบางส่วนที่คิดว่าเอ๊ะมันทำตรงนี้ได้ผู้ใหญ่จะต้องเป็นคนเสนอถูกไหมคะหมวดอาจจะพูดผิดว่าก็คือว่าเป็นว่าเด็กทำกิจกรรมขอทำกิจกรรมนะคะไม่ใช่ขอเงินเด็กขอทำกิจกรรมแต่กิจกรรมนั้นติดเงื่อนไขเงินดีกว่านะคะซึ่งเมื่อผู้ใหญ่ทราบแล้วว่าเด็กขอทำกิจกรรมแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยงบประมาณไม่มีถ้าสมมติว่างบประมาณแล้วปรากฏว่าหน่วยราชการเนี่ยเขาก็ไม่สามารถจะแปลงงบได้มันก็จะต้องเปลี่ยนไปทำกิจกรรมอื่นแต่ถ้าสมมติว่าหน่วยราชการบางหน่วยราชการเนี่ยมองว่ากิจกรรมที่เด็กคิดไว้แล้วอ่ะเขาสามารถที่จะแปลงงบหรือทำงบเนี่ยลงมาสนับสนุนเยาวชนกลุ่มนั้นในแผนกิจกรรมที่เด็กขอทำกิจกรรมตัวนั้นไปได้เนี่ยก็เรามันก็จะเคลื่อนไปได้ถูกไหมคะหมวด
0: ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ผมขอย้ำอีกสักนิดนึงนะครับในประเด็นเรื่องขอหรือไม่ขอเนี่ย
1: ค
0: ือเราเนี่ยเรามาจากระบบราชการเราอาจจะรู้ว่าระบบราชการของเราเนี่ยจะทำอะไรมันมักจะขอแล้วมันจะติดขอทำแผนงานโครงการมาแล้วไปขอเจ้าภาพวิ่งหาเจ้าภาพหรือเจ้าภาพที่อยู่ใกล้ที่สุดใกล้มือที่สุดของ่ายที่สุดก็คือท้องถิ่นแต่เราจะปิดประตูนี
1: ้
0: ไม่ให้เด็กเนี่ยเด็กชุดเนี้ยเราจะสร้างให้เขาเป็นเด็กที่ก่อการดีเราจะปิดประตูเรื่องการขอนะให้เขาคิดเองว่าทางออกอื่นมีไหม
1: แ
0: ต่ขอบอกได้เลยนะครับว่าถ้างบประมาณหรือสิ่งของที่มันมาจากภายนอกเนี่ยไม่ว่าของกินของใช้เครื่องมือเครื่องใช้อะไรก็ตักหรือเงินที่จะเอามาใช้เนี่ยจะมาเอง ขอให้อดใจ
1: อย่างที่บอกนะคะว่าเราอาจจะพูดผิดก็คือว่าหมายความว่าเด็กเนี่ยค่ะมีหน้าที่ในการเสนอแผนกิจกรรมใดๆก็ตามแต่ถ้าสมมติว่าแผนกิจกรรมนั้นไปโดนใจหน่วยราชการใดแล้วเขาจะสนับสนุนงบประมาณ มันจะเป็นเรื่องของหน่วยราชการนั้นแต่เด็กอ่ะไม่ได้ของบประมาณเดินไปของบประมาณคนนั้นคนนี้ค่ะเพียงแต่ว่าเด็กขอทำแผนสมมติว่าขอทำแผนนี้แล้วเสนอแผนขึ้นไปซึ่งตัวผู้ใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าเฮ้ยมันเกินตัวเด็กก็ต้องย้อนกลับมาว่างั้นกิจกรรมนี้ก็ต้องเปลี่ยนหรือปรับเปลี่ยนแต่ถ้าอยากทำเด็กก็ต้องไปคิดหาวิธีการเองว่าจะใช้วิธีการใดที่จะให้ได้การขับเคลื่อนกิจกรรมนั้นมาถูกไหมคะหมวด
0: คือขอยกเลยให้ชัดเลย
1: ค่ะ
0: ไม่เอ่ยถึงหน่วยงานเขาก็แล้วกันเขาทำงานทำแผนงานโครงการของคนโตผู้ใหญ่แต่นอกพื้นที่นี้นะแล้วโครงการนั้นจบแล้วเสร็จแล้วแต่มันมีเนื้อข้างเคียงตกอยู่เนี่ยก็จำนวนพอสมควรเขาเอาส่วนนั้นอะมาเป็นฝันกำลังใจให้เด็กใช้ทำงาน
1: ค่ะก็คือพูดง่ายๆว่าจริงๆแล้วว่าส่วนมากเท่าที่เราเห็นนะคะก็คือว่าเด็กเนี่ยจะมีไอเดียบันเจิดมากแล้วมันจะเป็นสร้างให้รู้สึกว่าผู้ใหญ่รู้สึกว่ามันมหัศจรรย์แล้วมันรู้สึกตกใจว่าโอ้โหเด็กคิดได้ยังไงทำได้ยังไงถ้าเด็กอยากจะทำจริงเนี่ยมันน่าสนับสนุนอันนั้นน่ะก็คืออย่างที่บอกแล้วค่ะว่าขึ้นอยู่เอาพูดง่ายๆนะคะว่างบประมาณทั้งหลายแหล่ค่ะไม่ได้เกิดจากเด็กไปขอเงินไม่ได้เกี่ยวนะคะอันนี้เข้าใจตรงกันกับหมวดค่ะว่าเด็กไม่ได้ขอเงินสิ่งที่เด็กจะทำได้คือเด็กเสนอดีกว่าค่ะเสนอแผนกิจกรรมให้ผู้ใหญ่ดู
0: ครับ
1: ว่าเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วเด็กจะคิดว่าแผนกิจกรรมนี้อันไหนที่ทำได้ทำไม่ได
0: ้
1: ผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่สนับสนุนหรือไม่สนับสนุน
0: อ
1: ันนั้นมันไม่ก็คืออย่างที่พูดว่าถ้าผู้ใหญ่มองว่าในอย่างเช่นหมวดพูดว่ารอเวลารอสบโอกาสรออะไรก็ตามแต่เราอย่างที่พูดว่าถ้าสมมติว่าในเวลานั้นสมมติว่ากิจกรรมนี
0: ้
1: เด็กเสนอไปปรากฏว่าหน่วยราชการอ่ะเขายังไม่มีเทศกาลที่จะทำกิจกรรมนี
0: ้
1: เด็กก็ต้องย้อนกลับไปทำกิจกรรมอื่นแทนก่อนเพื่อรอเวลารอโอกาสที่จะทำกิจกรรมนี้ได้โดยทางใดทางหนึ่งดีกว่าหมดยกตัวอย่างเช่นว่าเด็กอยากจะทำกิจกรรมนึงปรากฏว่าผู้ใหญ่อยากผู้ใหญ่เนี่ยโครงการหรือหน่วยราชการเนี่ยมีการทำกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงซึ่งเขาก็ทำกิจกรรมของผู้ใหญ่ไปแต่เด็กอ่ะสามารถเขาเรียกว่าเข้าไปแจมเข้าไปร่วมด้วยไม่ใช่ใช้เงินไม่ใช่เด็กใช้เงินนะคะแต่เข้าไปร่วมในกิจกรรมนั้นเป็นติ่งในกิจกรรมนั้นอย่างเช่นยกตัวอย่างนะคะว่าหน่วยราชการเนี่ยเขามีอาจจะมีเทศกาลงานบุญเทศกาลเผยแผ่ประชาสัมพันธ์ใดๆอย่างเงี้ยค่ะเด็กก็สามารถที่จะขอเข้าไปอาจจะเป็นทำกิจกรรมใดๆซึ่งไม่ใช่เป็นกิจกรรมหลักก็ได้ขอให้เป็นกิจกรรมเสริมของกิจกรรมผู้ใหญ่นั้นได้ไหมคะหมวด
0: ก็เอาอย่างงี้ให้มันเห็นง่ายชัดขึ้นสมมติว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วมันเป็นการประชุมเพื่อเด็กจัดทำกิจกรรมแผนงานโครงการเนี้ยก่อนมันจะเข้าพรรษา
1: ค่ะน่ะ
0: แล้วถึงจะทำง่ายทำได้เนี่ยเด็กเนี่ยเขาอาจจะเข้าจัดทีมเข้าไปจัดทำความสะอาดเรียบร้
1: อ
0: ยหรือให้มีความพร้อมในการที่จะ
1: วัด
0: จะมีงานเข้าพรรษากับแห่เทียนอย่างเงี้ยมันใช่เลยแล้วก็เอาหลังจากนั้นคนระหว่างพรรษาพระเข้าพรรษาเนี่ยในหมู่บ้านเนี่ยเขาต้องเอาสมมติว่ามาเก็บทำความสะอาดตามถนนตามซอยเนี่ยเดือนละครั้งเห็นไหมครับแล้วก็รอออกพรรษาจัดเข้าวัดอีกแล้ว
1: ค่ะนั่นคือเรียกว่ารอสมการนะคะอย่างที่พูดแล้วค่ะว่าเด็กเนี่ยจะเป็นฝ่ายคิดเองที่เราพูดมาทั้งหมดอ่ะมันไม่ใช่เป็นไกด์ไลน์แล้วเราจะไม่พยายามจะผลักขับเคลื่อนให้เด็กคิดอย่างนี้นะคะเพียงแต่อันนี้เราคุยกันถึงเคสประสบการณ์ที่ผ่านมาแต่ว่าอย่างที่พูดว่าเรื่องนี้เราจะไม่ไกด์ไลน์เด็กเลยแต่เราจะให้เด็กคิดเองอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าอันนี้คือเป็นวัดยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนเนี่ยจัดกิจกรรมอะไรสักอย่างนึงเนาะหมวดมันก็จะมีกิจกรรมที่มันเป็นแบบว่าในประเพณีอย่างเงี้ยเด็กก็อาจจะไปขอครูว่าเขาขอเพิ่มกิจกรรมเขาในสิ่งที่เขาอยากจะทำเพื่อสาธารณประโยชน์เนี่ยเข้าไปได้ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นลักษณะที่ว่าการรอเวลาก็คือว่ารอเวลาที่มีกิจกรรมที่เขาทำเรื่องนี้เราสามารถที่จะไปทำกิจกรรมเสริมเข้าไปได้ถูกไหมคะหมวด
0: คือเอาขอย้ำนะพี่น้องฟังตามให้ดีนะเด็กเข้าไปเตรียมสถานที่วัดเข้าพรรษาออกพรรษาอย่าไปมองเล็งเห็นผลว่า เด็กจะต้องทำให้ได้ถ้าสำเร็จนะ
1: ใช่
0: เราสิ่งที่อยู่ในใจของเราเราหวังเพียงให้เด็กเข้าวัดให้เด็กเข้าวัดได้รู้จักวัดได้รู้จักโบสถ์ได้รู้จักกุฏิพระรู้จักหอไตรรู้จักหอระฆังรู้จักไหว้ยกมือไหว้พระ
1: ค่ะ
0: นี่
1: ใช่ค่ะยกตัวอย่างเช่นว่าสมมติว่าโรงเรียนเนี่ยจัดเทศกาลกิจกรรมเรื่องเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์นะในการสร้างแสดงความจงรักภักดีใดๆอย่างเงี้ยค่ะเราก็สมมติว่าเด็กอ่ะขอทำกิจกรรมเข้าไปซึ่งสมมติว่าผู้ใหญ่ให้ความเห็นชอบแล้วว่าให้เด็กทำกิจกรรมนี้ได้แต่อย่างที่พูดอะค่ะว่าหน่วยงานพี่เลี้ยงอย่างโรงเรียนเนี่ยก็อยากไปหวังว่าเด็กจะต้องทำให้ประสบความสำเร็จหรือทำแล้วเกิดผลใดๆแต่เพียงแต่ว่าถ้าเด็กร้องขอที่จะทำนั่นคือด้วยใจละข้อที่สองคือถ้าเด็กขวนขวายที่จะศึกษาหาความรู้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสถาบันพระมหากษัตริย์เรื่องศาสนาเรื่องประเพณีวัฒนธรรมเนี่ยเด็กเขาจะซึมซับหรือว่าอย่าเพราะว่าเด็กขอทำเองหมายความว่ามันไม่ได้ถูกผลักดันจากผู้ใหญ่หรือไม่ได้ถูกบังคับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเด็กอยากจะทำเองเขาจะขวนขวายศึกษาเองถูกไหมคะหมวดศึกษาว่าท่านนี้เป็นใครท่านนี้เป็นยังไงแล้วก็ท่านสร้างคุณูปการประโยชน์แก่ประเทศไทยยังไงแล้วก็เด็กจะทำไปสมมุติว่าทำแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกตาถูกใจอาจจะบกพร่องบ้างเราต้องยอมนะคะต้องบอกก่อน
0: ทีนี้จะพูดต่อละว่าแล้วกองกลางของเด็กกลุ่มนี้ท่านมาพิบาลพิทักษ์ถิ่นเนี่ยเขาจะต้องไปใช้รวมกับหมู่บ้านไหมไม่ใช่ครับเราจะสอนให้เขารู้จักบริหารจัดการเงินซึ่งมาเป็นค่าใช้จ่ายหรือเป็นกองกลางของเขาโดยเฉพาะแยกส่วนก็จะต้องให้เขากำหนดระเบียบไม่ต้องเยอะแยะหยุมหยิมเหมือนคนโตเอาตามใจของเขานั่นแหละง่าย
1: ๆ
0: ว่าทำอย่างไรให้มันบริหารจัดการแบบโปร่งใสสุจริตอย่างนี้เป็นต้น
1: ใช่ค่ะ
0: เสร็จแล้วเนี่ยให้พาให้คนพี่เลี้ยงที่เป็นผู้ปกครองหรือพี่เลี้ยงที่เป็นตำรวจเป็นปลัดอำเภอเนี่ยพาไปเปิดบัญชี
1: ค่ะ
0: ต้องมีไปเปิดบัญชีนะต้องมีรับค่าราชการ
1: ค่ะ
0: ไปเปิดบัญชีให้เขาพอเปิดบัญชีแล้วเนี่ยพอเขามีบัญชีในมือแล้วมีเงินจากกองทุนแม่หรือกองทุนของหมู่บ้านหรือพี่เลี้ยงระดมกันมาคนละ100 200ได้500เปิดบัญชีเนี่ยมันจะทำให้เกิดกระแสตื่นตัวของเขาอยากจะหาเงินมาให้เพิ่มได้มากกว่านั้น
1: ก็คือหมายความว่าจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่พูดนะคะว่าการขับเคลื่อนเยาวชนนะคะเราขับเคลื่อนภายใต้หลักธรรมาภิบาลแต่เราจะไม่ได้พูดเลยว่าหลักธรรมาภิบาล1 2 4แต่แน่นอนว่าเมื่อมีบัญชีมันก็ต้องโปร่งใสอย่างที่บอกเราไม่ต้องใช้จำเป็นที่จะพูดว่าเอ้ยเราต้องใช้ชีวิตเราต้องบริหารจัดการเครือข่ายแบบโปร่งใสค่ะสอนเขาไปเนี่ยเขาจะรู้ว่าการเปิดเผยการเปิดเผยบัญชีการคิดระเบียบมันก็คือเคารพกติกามันจะอยู่ในหลักธรรมาภิบาลโดยที่เด็กยังไม่ได้นับด้วยซ้ำไปว่าหลักธรรมาภิบาลมีกี่ข้อแต่ในขณะเดียวกันน่ะเขาได้ขับเคลื่อนโดยเขาเรียกขับเคลื่อนโดยพฤติกรรมโดยพฤตินัยของเขาว่าไปเรียบร้อยแล้ว
0: ครับคือระเบียบเนี่ยเราเอาง่ายๆนะไม่ต้องไปถึงระเบียบราชการนะหรือระเบียบของกองทุนแม่นะเอาง่ายๆว่าคุณมีกองทุนชื่ออะไรได้มาจากไหนจำนวนเท่าไหร่ใช้จ่ายไปเท่าไหร่ทำอะไรกิจกรรมอะไรบ้างแล้วเหลือเท่าไหร
1: ่
0: เอาแค่นี้พอ
1: ค่ะ
0: เอาแค่นี้พอ
1: ซึ่งเราเนี่ยจะเป็นลักษณะที่ไกด์ไลน์แบบนั้นแต่ว่าเด็กสมมติว่าเขาไปประชุมกันแล้วเนี่ยเขาจะโอ้โหมอบหมายใครทำแบบไหนชี้แจงแบบไหนอะไรยังไงเนี่ยเราจะรู้สึกว่าสิ่งเหล่านี้ที่มันขาดหายไปก็คือเราไกด์ไลน์เนี่ยปรากฏว่าเด็กอะเติมเต็มก็คือบางครั้งเนี่ยอย่างที่พูดว่าหมวดอาจจะต้องรู้สึกว่าเซอร์ไพรส์เพราะว่าเด็กคิดในสิ่งที่เราไม่คิดไม่ถึงว่าเขาจะทำแบบนี้บริหารจัดการแบบนี้ได้ซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะอย่างที่พูดว่าผู้ใหญ่มีหน้าที่ในการไกด์ไลน์หรือว่าในการที่ให้ข้อเสนอแนะแต่ว่าเราจะไม่บอกทั้งหมดเพราะว่าอย่างที่พูดว่าเพื่อให้เด็กมีทางเดินมีแนวคิดถูกไหมคะมีกติกาหรือว่ามีการประชุมร่วมกันดีกว่าหมวด
0: ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงสุจริตกับเปิดเผยแล้วโปร่งใสทำยังไงตรวจสอบได้ทำก
1: ็
0: คือเวลามีเวทีเข้ามารวมตัวกันครั้งหนึ่งเนี่ยเขาจะต้องมาชี้แจงหรือติดประกาศว่าเราใช้อะไรไปเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่อันนี้ก็คือตรวจสอบได
1: ้ ย่างที่บอกนะคะว่าในกระบวนการทั้งหมดที่ขับเคลื่อนมาเนี่ยมันเป็นแต่เรื่องดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ต้องให้เด็กท่องว่าธรรมาภิบาลมีกี่ข้อมีอะไรบ้างต้องทำอะไรบ้างแต่ว่าเราสอนให้เด็กขับเคลื่อนสิ่งต่างๆโดยสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาจะรู้ด้วยตัวเองมันสำคัญอย่างที่พูดว่าไอ้ที่ว่าไอ้โตไปไม่โกงไปโรงเรียนแล้วห้ามไปลักขโมยเขาน่าไปลักปากกาเขานะมันเป็นหลักของการห้าม
0: คือหลักเลยหลักแล้วเราพูดกันแบบตรง
1: ๆ
0: หลักสำคัญตรงคือเราต้องการให้เด็กเนี่ยมารวมตัวกัน
1: ถูกต้องค่ะ
0: รวมตัวกันแล้วมีความรู้รักสามัคคี
1: ใช่ค่ะ
0: นี่อันนี้สำคัญที่สุด
1: ค่ะ
0: เคารพในสิ่งที่ควรเคารพก็คือผู้อาวุโสสถาบันรัฐชาติศาสนาอะไรพวกนี
1: ้
0: นะรู้จักเคารพแล้วก็คิดเป็น
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: เสนอเป็นจัดทำแผนโครงการที่ตัวเองอยากได้อยากทำเนี่ยทำเป็นแล้วก็ลงมือทำได
1: ้
0: นี่เราต้องการตรงนี
1: ้อีกอันนึงนะคะการที่เด็กรวมตัวกันน่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดที่แม้กระทั่งปัจจุบันผู้ใหญ่หายไปก็คือการเคารพในกติกาหรือเคารพในเสียงส่วนมากเพราะอย่างที่พูดว่าตีกันผัวผะเพราะว่าเราไม่เคารพหรือยอมรับในซึ่งกันและกันแต่ในขณะเดียวกันนะคะแน่นอนว่าเด็กนะคะหมวดที่เราเจอมาบางครั้งเด็กก็ทะเลาะกันเด็กอะวัยรุ่นเด็กเนาะบางทีเข้าวัยรุ่นเขม่นกันเองอะไรกันเองอย่างเงี้ยค่ะแต่เมื่อเราอะให้เขาอยู่รวมตัวกันเรื่อยๆเนี่ยค่ะเราเขาจะรู้ว่าการที่คิดแบบเขาเรียกว่าส่วนรวมอ่ะเพื่อส่วนรวมมองเห็นตรงกลางมองเห็นส่วนรวมมากกว่าตัวตนนะคะแน่นอนว่าต่อไปในอนาคตเขาก็จะเติบโตเป็นผู้ใหญ
0: ่
1: ที่รู้จักว่านั่นคือกติกาเราต้องเคารพเสียงส่วนใหญ่อย่างที่พูดค่ะว่ายุคปัจจุบันเนาะของเราเนี่ยอยู่ในโลกโซเชียลอยู่ในโลกที่ตัวกูของกูพวกกูพวกมึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเราพยายามมากเลยนะคะหมวดเพราะว่ายิ่งถ้าเด็กขับเคลื่อนกิจกรรมต่อไประยะยาวอย่างที่หมวดพูดค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นใดๆสังเกตไหมคะว่าหมวดต้องการให้นัยยะของหัวใจหลักของการขับเคลื่อนทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นกระบวนการชุมชนเข้มแข็งหรือกระบวนการสร้างเยาวชนคือหมวดต้องการให้มีการรวมตัวกันอย่างต่อเนื่องเป็นหลัก
0: ครับ
1: ไม่ได้หวังผลถึงว่าจะต้องรวมแล้วประสบความสำเร็จ
0: ครับ
1: รวมแล้วต้องแบบว่าทำใดๆที่มันโอ้โหใหญ่โตมโหฬารไม่ใช่นะคะ
0: เพราะเด็กมันมารวมตัวกันทัก 3-4 ครั้งเนี่ยวันแค่เดือนละครั้งนะครับขอบอกก่อนไม่ใช่ซ้ำซากเดือนละครั้งมาพบกันครั้งแล้วจะเป็นวันไหนให้เขาสื่อกันเอง
1: นั่นแหละ
0: ไม่ใช่เรา
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: ทีนี้พอ 3-4 เดือนเนี่ย คนที่เป็นหุ้นส่วนหน่วยงานที่เป็นหุ้นส่วนกับคนในหมู่บ้านซึ่งมาแอบดูเนี่ยเกิดอะไรขึ้นครับโอ้โหคนในหมู่บ้านเนี่ยพอเห็นแล้วเขารู้สึกว่าซาบซึ้ง
1: ใช่
0: รู้สึกว่าน้ำตาคอ
1: ค่ะ
0: อยากจะโอ้โหเครื่องดื่มโหลนึงขนมสองกล่องสองลัง
1: ค่ะ
0: ทำลงแรงทำขนมเองทำข้าวเองนะข้าวต้มเองมาเลี้ยงเด็กจนกินเหลือเฟืออันนี้คือและคนภายนอกอ่
1: ะ
0: ที่ทำลงนามเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์กันไว้หน่วยงานต่าง
1: ๆค่ะ
0: เขารู้สึกเห็นการเปลี่ยนแปลงของเด็กเขารู้สึกรักแล้วรักเหมือนลูก
1: ใช่ค่ะ
0: เขาก็ต้องไปดูในองค์กรเขาว่ามีอะไรบ้างที่จะมาสนับสนุนเด็กได
1: ้
0: บางหน่วยก็เอาของขวัญมาในวันเด็กบางหน่วยก็เอาโครงการเล็กๆน้อยๆได้เงินมาให้เขาให้เด็ก
1: ซึ่งอย่างที่บอกค่ะที่บอกว่าการขับเคลื่อนงานอย่างที่หมวดพูดไว้นะคะว่าการขับเคลื่อนน่ะมันอาจจะต้องเป็นลักษณะที่เด็กขับเคลื่อนจนมองเห็นภาพรวมตัวกันประมาณสักอย่างเช่นบอกว่า 4-5 เดือนเมื่อเวลาขับเคลื่อนไปณจุดๆนั้นนะคะทุกอย่างเนาะมันจะเหมือนกับว่ามันมีมิติใหม่แล้วก็ผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยจะรู้สึกซาบซึ้งเพราะอย่างที่พูดนะคะว่า 4-5 เดือนเนี่ยหวังผลถึงพฤติกรรมเด็กได้4-5 เดือนเนี่ยหวังผลถึงว่าการรวมตัวกันเนี่ยเกิดขึ้นได้จริงละเพราะนับจากเนี้ยไปอ่ะเด็กเนี่ยค่ะจะเป็นคนหากิจกรรมแล้วอยากทำเพราะว่าเขาอยากทำเขาสนุกอะค่ะจนบางครั้งอย่างเช่นยกตัวอย่างที่เราเคยทำกิจกรรมอ่ะเวลามันถึงเทศกาลใดๆอ่ะเด็กก็จะไลน์มาถามโทรมาถามว่ามีกิจกรรมแบบจะทำอะไรอย่างเงี้ยในชุมชนอะไรอย่างเงี้ยเขาอยากจะทำกิจกรรมในชุมชนสังเกตได้เลยว่ามันเริ่มจะเป็นลักษณะที่ว่าเด็กเนี่ยขวนขวายที่จะทำกิจกรรมบางทีเลยเนาะเลยแม้กระทั่งอย่างเช่นว่าอาจจะเป็นทางการสักเดือนนึงแต่เด็กเขาอาจจะรวมตัวกันในภารกิจอื่นใดอ่ะ อีกก็ได้อย่างที่บอกอะค่ะว่าเด็กอะเขาเมื่อการรวมตัวกันเกิดขึ้นแล้วสิ่งที่สำคัญที่เราเห็นจริงๆเลยคืออะไรไหมคะเคยได้ยินผู้ใหญ่พูดว่าเด็กทิ้งมือถือขโมย
0: อันนี้เราจะเห็นเอง
1: ค่ะ
0: เราจะเห็นเอง
1: เด็กจะทิ้งมือถือนะคะแล้วเมื่อเด็กจะทิ้งมือถือปั๊บอะเด็กจะรู้ว่าการเล่นเกมมือถือกับการทำกิจกรรมสนุกกว่า
0: พอผมสองคนพูดกันมาถึงตรงนี้เริ่มมองเห็นหรือยังครับว่ารักตัวเองรักถิ่นที่อยู่เริ่มมองเห็นแล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อย่างที่เขาจะรักตัวเองรักถิ่นรักตัวเองเนี่ยเขาจะรักตัวเองในกิจกรรมในเวที
1: ใช่
0: รักถิ่นที่อยู่เนี่ยเขาจะรู้สึกรักถิ่นที่อยู่ตอนที่เขาไปทำกิจกรรมตามแผนโครงการ
1: ค่ะใช่ค่ะ
0: จะมองเห็นชัดขึ้น
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: แต่ว่าจะเห็นชัดไม่ชัดบุคคลสำคัญคือองค์กรภายนอกกับพี่เลี้ยง
1: ค่ะ
0: ถ้าแทรกแซงเมื่อไหร่หรือไปคิดแทนเมื่อไหร่มันอาจจะล้มกลางทาง
1: ค่ะก็คือต้นไม้นะคะก็จะไม่เป็นต้นไม้โตแต่เป็นต้นไม้ที่เขาเรียกว่าไม้ดัดที่แกรนที่แคะสวยงามก็จริงค่ะแต่แกรนแคะแต่ไม่ใช่เป็นต้นไม้ใหญ่ที่เป็นที่พักอาศัยให้กับนกกาอาศัยเป็นร่มเงาเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยค่ะอย่างที่พูดค่ะหมวดคือเวลาก็หมดแล้วอย่างที่เราพูดเนาะว่าเราอยากจะลงดีเทลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเราอาจจะต้องไปคุยใน EP หน้านะคะว่า EP หน้าเนี่ยก็คืออาจจะต้องมาลงลึกรายละเอียดจริงๆอ่ะเราซักซ้อมกันว่าเราจะคุยมากกว่านี้แต่ปรากฏเห็นไหมคะว่าเราลงรายละเอียดเยอะๆเนี่ยมันก็จะเหมือนกับว่าบางอันเราก็ไม่ได้พูดใน EP นี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปคุยใน EP หน้าอ
0: ัน
1: นี้ก็คือเวลานะคะก็หมดลงแล้วนะคะพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะค่ะเราก็ทิ้งท้ายไว้อย่างเดิมนะคะทำมันจะเลสุจริตตังจงทำหน้าที่ให้ดีที่สุดโดยสุจริตใจความสำเร็จและความงดงามจะคงอยู่ตลอดไปค่ะสวัสดีค่ะ
2: พลังศรัทธาพลังล่าทุจริต

0: านการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่การรักษาตัวโรคไข้เลือดออกให้รับประทานยาลดไข้ควรใช้ยาพาราเซตามอลห้ามกินยาแก้ปวดชนิดรุนแรงยาคลายกล้ามเนื้อยาลดการอักเสบควรดื่มน้ำมากๆหากผู้ป่วยมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้ออาเจียนสั่นเวียนศีรษะหน้ามืดต้องพบแพทย์โดยด่วนสำหรับร้านขายยาและคลินิกขอความร่วมมือห้ามขายและจ่ายยาที่ใช้กันโดยทั่วไปในการรักษาอาการปวดลดการอักเสบและลดไข้ให้กับผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกควรแนะนำให้ไปรักษาที่โรงพยาบาลทันทีด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรี
2: สำนักงานคปภ.มีภารกิจหลักในการกำกับดูแลให้ธุรกิจประกันภัยดำเนินไปอย่างถูกต้องตามหลักธรรมาภิบาลส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงระบบประกันภัยได้ในทุกมิติคุ้มครองสิทธิผู้ทำประกันภัยให้ได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงพร้อมอยู่เคียงข้างทุกคนในทุกช่วงเวลาของชีวิตทุกเรื่องประกันภัยโทรสายด่วนคปภ.1186เว็บไซต์ oic.or.th line official @oic_connect และสำนักงานคปภ.จังหวัดทั่วประเทศคปภ.คุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
3: ก่อนจ่ายเบี้ยประกันภัยรถยนต์อย่าเพิ่งรีบโอนเงินตรวจสอบตัวแทนหรือนายหน้าประกันภัยให้ถูกต้องผ่าน LINE @OIC Connect หรือเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยและควรโอนเงินเข้าบัญชีบริษัทประกันภัยเท่านั้นไม่โอนเข้าบัญชีส่วนตัวของตัวแทนพร้อมเก็บหลักฐานการชำระเงินไว้ทุกครั้งหากพบข้อเสนอเบี้ยประกันราคาถูกผิดปกติหรือการโฆษณาเกินจริงควรตรวจสอบให้รอบคอบก่อนตัดสินใจเพราะตรวจสอบก่อนจ่ายมั่นใจได้ว่าคุ้มครองจริงสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทรสายด่วนคปภ.1186

0: ต้นได้ด้วยการวางแผนประกันที่เหมาะสมเพราะนอกจากช่วยสร้างหลักประกันให้กับชีวิตและครอบครัวแล้วยังสามารถใช้สิทธิ์ลดหย่อนภาษีได้ตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดทั้งประกันสุขภาพของบิดามารดาลดหย่อนได้สูงสุด 15,000 บาทประกันสุขภาพลดหย่อนได้สูงสุด 25,000 บาทประกันชีวิตหรือประกันสะสมทรัพย์ลดหย่อนได้สูงสุด 100,000 บาทและประกันชีวิตแบบบำนาญลดหย่อนได้สูงสุด 200,000 บาทเริ่มวางแผนการเงินและภาษีตั้งแต่วันนี้เพื่อสร้างความอุ่นใจให้กับตัวคุณและครอบครัว
1: สถานการณ์
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเหตุหายไปแล้ว
5: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ชูศักยภาพไทยเป็นศูนย์กลางเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคสร้างความเข้มแข็งให้ภูมิภาคเติบโตไปพร้อมกัน
6: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการนานาชาติ IEEE Biosensor 2026ณโรงแรมแบงคอกแมริออตมาคีสควีนปาร์คกรุงเทพเพื่อเป็นเวทีให้นักวิจัยนักวิทยาศาสตร์วิศวกรแพทย์นักศึกษาผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญจากภาคอุตสาหกรรมทั่วโลกร่วมนำเสนอความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านไบโอเซนเซอร์พร้อมแลกเปลี่ยนความรู้สร้างเครือข่ายความร่วมมือและผลักดันผลงานวิจัยจากห้องปฏิบัติการสู่การประยุกต์ใช้จริงและการต่อยอดเชิงพาณิชย์โดยนายยศชนันท์กล่าวว่าการที่ประเทศไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมในครั้งนี้นับเป็นโอกาสสำคัญในการแสดงศักยภาพของประเทศไทยและเป็นการแสดงความพร้อมเพื่อยกระดับบทบาทของประเทศไทยในฐานะศูนย์กลางความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูงของภูมิภาคโดยประเทศไทยพร้อมจะทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางและประตูเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อแบ่งปันองค์ความรู้และเครื่องมือต่างๆสร้างความเข้มแข็งทางวิทยาศาสตร์ให้ทั้งภูมิภาคเติบโตไปด้วยกันชาวนันมาลีรายงาน
2: สถานการณ์ฝนตกหนักในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนส่งผลให้สะพานสู่ตองเป้สุดเส้นทางสัญจรถูกตัดขาดโดยขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือจากสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อช่วงค่ำของวันนี้ส่งผลให้ระดับน้ำในลำน้ำสะงาเพิ่มสูงอย่างรวดเร็วประกอบกับมีตอไม้และเศษไม้ขนาดใหญ่ไหลมาติดบริเวณหัวสะพานสู่ตองเป้วัดภูสมานารามบ้านกุ่งไม้สักทำให้กระแสน้ำพัดกระแทกโครงสร้างสะพานอย่างต่อเนื่องจนต่อสะพานเริ่มสุดเอียง

0: เบื้องต้นเจ้าอาวาสวัดภูสมานารามพระภิกษุและสามเณรจึงตัดสินใจรื้อสะพานออกบางส่วนเพื่อลดความเสียหายและลดแรงปะทะของกระแสน้ำแต่ระหว่างดำเนินการกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวได้พัดต่อสะพานจนล้มลงทำให้ไม่สามารถสัญจรข้ามไปมาได้โดยขณะนี้นายพิริยะตวงลาบทวีกิจนายกองค์การบริหารส่วนตำบลปางหมูได้เร่งนำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าสำรวจความเสียหายพร้อมให้ความช่วยเหลือเพื่อแก้ไขและบรรเทาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ใกล้พื้นที่เมืองสุเอตของอียิปต์สำนักข่าว AFP รายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ทางตะวันออกของอียิปต์เมื่อช่วงเช้ามืดวันนี้โดยมีจุดศูนย์กลางอยู่ห่างจากเมืองสุเอตไปทางเหนือราว40กิโลเมตรที่ความลึกใต้พื้นดินประมาณ10กิโลเมตรโดยแรงสั่นสะเทือนสามารถรับรู้ได้ในหลายพื้นที่รวมถึงกรุงไคโรและเมืองเอลอาริสใกล้ชายแดนฉนวนกาซาอย่างไรก็ตามเบื้องต้นยังไม่มีรายงานผู้เสียชีวิตผู้ได้รับบาดเจ็บหรือความเสียหายรุนแรงด้านนายคาเลดอับเดลกัฟฟารัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอียิปต์สั่งยกระดับแผนรับมือฉุกเฉินทั่วประเทศพร้อมให้หน่วยกู้ชีพและรถพยาบาลเตรียมพร้อมขั้นสูงสุดทั้งนี้อียิปต์เผชิญกับเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงไม่บ่อยครั้งโดยสถานการณ์แผ่นดินไหวที่รุนแรงที่สุดของประเทศเกิดขึ้นเมื่อเดือนตุลาคมปี2535ซึ่งมีขนาด 5.8 ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า500รายและประชาชนหลายพันคนต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
2: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
3: ่ปูนทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองครองความเศร้าโศกาดูลอัศรุชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: คุณคิดว่าแค่หลับตาก็พอแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วการนอนหลับที่ดีต้องครบวงจรวงจรการ

0: เต็มที่วงจรนี้ประกอบด้วย2องค์ประกอบหลัก1หลับธรรมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ2หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง
1: เส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานยกระดับสะพานข้ามแม่น้ำและอุโมงค์ทางลอดที่มีป้ายห้ามชัดเจนซึ่งเส้นทางเหล่านี้มักมีความเร็วสูงรถจักรยานยนต์ที่มีขนาดเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์

0: ท้องถนนวิธีปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVAซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไรประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
1: You're listening 99.75 Radio Thailand ชลบุรี
2: คุณกำลังฟังสวทชลบุรี FM 99.75

สวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะครับพบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะ11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณนะครับอยู่กับผมนะฮะคณากรประกอบชัยชนะหลากหลายช่องทางนะครับสะดวกฟังช่องทางไหนก็ได้เลยนะครับวันนี้ข่าวแรกเนี่ยก็สดๆร้อนๆนะครับช่วงนี้ต้องบอกว่าสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นก็ค่อนข้างจะร้อนแรงทีเดียวนะครับ7นาฬิกาเศษๆเนี่ยก็เกิดเหตุขึ้นบริเวณสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลานะครับติดตามหลายช่องทางนะบอกว่ามีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธสงครามยิงเข้าไปในพื้นที่โรงพักนั่นแหละนะครับเบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการก็ประสานขอกำลังสนับสนุนเข้าคลี่คลายสถานการณ์นะครับแล้วก็อยู่ระหว่างการปิดล้อมพื้นที่เพื่อความปลอดภัยนะครับก็ถือว่ามีเหตุการณ์อย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นกรณียิงตอนแรกข่าวบอกว่าเกิดขึ้นบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลานะครับแล้วก็ในช่วงเดียวกันเนี่ยนะครับท่านพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็นำกำลังลงไปที่ตากใบนะที่นราธิวาสด้วยนะครับก็ไปติดตามคนร้ายที่ยิงตำรวจเสียชีวิต2นายแล้วก็บาดเจ็บอีกจำนวนมากนะฮะกรณีไปปฏิบัติหน้าที่เข้าจุดตรวจเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดว่างั้นเถอะนะครับก็ต้องบอกว่าเกิดเหตุกันหลายจุดทีเดียวนะฮะในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ทหารเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองแล้วก็ประชาชนในพื้นที่นะครับก็ขอเหตุการณ์นั้นก็กลับมาสงบเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยได้มีโอกาสเคยไปตอนไปทำงานช่อง11หาดใหญ่ตอนปี49ตอนนั้นก็หัวกำลังรุนแรงเลยนะฮะแล้วเหตุการณ์มันก็ดูจะเบาบางลงนะมาในช่วงนี้แหละนะครับก็เกิดหลายพื้นที่แล้วก็มีเจ้าหน้าที่ภาครัฐโดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจเนี่ยนะครับบาดเจ็บเสียชีวิตในช่วงนี้พอสมควรนะเพราะฉะนั้นก็ส่งกำลังใจแล้วก็ใครมีเบาะแสอะไรต่างๆแจ้งทางภาครัฐด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดนะที่จังหวัดยะลานะครับมาสรุปเหตุการณ์นะเมื่อเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะท่านผู้ชมครับก็เรียกว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยมาลงพื้นที่ที่จังหวัดชลบุรีแต่ว่าก่อนที่จะมาเนี่ยวันเสาร์จริงๆท่านไปที่สุพรรณบุรีก่อนแล้วก็จะอยู่ที่นั่นเนี่ยตลอดทั้งวันนะครับจะไปตลาดไปอะไรประมาณนี้นะครับแต่ปรากฏว่าท่านก็เปลี่ยนหมายช่วงบ่ายมาชลบุรีแล้วก็ตอนที่อยู่ที่สุพรรณบุรีเนี่ยท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลก็ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับกรณีฆาตกรรมเนี่ยนะครับ5ศพแล้วก็ฝังดินที่ชลบุรีที่พัทยานี่แหละนะครับว่าก็ถือเป็นเรื่องนายกใช้คำนะบอกว่าเป็นเรื่องอัปมงคลที่คนไทย2คนเนี่ยตอนนั้นเนี่ยยังทราบเบื้องต้นก่อนว่ามีผู้ต้องหา2คนนะครับทำเรื่องเสื่อมเสียทำให้ประเทศไทยเสื่อมเสียชื่อเสียงก็ต้องไปดูกับตาตัวเองว่าทำไมถึงโหดร้ายแบบนี้การลงมือกับชาวต่างชาติหรือว่ากับคนไทย3คนเนี่ยไม่ได้แค่นั้นนะแต่เหมือนเป็นการฆ่าคนไทยทั้งประเทศเลย นะครับเพราะว่าสิ่งที่เราสร้างกับชาวต่างชาติว่ามาเที่ยวประเทศไทยปลอดภัยเนี่ยมันแหลกสลายเลย พูดง่ายๆคือมันเป็นคาบเกี่ยวพอดีนะอันนี้พูดตรงๆก็คือมันเกิดกรณียูทูบเบอร์ชื่อฮัลลุนนะที่เขาไปจอร์เจียแล้วเราก็ไปบอกเฮ้ยประเทศจอร์เจียมันไม่ปลอดภัยนะมีการ อย่างนู้นอย่างนี้ปรากฏว่ามันเกิดที่เราเองเนี่ยโอ้โหแล้วเกิดกับชาวต่างชาตินะครับแม้ว่าชาวต่างชาตินั้นจะเป็นคนที่คือเขามาอยู่เมืองไทยนานแล้วนะมาเรียนเมืองไทยครอบครัวเขาก็มาทำงานอยู่เมืองไทยนี่แหละนะครับแต่ก็โอ้โหมันเป็นเหตุที่แบบรุนแรงมากนะแล้วก็น่าตกอกตกใจนะครับนี่คือช่วงเช้าของวันเสาร์หลังจากนั้นช่วงบ่ายครับภาพต่อไปเลยนะครับก็นายกเนี่ยก็มาที่ชลบุรีเลยนะครับไปที่ตรงห้วยใหญ่นะอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีตรงนั้นเขาบอกว่าในเนื้อข่าวบอกเป็นป่าชักเงี้ยวนะครับทีมข่าวสวทชลบุรีก็ตามไปทำข่าวนี่แหละนะครับจุดแรกเนี่ยนายกก็ไปจุดที่มีการฝังทั้ง2ร่างแล้วก็3ร่างนี่แหละนะครับไปยังจุดนะครับตามภาพก็ไม่ขุดลึกประมาณ1เมตรนะท่านผู้ชมไม่ออกแนวกว้างนะออกแนวลึกแล้วก็
ซ้อนกันประมาณนั้นนะครับนายกก็หลังจากนั้นก็ไปต่อที่สภ.ห้วยใหญ่นะครับไปประชุมนายกก็บอกว่าคนที่แสดงความคิดเห็นกรณีว่าอยากจะให้มีโทษถึงขั้นประหารชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นายกบอกจริงกระบวนการทางกฎหมายเนี่ยก็มีอยู่แล้วนะก็มีอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่ากรณีเนี้ยตอนที่นายกให้สัมภาษณ์ที่ป่านะนะครับก็บอกว่าก็เป็นหน้าที่ของภาครัฐนี่แหละนะของรัฐบาลนี่แหละผ่านกลไกของกรมราชทัณฑ์ของกระทรวงยุติธรรมนะครับที่ต้องดำเนินการสำนวนให้รัดกุมแล้วก็ดำเนินคดีให้โทษสูงสุดว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็แบบนี้เนี่ยการขอพระราชทานอภัยโทษพักโทษต่างๆเนี่ยก็พูดง่ายนะนายกบอกเต็มที่เลยแล้วก็นายกบอกว่าผู้ต้องหาตอนแรก2คนนะป๋องกระทงเนี่ยก็เข้าออกคุกเป็นว่าเล่นนะครับกระทำผิดแบบซ้ำซากนะไม่เข็ดหลาบว่างั้นเถอะนะครับแล้วก็ลกแผ่นดินนายกใช้คำนี้นะนะครับแล้วพอเข้าประชุมกับทีมตำรวจนะนายกก็บอกว่าการนำเสนอข่าวนี้ก็ไม่อยากให้ใช้คำว่านักท่องเที่ยวชาวรัสเซียต้องบอกว่าเป็นสองพี่น้องชาวต่างชาตินี่แหละนะที่คือเขาอยู่ในเมืองไทยนายกบอก7ปีนะแล้วก็มาเรียนเมืองไทยด้วยนะทั้งสองคนก็หน้าตาดีนะนะครับก็ถือว่าเป็นโชคร้ายของทั้งหมดเลยที่ไปเจอคนที่ไม่ดีคือคนไทยเราดีๆทั้งนั้นแหละนะแต่กรณีไปเจอแบบโอ้โหมันแบบต้องบอกว่าเป็นเดนมนุษย์จริงๆนะถ้าตามข่าวที่ฟังกันมาแล้วเราก็คือใครติดตามข่าวนี้สองสามวันเนี่ยก็คงจะเครียดตามอ่ะเพราะมันมีคนที่แบบนิสัยแบบโอ้โหสามารถทำร้ายผู้อื่นได้แบบคือไม่อยากลงดีเทลอ่ะนะทั้ง5ศพแหละนะฮะเพราะว่าเชื่อว่าท่านผู้ชมก็คงทราบอยู่ละนะแล้วผมก็ไม่เคยชอบลงดีเทลแบบนี้นะครับแต่พอเราฟังแล้วโอ้โหมันโหดเหี้ยมจริงๆนะครับแล้วก็คือก็ไม่ควรจะได้ออกมาใช้ชีวิตกับคนทั่วไปนะคนแบบนี้นะฮะส่วนผู้ต้องหารายอื่นๆเนี่ยที่เป็นทีมในป๋องเนี่ยกรณีเนี้ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ดีนะจะบอกว่าถูกบังคับถูกอะไรมันฟังไม่ขึ้นนะผมว่านะเพราะว่าสุดท้ายคุณก็ร่วมกันนะนะฮะทำร้ายผู้อื่นเอาชีวิตผู้อื่นโอ้โหแล้วไม่ใช่ตัวห้าแล้วนายกก็บอกนะว่ามันกำลังขยายผลแล้วก็เชื่อว่าน่าจะมีอีกประมาณนี้ โอ้โหนะครับก็นี่แหละฮะอย่างที่บอกว่าในช่วง 2-3 วันนี้ก็เชื่อว่าข่าวเนี้ยนะเป็นข่าวที่อยู่ในความสนใจนะครับสุดท้ายเจ้าตำรวจก็จับกุมตัวได้ยกแก๊งอ่ะพูดง่ายๆนะครับก็นึกว่าจะจบนะครับเมื่อวานนี้วันอาทิตย์นะครับก็ข่าวต่อไปเลยครับก็คือจริงๆเริ่มจากญาตินะของครอบครัวที่เสียชีวิตพ่อแม่ลูกนั่นแหละนะครับติดต่อพบคุณกันจอมพลังนะครับบอกว่าก็ติดใจการทำงานของเจ้าตำรวจนิดหน่อยว่างั้นเถอะนะครับว่าถ้าเกิดไม่มีกรณีสองพี่น้องชาวรัสเซียนี่แล้วจะเจอหรือเปล่าและจริงๆถ้าเกิดว่าจับกุมได้ตั้งแต่แรกสองพี่น้องชาวรัสเซียก็อาจไม่เสียชีวิตแล้วก็ติดใจคำพูดบางคำของตำรวจนะโรงพักนั่นแหละตอนที่ไปแจ้งคนหายนะครับเมื่อวานก็เลยทางผู้กับสภ.ผู้ใหญ่ก็บอกว่าก็ขอโทษในเรื่องการสื่อสารกับครอบครัวที่อาจจะไม่ได้สื่อสารอย่างดีว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยไม่ได้นิ่งนอนใจนะติดตามสืบสวนสอบสวนอย่างต่อเนื่องตรงนี้สำคัญ นะเวลาเกิดเหตุแบบนี้มันมีคำว่าหายตัวไปหายไปกับกิ๊กหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ซึ่งมันก็แบบคือคนที่เขาเดือดร้อนแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือกับหน่วยงานของรัฐไปแจ้งความนี่คือเขาทุกข์ร้อนทั้งนั้นแหละนะครับแต่บางครั้งเนี่ยถ้าเกิดขาดการสื่อสารที่ดีต่างๆเนี่ยนะไอ้เราก็พูดตามที่เขาบอกนะนะครับมันก็จะเกิดแบบนี้แหละนะฮะคือต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรานะภาครัฐแล้วก็โดยเฉพาะตำรวจนะครับอย่างกรณีเนี้ยชัดเจนก็ดีว่าทางท่านภูมิกับก็ยอมรับแล้วก็ขอโทษไปนะครับนอกเหนือจากนี้นะทางตำรวจภูธรจังหวัดชุมพรเขาก็ออกประกาศเลยนะครับว่าตามที่มีการเผยแพร่ข่าวในโซเชียลนะว่าผู้ต้องหาทั้ง4รายในคดีเนี้ยทั้งพี่น้องรัสเซียแล้วก็3ศพเนี่ยนะครับครอบครัวเนี่ย
บางคนอาจจะเกี่ยวเนื่องเป็นลูกของตำรวจมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเจ้าตำรวจเป็นสายเป็นอะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วนะทั้งพยานหลักฐานพยานบุคคลสืบสวนไม่พบเลยว่า4คนนี้เกี่ยวอะไรกับตำรวจไม่ได้เป็นญาติกับตำรวจคนไหนและไม่ได้เป็นสายไม่ได้ทำงานให้ตำรวจนะครับเพราะฉะนั้นทางตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีก็บอกว่าคดีนี้ยังไงก็ดำเนินการตามหลักฐานตามพยานหลักฐานอย่างเต็มที่ไม่เลือกปฏิบัติแล้วก็จะไม่ช่วยเหลือผู้กระทำความผิดนะครับและจะขยายผลดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องทุกรายด้วยนะครับและหากประชาชนเนี่ยมีข้อมูลมีเบาะแสก็สามารถแจ้งได้นะครับแต่ก็อยากจะฝากถึงประชาชนนะครับว่าก็ขอให้ตรวจสอบข่าวนะครับที่แชร์กันในโซเชียลด้วยอย่าเพิ่งเชื่ออย่าเพิ่งแชร์นะครับนี่เพราะมีการแชร์ว่าเอ๊ะนายป๋องเนี่ยทำไมถึงมีชุดที่คล้ายตำรวจอะไรไม่ซึ่งจริงๆผมก็ไม่เห็นในภาพนะว่าชุดที่ว่าเป็นยังไงแต่ถ้าบอกว่าเป็นเสื้อกั๊กที่เหมือนกับอส.หรือเจ้าหน้าที่หน่วยงานกระทรวงทบวงกรมหรือผมเนี่ยหรือผู้สื่อข่าวใช้เนี่ยอันนี้มันก็ซื้อได้นะในโซเชียลนะท่านผู้ชมครับไอ้ชุดกั๊กแล้วมีอาจจะมีป้ายมีบัตรมีแท็บตีนตุ๊กแกอะไรเนี่ยมันก็ไม่ได้สื่อว่าใส่ชุดแล้วจะเป็นเจ้าหน้าที่นะบางคนก็ไปซื้อมาเองก็ได้เหมือนกันนะครับอ่ะนี่ก็ทางตำรวจภูธรเขาก็ยืนยันนะครับว่าไม่ได้เกี่ยวข้องนี่ก็ดำเนินการอย่างเด็ดขาดแน่นอนนะครับนี่ก็สรุปนะคดีนี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะครับไปต่อที่เรื่องต่อไปครับท่านผู้ชมครับไทยช่วยไทยพลัสนี่ผ่านเดือนใหม่มา 2-3 วันโอ้ดีใจบางคนบอกโอ้พอสักวันที่20ไปปลายเดือนเนี่ยวงเงินหมดรอเมื่อไหร่จะถึงวันที่1ขอใหม่อีกรอบนึงเนี่ยก็มาแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งไปใช้สิทธิ์วันนี้เองนะไทยช่วยไทยพลัส6040นะครับคุณลลิดาพลิตวิวัฒนานะครับรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าไทยช่วยไทยพลัส6040เนี่ยบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนได้ดีเหลือเกิน2เดือนที่ผ่านมานะผ่านไป2เดือนเต็มเนี่ยนะครับมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเนี่ย 86,000 ล้านบาทท่านผู้ชมโอ้โหนะครับปัจจุบันนะมีประชาชนที่ใช้สิทธิ์โครงการนี้26ล้านคนเกือบครึ่งประเทศอ่ะใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสร้านค้านะที่เข้าร่วมโครงการที่มีแอปถุงเงินนะพูดง่ายๆนะ1ล้าน1แสนร้านค้านะครับซึ่งก็คือเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมตั้งแต่คนละครึ่งรวมถึงร้านค้าใหม่เลยที่ลงทะเบียนมาใหม่เลยนะครับยอดใช้จ่ายเนี่ย 86,000 ล้านเนี่ยนะครับแบ่งเป็นประชาชนเนี่ยจ่ายเองเนี่ย 36,000 ล้านและรัฐช่วยจ่าย 49,000 ล้านโอ้โหคน26ล้านคนประหยัดเงินในกระเป๋ารวมกันไป 49,000 ล้านเนี่ยโอ้แล้วก็เงินจำนวนนี้ก็ไปเข้ากระเป๋าร้านค้า1ล้าน1แสนร้านค้า 86,000 ล้านท่านผู้ชมแล้วถือว่าเป็นโครงการที่แบบกระตุ้นเศรษฐกิจได้ดีเดี๋ยวว่าต้นเดือนอ่ะครับไอเดือนแรกเนี่ยนะผมใช้หมดในวันที่12แต่พอเดือนที่แล้วเนี่ยใช้หมดประมาณวันที่20นะเริ่มแบบต้องบริหารเดือนนี้ก็อาจจะท้ายๆเดือนด้วยนะครับนี่แหละครับการใช้จ่ายนี่นะครับท่านผู้ชมครับก็บอกว่าส่วนใหญ่ก็ใช้จ่ายผ่านร้านค้านะครับต่างๆนี่แหละนะครับ 96% นะครับส่วนพวกแอปฟู้ดเดลิเวอรี่นี่ประมาณ 3% เท่านั้นเองนะครับนี่ก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าพอมีโครงการนี้ประชาชนก็สามารถแบบจับจ่ายซื้อสินค้ากระตุ้นนะครับแต่ย้ำนะครับว่าวัตถุประสงค์หลักของไทยช่วยไทยพลัสก็คือมาลดภาระค่าครองชีพของประชาชนในการที่จะออกไปทานข้าวแกงก่อนหน้านี้ก็เสียเองอะเดือนจานละ50เราก็เหลือจานละ20บาทรัฐช่วยจ่าย30แล้วก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปแทนว่าวันนึงทานข้าว3มื้อรวม150จานละ50เงี้ยเช้าเที่ยงเย็นก็เหลือเท่าไหร่เหลือ60บาทก็ประหยัดเงินในกระเป๋าไปเนี่ยเป็นการลด
ภาระค่าครองชีพที่ได้ผลสุดๆอ่ะท่านผู้ชมครับได้ผลมากนะนะครับจนหลายคนบอกโอ้โหแม่เดี๋ยวเดือนนี้แล้วก็เดือนหน้าอีกเดือนเดียวก็จะหมดแล้วนะ อยากให้มีต่อหรือเกินนะครับก็สะท้อนเสียงผ่านโซเชียลต่างๆเยอะๆนะรัฐบาลนี้เขาฟังเสียงประชาชนเวลามีแบบเสียงสะท้อนกันมาเยอะๆเนี่ยเขาก็จะปรับโครงการได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้ก็เช่นเดียวกันผมเชื่อว่าก็น่าจะมีต่อแหละนะเพราะว่ามันถูกใจประชาชนจริงๆนะครับอันนี้ต้องบอกเลยนะแล้วก็ร้านค้าที่ไม่ได้เข้าร่วมโครงการอ่ะในช่วง4เดือนเนี้ยจะได้ดูเลยเทียบเลยยอดขายว่าจะตกลงหรือจะเท่าเดิมถ้าตกลงนะครับหากมีโครงการแบบนี้อีกรอบหน้าเนี่ยก็เข้าร่วมโครงการซะรอบนี้เนี่ยทราบว่ามีหลายร้านค้าเนี่ยไม่เข้าร่วมเพราะว่ากลัวว่าเขาจะมาตรวจสอบเรื่องภาษีซึ่งเขาก็บอกแล้วว่าเขาไม่ทำนะแล้วก็จริงๆมันก็เป็นช่วงระยะเวลาสั้นด้วยมันก็ไม่ได้ว่าจะมาเพิ่มภาระอะไรนะแต่ก็มีหลายร้านค้าที่เลือกที่จะไม่เข้าร่วมโครงการนะครับแต่ถ้า4เดือนเนี้ยยอดขายตกเนี่ยแสดงคนเวลาจะซื้อเขาจะเช็คก่อนว่าร้านนี้มีป้ายไทยช่วยไทยพลัสหรือเปล่าเดี๋ยวว่าคนที่ใช้ประจำจะรู้ไอ้ร้านนี้ใช้สิทธิ์ได้ไอ้ร้านนี้ใช้สิทธิ์ไม่ได้ไม่เอาละไว้รอรอบหน้าใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูนะถ้าเกิดเขามีต่อรอบต่อไปเนี่ยอยากให้ร้านค้าเนี่ยเข้าร่วมกันเยอะๆนะอ่ะไปต่อกัน

หรือเปล่านี่แหละสำคัญนี่แหละครับท่านผู้ชมครับล่าสุดเนี่ยทางสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะสมอเนี่ยเขาก็ไปบุกตลาดสำเพ็งโอ้โหตลาดค้าส่งครับปลีกรายใหญ่เลยว่างั้นเถอะแล้วก็ไปยึดไอ้เจ้าสกุชชี่เนี่ยนะ 19,000 ชิ้นมูลค่ากว่าล้านบาทเลยเพราะอะไรครับเพราะว่าไอ้สกุชชี่เนี่ย 19,000 ชิ้นเนี่ยมีการนำเข้าโดยไม่ได้ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องนะไม่ได้ผ่านมาตรการตรวจสอบมาตรฐานอุตสาหกรรมต่างๆพอนำเข้ามาแบบผิดกฎหมายลักลอบนำเข้ามาเนี่ยนะท่านผู้ชมครับปัญหาคือมันเปื้อนสารก่อมะเร็งแล้วก็พวกโลหะหนักแล้วมันมีสารแต่งกลิ่นสารเคลือบผิวที่ไม่ได้มาตรฐานในที่กลิ่นหอมแบบเนยรูปแล้วมันยังมันแหววๆอ่ะคือซื้อมาหลายเดือนมันก็ยังเป็นอย่างนั้นน่ะคือมันก็ไม่ใช่แปลกนะถ้ามันได้มาตรฐานน่ะแต่ถ้ามันไม่ได้มาตรฐานเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าไอ้นี่เป็นยังไงแต่ล่าสุดเนี่ยนะครับสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขาไปตรวจสอบให้แล้วไงว่ามันไม่ได้มาตรฐานมันมีสารก่อมะเร็งมีโลหะหนักนะครับก็เลยไปยึดที่ตลาดสำเพ็งเนี่ย 19,665 ชิ้นมูลค่ากว่า1ล้านบาทแล้วก็ดำเนินคดีกับผู้ประกอบการด้วยนะครับผู้ประกอบการ1รายแล้วก็ผู้นำเข้าอีก5รายมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนปรับไม่เกิน 500,000 บาทนะครับโอ้โหนี่แหละนะครับท่านผู้ชมครับเพราะฉะนั้นสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเขาบอกว่าเวลาซื้อของเหล่านี้ให้ตรวจดูด้วยที่ป้ายมันน่ะนะฮะถ้ามันมีป้ายนะต้องมีสัญลักษณ์มอกและเดี๋ยวนี้สัญลักษณ์มอกต้องมี QR code หมายความว่าคือมอกนี่มันอาจจะทำปลอมมาได้ไงนะเพราะฉะนั้นก็ต้องมี QR code เพื่อเราสามารถสแกนตรวจสอบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้กับมอกชิ้นนี้ถูกต้องตรวจสอบได้เลยว่าผลิตภัณฑ์เนี้ยล็อตเนี้ยชิ้นเนี้ยผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องแล้วจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั่นก็ต้องเป็นเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้ไปดูผลิตภัณฑ์ต่างๆแล้วเห็นเครื่องหมายมอกแล้วไม่มี QR code แสดงว่าไม่ชัวร์นะถ้าชัวร์รุ่นใหม่ต้องมี QR code ด้วยนะครับจะได้ตรวจสอบได้เพราะฉะนั้นที่ย้ำตรงนี้ก็คือผู้ปกครองที่ลูกหลานโดยเฉพาะเด็กๆนะเด็กอนุบาลอย่างเงี้ยยังชอบเล่นไอ้สกุชชี่นี่อยู่นะถ้าไม่ชัวร์นี่ก็ให้หยุดก่อนแล้วก็แต่ถ้าลูกชอบจริงก็ต้องไปซื้อที่มันผ่านการตรวจสอบอย่างถูกต้องที่มีมาตรฐานที่มีมก.มี QR code ที่ดีซึ่งมันก็จะแพงขึ้นไปนะแต่ไอ้พวกแบบนี้มันถูกไงนะแต่ว่ามันอันตรายแล้วล่ะมีสารก่อมะเร็งมีโลหะหนักไอสารเคลือบผิวที่มันไอกลิ่นปรุงแต่งที่ใส่เข้าไปมันก็อันตรายอีกนะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็ย้ำกับผู้ปกครองนะสกุชชี่อันตรายระวังด้วยนะครับอ่ะไปต่อกันที่เรื่องของ UN นะครับในช่วงสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยก็มีกรณีแองเจลินาโจลี่ด้วยนะแล้วก็มีกรณีของนายทอมแอนดรูสนะครับเขาเป็นเจ้าหน้าที่ UN นะเขาก็มีแถลงการต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนกัมพูชาแล้วเขาก็ประมาณอะไรต่างๆในเรื่องชายแดนพูดง่ายๆว่าสิ่งที่เขาแถลงมามันก็ไม่เป็นคุณกับเราอ่ะเนี่ยเขาก็เข้าข้างกัมพูชาพูดง่ายๆเลยนะครับล่าสุดกระทรวงการต่างประเทศก็เลยมีแถลงการตอบโต้เหมือนกันนะครับอย่างแรกเลยก็คือบอกว่าความขัดแย้งทั้งสองประเทศเนี่ยไม่ได้เริ่มมาจากไทยนะมาจากกัมพูชาคือถ้าจำกันได้ตอนที่แบบเราประกาศว่าปราสาทตาควายหรือขนาดถ้าจำไม่ผิดนะเราจะกั้นสแลนไม่ให้ทางกัมพูชาขึ้นมาละอันนี้ย้อนกลับไปปะทะรอบแรกเลยนะเขาวันนั้นวันพอ6โมงเช้าเขาก็บุกเลยจำได้เราทหารก็ตรึงกำลังหลังจากนั้นเขาก็ยิงจรวดเข้ามาในพื้นที่ชุมชนแล้วก็มาเข้าจุดแรกที่เป็นข่าวใหญ่ก็คือเข้าที่ปั๊มน้ำมันนั่นแหละนะท่านผู้ชมจำได้นะแล้วก็ไปโดนห้างสะดวกซื้อและมีคนเสียชีวิตจอกนั้นแหละนะครับเป็นจุดเริ่มต้นเลยโดยเฉพาะถ้าเป็นคนไทยแล้วเป็นผมว่าเนี่ยพอโดนดอกนั้นเนี่ยมันความสัมพันธ์มันคงจบสิ้นเลยนะครับ

เพราะไปทำกับประชาชนตาดำๆที่ไม่รู้เรื่องจริงก็ไปในปั๊มในร้านสะดวกซื้อนี่แหละฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงการต่างประเทศก็เลยย้ำให้ยูเอ็นทราบว่าความขัดแย้งนี่มันเริ่มมาจากนี่แหละเขมรเนี่ยเขาโจมตีพลเรือนนะประเทศไทยเราไม่เคยโจมตีพลเรือนเขมรเลยนะนะครับเรื่องที่สองเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่ยูเอ็นเขาแถลงนะก็คือเรื่องที่กัมพูชา 650,000 คนเนี่ยไม่สามารถกลับเข้ามาในพื้นที่ชายแดนได้ที่เรายึดครองอยู่ตอนนี้นะนะกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าไอ้ 650,000 คนเนี่ยไม่ใช่ผู้พัดถิ่นแต่เขาเป็นชาวกัมพูชาที่มาอยู่ในพื้นที่ไทยซึ่งไทยเนี่ยเคยเปิดพื้นที่เป็นศูนย์พักพิงชั่วคราวนะฮะจุดใหญ่ๆก็ที่ตราดอ่ะนะหลายคนคงทราบศูนย์ราชการหลุน1นะแล้วก็แถวหนองจานหนองยะแก้วอะไรตรงนั้นอีก3จุดอ่ะใหญ่ๆเลยนะครับแต่พอเหตุการณ์บ้านเขาสงบเมื่อก่อนเขาคือเด็กสมัยนี้คงไม่ทันน่ะนะแต่ถ้ารุ่นผมตอนเด็กๆวัยรุ่นยังทันพวกเขมรแดงเขมร3ฝ่ายเวลาเขามาประชุมเพื่อจะยุติการสู้รบเขามาประชุมที่ประเทศไทยนี่แหละในที่กรุงเทพตอนนี้ก็มีกลุ่มสีหนุคุณเซนพวกเขมรแดงอะไรเนี่ยนะเนี่ยเขาก็รบกันแล้วก็หนีสงครามแล้วก็มาอยู่ในประเทศไทยแต่พอสงครามเขาสงบไอ้พวกนี้ไม่กลับเลยไม่กลับไม่ว่าก็มากันอีกมากันเรื่อยๆนี่แหละหลายแสนคนคราวนี้ก็เราก็รวบยอดรอบนี้เลยก็คือผลักดันกลับไปยูเอ็นบอกว่าประมาณ 650,000 คนที่กลายเป็นผู้พัดถิ่นและต้องการให้คนเหล่านี้กลับมาอยู่ในที่เดิมของเราก็ยืนยันว่าไม่ใช่นะครับที่ที่คุณเคยอยู่มันเป็นประเทศไทยเราให้เป็นศูนย์พักพิงและดันทุลังไม่ยอมย้ายออกไปนะครับแล้วก็ยวนบอกว่าเรื่องกรณีแรงงานด้วยบอกว่าเนี่ยพอเกิดเรื่องเนี่ยคนไทยก็ประเทศไทยก็ผลักดันแรงงานกัมพูชากลับไป 900,000 คนนะครับกระทรวงการต่างประเทศก็บอกเฮ้ย 900,000 คนเนี่ยเขากลับประเทศอย่างสมัครใจนะไม่ได้ถูกผลักดันอะไรก็คือฮุนเซนนั่นแหละเป็นคนประกาศเฮ้ยพี่น้องชาวเขมรไปทำงานอยู่ประเทศไทยทำไมกลับมาสิที่เขมรนี่ก็มีงานเยอะแยะกัมพูชาเนี่ยกลับมาเลยพอกลับไปปรากฏว่าไม่มีงานทำมาสิถูกคุณเซ็นหลอกใช่ไหมฮะแต่เนี้ยไม่มีงานทำอย่างล่าสุดเมื่อคืนเนี่ยนะที่จันทบุรีเขาก็จับคนเขมรที่พยายามลักลอบกลับมาทำงานไทยได้อีกนะครับทางกระทรวงการต่างประเทศก็บอกว่าเนี่ย 900,000 คนเนี่ยนะเขาเดินทางกลับไปเองด้วยความสมัครใจจากคำเชิญชวนของรัฐบาลกัมพูชาแต่กลับไปแล้วไม่มีงานทำอันนี้เราก็ไม่ต้องรับผิดชอบนะหรือเขาบอกว่าตอนนี้ก็อยากให้รับคนทั้ง 900,000 คนเนี่ยกลับมาทำงานที่ไทยอีกก็ไม่ได้แล้วประเทศไทยเราไม่เอาแล้วนะครับไม่อยากได้แล้วนะครับเพราะเราก็มีชาติอื่นมีเวียดนามเข้ามามีอะไรเข้ามาแทนแล้วนะครับเพราะฉะนั้น 900,000 คนนี้ไปแล้วไปรับไปเลยนะครับคงไม่ให้กลับมาแล้วนะครับและกระทรวงการต่างประเทศก็บอกประเทศไทยให้ความสำคัญนะกับเรื่องสิทธิมนุษยชนแล้วก็เคารพเรื่องของกฎหมายมนุษยชนระหว่างประเทศให้ความสำคัญแต่เรื่องนะของการฟื้นฟูความสัมพันธ์เนี่ยมันต้องเกิดจากความร่วมมือของทั้งสองฝ่ายนะครับอย่างจริงใจด้วยนะและภายใต้ข้อมูลที่รอบด้านด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแถลงการนะของประเทศไทยนะแต่พูดตรงๆก็คือพอเราเห็นท่าทีของ UN แบบนี้นะครับเกี่ยวกับเรื่องนี้ผมว่ากระทรวงการต่างประเทศเนี่ยต้องมีแอคชั่นเยอะๆแล้วล่ะนะครับเพราะดูแนวโน้มของ UN หรืออะไรต่างๆเนี่ยคือมันก็เป็นธรรมดานะที่เขาจะต้องเข้าข้างประเทศที่ดูจะอ่อนแอกว่าใช่ไหมส่วนใหญ่จะเป็นอย่างนั้นแหละนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นอย่างนี้เราคงจะต้องชี้แจงกับประชาคมโลกให้มากขึ้นนะเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนอกเหนือจากนี้ครับข่าวต่อไปครับก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของแถลงการของกัมพูชาเหมือนกันเมื่อกี้เนี่ยเป็นของ UN พอ UN เขามีแถลงการออกมาเนี่ยกัมพูชาเขาก็มีแถลงของกระทรวงกลาโหมเขาเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาก็มีการชี้แจงประเด็นนะครับประเด็นแรกก็คือบอกว่าไทยนี่ยังยึดมั่นในการแก้ไขปัญหาชายแดนด้วยสันติวิธี
ผ่านกลไกที่มีร่วมกันนะทั้ง JBC GBC แล้วก็แล้วแต่นะนะครับส่วนประเด็นที่2การที่กล่าวอ้างว่าไทยใช้กำลังยึดครองดินแดนกัมพูชาอันนี้ไทยก็ขอปฏิเสธนะครับว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นไปตามถ้อยแถลงร่วมของทั้ง2ประเทศที่มีทรัมป์เป็นตัวกลางนั่นแหละนะครับ3ก็คือไทยก็พร้อมสนับสนุนการดำเนินงานนะของ JBC นะฮะการทำงานทวิภาคีนะครับเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไทยก็พร้อมใจความร่วมมือกับคณะผู้สังเกตการอาเซียนอย่างโปร่งใสนะครับและสุดท้ายก็ยืนยันว่าสันติภาพอย่างยั่งยืนต้องอยู่บนข้อเท็จจริงไม่ใช่การกล่าวหานะครับสันติภาพจะเกิดขึ้นได้เมื่อข้อเท็จจริงได้รับการเคารพและความร่วมมือเดินหน้าควบคู่กับความไว้วางใจนี่ก็เป็นสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่ดูจะร้อนแรงขึ้นมาแต่ว่าไม่ใช่ร้อนแรงเรื่องการใช้กำลังนะเป็นเรื่องของข่าวสารและช่วงนี้นะครับก็สำคัญทีเดียวนะครับไปตอนที่ข่าวต่อไปครับอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะคุณธีรพัฒน์คัชมาศนะครับเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์สาธารณภัยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเน้นเรื่อง17จังหวัดภาคเหนือให้รับมืออุทกภัยระวังฝนที่จะตกมากกว่าปกติในช่วงนี้นะครับเพราะว่าบอกว่าเดือนสิงหาคมเนี่ยปีนี้นะปริมาณฝนจะมากกว่าปกติโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนและภาคตะวันออกส่วนพอกันยายนและตุลาคมปริมาณฝนจะมีแนวโน้มลดลงและจะไปตกหนักในภาคใต้ช่วงเดือนพฤศจิกายน นะครับเพราะฉะนั้นเดือนนี้จากการพยากรณ์นี่บอกว่าฝนเนี่ยจะมากกว่าปกติเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าเกิดหลายพื้นที่นะครับสถานการณ์ในพื้นที่เสี่ยงก็เช่นจังหวัดเชียงรายนี่ก็เกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำเอ่อล้นตลิ่ง3อำเภอนะครับแล้วก็มีอยู่ที่จังหวัดเพชรบูรณ์ด้วยนะนี่ก็เป็นอีก1จังหวัดนี่ก็มวลน้ำป่าจากหลุมเก่านี่ก็เป็นประจำนะพิษณุโลกนะครับก็เกิดเหตุน้ำเอ่อล้นตลิ่งเข้าท่วมบ้านเรือนของประชาชนเช่นเดียวกันเชียงใหม่นี่ก็ระวังเรื่องฝนตกสะสมนี่ก็ระวังหลายจังหวัดนะครับก็ถือเป็นแนวโน้มยังดีอยู่นะท่านผู้ชมที่มีฝนน่ะแต่ว่าจริงตั้งแต่ต้นปีเนี่ยฟังเรื่องของการพยากรณ์อากาศบอกปีนี้จะเกิดซุปเปอร์เอลนีโญจะแล้งหนักนะครับหลังจากสิงหาเนี่ยพอเข้าตุลาพฤศจิกาเนี่ยพอเข้าหน้าหนาวเนี่ยฝนนี่จะทิ้งช่วงนานนะท่านผู้ชมถ้าเกิดเขาคาดการไม่ผิดนะซุปเปอร์เอลนีโญมันจะเกิดหลังหน้าฝนคือหลังสิงหาเนี่ยพอตุลาพฤศจิกาธันวาคมคือมันจะแบบฝนทิ้งช่วงนานเนี่ยครับเกิดปัญหาภัยแล้งอ่ะว่าเงินเถอะนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ถ้าจุดไหนเก็บน้ำไว้ได้ก็ดีนะถ้ามีฝนเพราะฝนน่าจะเยอะสุดก็คือช่วงเดือนนี้นะครับไปต่อกันที่ข่าวดีๆนะสำหรับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีแล้วกันนะครับกรมราชทัณฑ์เนี่ยเขาร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชนะครับขอเชิญชวนร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะครับในวันนี้แหละนะท่านผู้ชมครับตั้งแต่เช้าจนถึงบ่ายสองก็มีเวลาประมาณ2ชั่วโมงนะที่ห้องสัมมนากรมราชทัณฑ์ชั้น3กรมราชทัณฑ์จังหวัดนนทบุรีนะครับใครที่บริจาคโลหิตนะก็ไปบริจาคได้นะที่กรมราชทัณฑ์ร่วมกับโรงพยาบาลสิริราชที่นนทบุรีนะครับมาต่อกันที่เรื่องของสปป.ลาวครับนี่เขานำทีมเลยนะเข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเจ้าหน้าที่คณะกรรมการประสานงานแห่งชาติว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงินและต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายแห่งสปป.ลาวแล้วก็มีคณะผู้แทนธนาคารพัฒนาลาวนะคือมากันเป็นคณะใหญ่เลยท่านผู้ชมครับมาพบกับนะครับตำรวจสอบสวนกลางเพื่อให้ดำเนินคดีกับโซเชียลมีเดียของไทยเนี่ย3สื่อนะเพราะว่าเขาไปออกข่าวพาดพิงว่าธนาคารลาว Development Bank เนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องการฟอกเงินโอ้โหทางลาวนี่เขาคือไทยลาวนี่ก็พูดง่ายๆว่าก็ใช้ภาษาเดียวกันนะผมไปเที่ยวลาวนี่ก็พูดเนี่ยก็ภาษาเดียวกันแหละนะเพราะฉะนั้นพอเขารับสื่อโหยสื่อของไทย3สื่อไปบอกว่าลาว Development Bank ธนาคาร
พัฒนาลาวพูดง่ายนะมีส่วนเกี่ยวข้องการฟอกเงินโอ้โหเขาอยู่ไม่ได้เลยแล้วก็นำทีมกันมาชุดใหญ่เลยนะท่านผู้ชมมาแจ้งความให้ดำเนินคดีนะครับกับสื่อแต่ว่าในเนื้อข่าวไม่บอกว่าเป็นสื่ออะไรนะแต่มันเป็นสื่อใหญ่สื่อโซเชียลมีเดีย3สื่อของไทยนะครับแล้วก็ให้ติดตามคดีเกี่ยวกับเรื่องของที่มีนักธุรกิจลาวเนี่ยถูกหลอกให้มาดำเนินธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ในไทยด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลเนี่ยท่านผู้ชมก็ต้องระวังด้วยนะเวลาที่มีการผมเห็นช่วงนี้เยอะมากนะมีการโพสต์คือใช้ AI ทำภาพได้ไงแล้วก็บางข่าวนี่มันไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะมันเห็นชัดๆรวมไม่ใช่เรื่องจริงอ่ะแต่บางคนถ้าเกิดว่าไปคอมเมนต์แล้วก็ไปแชร์เนี่ยก็มีโอกาสที่ถูกดำเนินคดีได้เหมือนกันนะหรือว่าคือเวลาเราอาจจะไปกดไลค์นี่ยังไม่เท่าไหร่แต่เวลาไปคอมเมนต์อะไรที่แบบคือท่านต้องคิดนะว่าบางข่าวท่านอาจจะอย่าไปใส่ลมมันมากนะครับอย่าไปคอมเมนต์แล้วอย่าไปแชร์เลยนะฮะถ้าไม่ใช่ข่าวจริงนะอ่ะปิดท้ายอันนี้ข่าวเสริมนะทีมงานนะกับท่านผู้ชมครับก็คือก่อนเข้ารายการเนี่ยนะครับก็เห็นข่าวนี้แหละนะครับสำหรับคนที่ติดตามเรื่องการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะนะครับว่าผู้ที่ผ่านคุณสมบัติ9,500,000 คนเนี่ยนะสำหรับบัตรสวัสดิการรัฐรอบใหม่เนี่ย9,500,000 รายนี้แบ่งเป็นรายเดิมเนี่ย6,300,000แล้วก็รายใหม่3,100,000รายเดิมเนี่ยย้ำว่าไม่มีปัญหาท่านก็ใช้สิทธิ์1ตุลาคมได้เลยนะครับส่วนรายใหม่ที่ยังไม่เคยมีบัตร3,100,000 รายเนี่ยท่านต้องยืนยันตัวตน EKYC ให้เรียบร้อยไปที่ธนาคารนะครับเพื่ออะไรเขาจะได้เชื่อมอะไรต่างๆได้นะครับใน3,100,000 คนที่ต้องไปยืนยันตัวตนเนี่ยยืนยันตัวตนสำเร็จแล้วประมาณ2,100,000 รายเหลืออีกประมาณ900,000 กว่าคนอ่ะ980,000 คนนะครับให้ไปยืนยันให้เรียบร้อยนะครับท่านจะได้ใช้สิทธิ์อย่างราบรื่นนะครับ1ตุลาคมนะครับส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติที่เขาประกาศไปเมื่อ17กรกฎาคมนะประมาณ9,300,000 รายณปัจจุบันในจำนวนนี้นะครับมายื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว4,100,000 ราย4,100,000 รายนะครับและยังไม่ได้ยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์อีกประมาณ5,200,000 รายโอ้โหไม่น้อยนะไม่น้อยเยอะนะครับสัปดาห์ที่แล้วผมก็ทำคลิปเรื่องนี้แหละว่าคนอีกเป็นล้านหลายล้านคนเนี่ยทำไมยังไม่ไปอุทธรณ์นะครับก็ไปอ่านคอมเมนต์แล้วส่วนใหญ่บอกโอ้โหมันยุ่งยากมันอย่างนู้นอย่างนี้และบางส่วนก็คือพูดง่ายถ้าเกิดว่ารัฐยังยืนยันคุณสมบัติเดิมเช่นเรื่องรถเรื่องรายได้เรื่องหนี้ก็คือยังไงก็ไม่ผ่านก็ไม่ไปนะครับเนี่ยแต่ถ้าท่านยัง50-50ว่าเอ้ยยังไม่ชัวร์อะไรเงี้ยท่านไปอุทธรณ์ได้เลยนะยื่นอุทธรณ์ก็ง่ายๆก็คือจะผ่านแอปก็ได้อันนี้ก็สะดวกนะฮะหรือจะไปที่อำเภอก็ได้นะตอนนี้กรมการปกครองเขาสั่งการให้ทุกอำเภอจัดศูนย์บริการแบบ one stop service วันก่อนผมดูคลิปในโซเชียลเขาก็มีเจ้าหน้าที่ประจำการเนี่ยเขาก็มีใบรับยื่นอุทธรณ์สิทธิ์เลยแล้วก็ใบตรวจถ้าเป็นเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาจะมีอยู่นะแบบเบ็ดเสร็จเลยที่อำเภอก็ได้เหมือนกันก็สะดวกนะครับเพราะฉะนั้นอีก5,200,000 รายให้ดำเนินการยื่นอุทธรณ์ทบทวนสิทธิ์ภายใน31 สิงหาคมนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็สำรวจอะท่านผู้ชมครับเช็คดูบางกรณีเขาก็คลายเงื่อนไขให้อย่างกรณีรถยนต์เนี่ยถ้าเกิน20 ปีมอเตอร์ไซค์ถ้าเกิน15 ปีเนี่ยเขาก็ไม่คิดใครที่ติดเรื่องรถเนี่ยท่านผู้ชมท่านยื่นอุทธรณ์ไว้ส่วนหน้าที่ในการไปติดต่อขนส่งเนี่ยล่าสุดเนี่ยท่านไม่ต้องไปแล้วนะครับกรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขาจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติแล้วก็จะข้อมูลให้กับกระทรวงการคลังเองนะโดยเฉพาะใครที่อีก5,000,000 กว่าลายในที่ติดเรื่องรถอ่ะนะครับครอบครองรถเนี่ยท่านยื่นอุทธรณ์สิทธิ์แค่นั้นเองและกรมการส่งเขาจะดำเนินการต่อนะแต่มันก็มีอีกหลายข้อนะอีก8 ข้อนะว่าท่านติดข้อไหนแล้วก็ตรวจสอบแต่ถ้าเกิดคิดว่าดูแล้วยังไงเราก็ไม่ผ่านแน่นะเพราะเขาบอกว่าคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ13ล้าน
180,000 คนเนี่ยที่ได้รอบที่แล้วเนี่ยภายในช่วงเวลา 4-5 ปีที่ผ่านมามีถึงประมาณเกือบ3ล้านคนนะที่ไปซื้อรถยนต์ถ้าท่านเพิ่งซื้อเนี่ยไอ้เนี้ยยังไงก็ไม่ผ่านนะเพราะรถเนี่ยมันต้องเกิน20ปีนะครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านคิดว่าผ่านแน่นอนไม่อุทธรณ์ก็ได้ก็รอใช้สิทธิ์อื่นของภาครัฐต่อไปนะครับอ่ะนี่คือข่าวสารที่มาพูดคุยกันนะฮะในรายการคุยข่าวเรดิโอไลฟ์นะประจำวันนี้พบกันเป็นประจำนะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์11นาฬิกาถึง12นาฬิกาโดยประมาณกับผมคณากรประกอบชัยชนะช่วงนี้หมดเวลาแล้วครับลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากผู้นำสหรัฐเปิดเผยว่าสหรัฐและอิหร่านจะดำเนินการเจรจารอบใหม่ในวันนี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์โมสและโครงการนิวเคลียร์อิหร่านทีมฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1ในการแข่งขันคอนติเนนทัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพ2026ขึ้นนำเป็นจ่าฝูงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: ช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีพร้อมคณะจะเดินทางเยือนประเทศอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในช่วง2วันนี้เพื่อกระชับความสัมพันธ์หารือทางการค้าการลงทุนและหุ้นส่วนยุทธศาสตร์
2: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้เพื่อหารือกับนายปราโบโวสู่บียันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียและหารือแบบเต็มคณะโดยทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนนอกจากนี้ยังเป็นโอกาสที่ผู้นำของสองประเทศจะร่วมกันผลักดันให้อาเซียนมีเอกภาพเข้มแข็งและสามารถรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกอาชญากรรมข้ามชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งนี้อินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจและจำนวนประชากร280ล้านคนมากที่สุดในอาเซียนจึงเป็นทั้งตลาดขนาดใหญ่แหล่งลงทุนสำคัญและหุ้นส่วนที่มีศักยภาพสำหรับผู้ประกอบการไทยการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศจะช่วยเปิดโอกาสให้สินค้าและบริการของไทยเข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียมากขึ้นตลอดจนสร้างโอกาสใหม่ให้กับผู้ประกอบการไทยทั้งรายใหญ่และ SMEกฤษฎาแก้วใสรายงาน
1: ด้านนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศซึ่งมีกำหนดเดินทางติดตามนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีด้วยระบุว่าการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการครั้งนี้เป็นทางการครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีเพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ตามธรรมเนียมปฏิบัติของอาเซียนโดยนายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการหารือระดับผู้นำครั้งที่2ร่วมกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียเพื่อหารือแนวทางขับเคลื่อนความร่วมมือทวิภาคีอย่างรอบด้านโดยเฉพาะด้านความมั่นคงอาชญากรรมข้ามชาติและความสัมพันธ์ระดับประชาชนรวมถึงความร่วมมือในกรอบอาเซียนนอกจากนี้ผู้นำทั้ง2ฝ่ายจะร่วมการประกาศแผนความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ด้วยโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานในพิธีเปิดงานสัมมนาทางธุรกิจไทยอินโดนีเซียและจะเยือนสำนักงานเลขาธิการอาเซียนเพื่อกล่าวสุนทรพจน์เกี่ยวกับวิสัยทัศน์ของไทยต่ออาเซียนด้วยรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิอย่างทั่วถึง
3: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิและการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้ประชาชนดำเนินการได้ทันตามกำหนดผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น 9,500,000 คนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม 6,300,000 คนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่ 3,100,000 คนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยเมื่อวานนี้พบว่ามีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า 2,100,000 คนคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนที่ยังไม่ได้ดำเนินการรัฐบาลเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์สำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติรัฐบาลได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ขณะนี้มีผู้ยื่นคำร้องแล้วกว่า 4,100,000 คนขณะที่ยังมีผู้มีสิทธิ์ยื่นทบทวนได้อีกประมาณ 5,200,000 คนจึงขอเชิญชวนให้เร่งดำเนินการภายในวันที่31สิงหาคมนี้ รัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมทั้งผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐแอปพลิเคชันเป่าตังเว็บไซต์โครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและศูนย์ One Stop Service หรือ OSSณที่ว่าการอำเภอทั้ง848อำเภอทั่วประเทศเพื่อช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ศูนย์ OSS ศูนย์กรมการปกครองจะรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนเครื่องรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนผลิตนาคขวัญแสนสุขรายงาน
1: ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนที่สนใจลงทุนจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลรุ่นออมพลัสผ่านระบบ Bond Connect ซึ่งเป็นช่องทางการออมที่ปลอดภัยผลตอบแทนสม่ำเสมอและมั่นคง
4: นายตรีวิทย์วังวรวุฒิผู้จัดการรักษาการรองหัวหน้าสายงานดูแลด้านการตลาดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าในวันนี้ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเปิดให้ประชาชนทุกคนที่สนใจการออมที่ปลอดภัยมีผลตอบแทนมั่นคงสม่ำเสมอเข้าจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออมพลัสผ่านระบบ Bond Connect ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียมโดยแบ่งเป็น2รุ่นได้แก่รุ่นอายุ3ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 1.8 ต่อปีและรุ่นอายุ10ปีอัตราผลตอบแทนร้อยละ 2.8 ต่อปีสำหรับจุดต่างสำคัญของพันธบัตรระบบ Bond Connect มีความยืดหยุ่นกว่าพันธบัตรแบบเดิมที่สามารถซื้อขายเปลี่ยนมือในตลาดรองได้ทันทีปรับรูปแบบการจองซื้อเป็น Small Lot Firstเริ่มต้นเพียง 1,000 บาทแก้ปัญหาเดิมที่พันธบัตรมักจะขายหมดอย่างรวดเร็วภายในไม่กี่นาทีผ่านพันธบัตรตัวแทนจำหน่ายรวม24แห่งทั้งบริษัทหลักทรัพย์และธนาคารพาณิชย์6แห่งหรือผ่านแอปพลิเคชันการลงทุนสตรีมมิ่งและออมไว้ขณะที่ผลตอบแทนเหมาะสมและสม่ำเสมอจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากทั่วไปนอกจากนี้ยังสามารถนำพันธบัตรไปใช้เป็นหลักประกันในการลงทุนหุ้นหรือนำไปขายต่อในตลาดรองผ่านแอปพลิเคชันได้โดยจะเปิดให้จองจนถึงวันที่5สิงหาคม2569เวลา15นาฬิกานายตรีวิทย์กล่าวว่าการเปิดตัว Bond Connect และพันธบัตรออมพลัสครั้งนี้จะไม่ใช่งานที่จัดขึ้นเพียงครั้งเดียวแต่จะมีการออกพันธบัตรอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นประตูเชื่อมสู่อนาคตในการต่อยอดการออมและการบริหารความมั่นคงของคนไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงนพศรแก้วคำรายงาน
1: อุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงในไทยเติบโตต่อเนื่องสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าจึงแนะนำผู้ประกอบการให้พัฒนาสินค้าอาหารสัตว์เพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมรองรับตลาดโลก
5: นายนันทพงศ์เสียระเลิศพงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าหรือสนค.เปิดเผยว่าอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงไทยยังเติบโตต่อเนื่องจากกระแสที่ผู้บริโภคทั่วโลกให้ความสำคัญกับการดูแลสัตว์เลี้ยงเสมือนสมาชิกในครอบครัวส่งผลให้ความต้องการอาหารสัตว์เลี้ยงคุณภาพสูงและเพื่อสุขภาพเพิ่มขึ้นสำหรับแนวโน้มตลาดโลกกำลังมุ่งสู่สินค้าอาหารสัตว์เลี้ยงเพื่อสุขภาพระดับพรีเมียมในราคาที่เข้าถึงได้จึงเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยในการพัฒนาสินค้าที่มีคุณภาพและตอบโจทย์สุขภาพอาทิสูตรโปรตีนสูงสูตรเสริมภูมิคุ้มกันอาหารสำหรับสัตว์เลี้ยงสูงวัยและผลิตภัณฑ์จากวัตถุดิบธรรมชาติพร้อมยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยและการตรวจสอบย้อนกลับเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในตลาดโลกนอกจากนี้ผู้ประกอบการควรเพิ่มการใช้วัตถุดิบภายในประเทศเช่นไก่ปลาข้าวข้าวโพดและมันสับปะหลังเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรไทยและลดความเสี่ยงด้านต้นทุนควบคู่กับการรักษามาตรฐานตลาดหลักอย่างสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่นออสเตรเลียและยุโรปพร้อมเร่งขยายตลาดศักยภาพเช่นอินเดียอาเซียนและตะวันออกกลางเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างรายได้ให้ผู้ประกอบการเกษตรกรและห่วงโซ่อุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างต่อเนื่องปริมปรัชโสภาภาครายงาน
1: การย่างแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมวิชาการเกษตรเปิดแปลงต้นแบบนำร่องแบ่งพื้นที่ปลูกทุเรียนในสวนยางชู1สวน2ไร่ได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตสร้างรายได้เพิ่มเกษตรกรอย่างยั่งยืน
6: นายโกศลบุญคงรักษาการแทนผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยท.เปิดเผยว่ากยท.ได้ร่วมกับกรมวิชาการเกษตรจัดโครงการนำร่องเปิดตัวแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำภายใต้แนวคิด1สวน2รายได้ยางอยู่ได้ทุเรียนเติบโตณแปลงต้นแบบตำบลบ้านแยงอำเภอนครไทยจังหวัดพิษณุโลก ดยศึกษาความเป็นไปได้ของการจัดสรรพื้นที่เพื่อปลูกทุเรียนควบคู่กับสวนยางพาราที่มีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำหรือสวนยางที่เตรียมโค่นปลูกใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากพื้นที่การเกษตรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดสร้างโอกาสเพิ่มรายได้ให้เกษตรกรพร้อมพัฒนาต้นแบบสำหรับการขยายผลในอนาคตอันจะนำไปสู่การยกระดับภาคการเกษตรไทยให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนในโอกาสนี้กยธ.ได้สนับสนุนทุนส่งเสริมและสนับสนุนการปลูกแทนสวนยางพาราเก่าโดยให้เงินสงเคราะห์สำหรับการปลูกไม้ยืนต้นเศรษฐกิจที่เป็นพืชหลักทดแทนจำนวน 12,000 บาทต่อไร่ในระยะเวลา1ปีทางนี้เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการแปลงต้นแบบการปลูกทุเรียนในสวนยางพาราอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปที่ให้ผลผลิตต่ำสามารถติดต่อขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการยางแห่งประเทศไทยทั่วประเทศชวนันท์มาลีรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการจังหวัดเสี่ยงภัยเฝ้าระวังน้ำท่วมดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากพร้อมกำชับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมสำรองยาและเวชภัณฑ์เพื่อให้พร้อมช่วยเหลือประชาชนหากเกิดเหตุฉุกเฉิน
7: นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีแสดงความห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนโดยกำชับจังหวัดในพื้นที่เสี่ยงภัยยกระดับการเฝ้าระวังภัยธรรมชาติทั้งน้ำท่วมฉับพลันดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากหลังคาดการสภาพอากาศพบว่าในช่วงเดือนสิงหาคมนี้จะมีปริมาณฝนมากกว่าค่าปกติโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตะวันตกพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยงานเตรียมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อย่างรัดกุมโดยเฉพาะกระทรวงสาธารณสุขกำชับให้สถานพยาบาลในพื้นที่เสี่ยงเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินระบบไฟฟ้าสำรองน้ำเชื้อเพลิงและสำรองยาเลือดรวมถึงเวชภัณฑ์ให้เพียงพออย่างน้อย72ชั่วโมงพร้อมทั้งเน้นย้ำให้ดูแลกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดทั้งผู้ป่วยฟอกไตผู้ป่วยติดเตียงหญิงตั้งครรภ์และผู้ป่วยโรคเรื้อรังนอกจากนี้ในช่วงวันนี้ถึงวันที่6สิงหาคมนี้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังแรงคลื่นสูง 2-3 เมตรจึงขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังโดยเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งจนถึงวันที่9สิงหาคมและเรือเล็กบริเวณอ่าวไทยควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้พร้อมขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยติดตามประกาศเตือนภัยจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
0: กองทัพเรือจัดพิธีบวงสวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เตรียมความพร้อมขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และพิธีเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพยุหยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเรือพระราชพิธีคลองบางกอกน้อยซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์โดยเรือพระที่นั่งจำนวน4ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์เรือพระที่นั่งอนันตนาคราชเรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอเนกชาติผู้ชงเรือรูปสัตว์4ลำประกอบด้วยเรือเอกชัยเหินหาวเรือครุฑเหินเห็ดเรือกระบี่ปราบเมืองมารและเรืออสุรวายุพักโดยขั้นตอนการประกอบพิธีประกอบด้วยพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่การอ่านองค์การบวงสรวงแม่ย่านางเรือพระที่นั่งการเจิมเรือก การปิดทองผูกผ้าสามสีคล้องพวงมาลัยโปรยดอกไม้บริเวณโต๊ะบวงสรวงและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงส์พร้อมการแสดงนาฏศิลป์ระบำกรีดาอวยพรจากกรมศิลปากรด้านพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยว่าภาพรวมการเตรียมงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนงานขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่ทั้งนี้กำลังพลทุกคนมีความพร้อมและมุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่เพื่อถวายพระเกียรติสูงสุดโดยการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งและซ้อมใหญ่2ครั้งจะดำเนินการควบคู่กับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิด
9: ตามที่ได้รับรายงานมาทุกอย่างเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเป็นไปตามแผนงานครับก็ไม่มีอุปสรรคขัดข้องใดๆนะครับขณะนี้เป็นการฝึกในแม่น้ำแล้วก็แต่ยังไงก็ตามยังไม่ได้ฝึกเป็นกระบวนใหญ่เป็นการฝึกแยกส่วนไม่ว่าจะเป็นเรือดั้งเรือแซงเรือพระที่นั่งอะไรต่างๆพวกนี้จะฝึกเป็นส่วนๆก่อนส่วนใครส่วนมันแล้วก็เก็บข้อบกพร่องมาปรับปรุงเพราะว่าน้องๆเนี่ยเวลาเขาพายบกกับพายในน้ำมันจะความรู้สึกมันจะต่างกันทุกคนมีจิตอาสาที่จะมาทำเพื่อถวายพระเกียรติแด่พระองค์ท่านอย่างไรก็ตามเราก็ต้องทำการซ้อมย่อย10ครั้งซ้อมใหญ่2ครั้งเนี่ยให้เป็นไปตามแผนงานครับอาจจะเลทไปบ้างวัน2วันก็ต้องให้เป็นไปตามกระแสน้ำ
0: จากนั้นผู้บัญชาการทหารเรือได้เดินทางไปร่วมพิธีบวงสรวงเรือพระที่นั่งและเรือรูปสัตว์ณโรงเรือพระราชพิธีท่าวาสุกรีจำนวน6ลำได้แก่เรือเอกชัยหลาวทองเรือกระบี่รานรอนราบเรือครุฑเตร็ดไตรจักรเรือพาลีรังทวีปเรือสุครีบครองเมืองและเรืออสุรปักษีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
10: ร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ณห้องประชุมตึกนวมหาราชสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยกรุงเทพมหานครโดยก่อนเริ่มกิจกรรมประธานสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยได้นำผู้ร่วมงานน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและยืนถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีจากนั้นเป็นพิธีถวายราชสักการะโดยประธานในพิธีเป็นผู้วางพานพุ่มถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์เป็นลำดับแรกจากนั้นตามด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรสมาชิกและเครือข่ายสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยอาทิสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติสมาคมแม่บ้านเหล่าทัพกรมการจัดหางานรวมถึงกรมประชาสัมพันธ์ร่วมวางพานพุ่มถวายราชสักการะเพื่อแสดงความจงรักภักดีโดยร้อยตำรวจโทมนัสโนนุชกล่าวว่าสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสสัปดาห์วันแม่แห่งชาติเป็นประจำทุกปีเพื่อเทิดพระเกียรติและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมส่งเสริมคุณค่าของสถาบันครอบครัวและปลูกฝังความกตัญญูกตเวทีต่อแม่
11: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระผู้เป็นแม่แห่งชาติผู้ทรงออกอุ้มดูแลราษฎรด้วยความรักและความห่วงใยอย่างหาที่มิเสื่อมคลายทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ประชาชนชาวไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมไทยและการพัฒนาคุณภาพชีวิตสตรีและเด็กพระมหาพระราชคุณอันไพศาลนี้ยังคงสถิตแนบแน่นในดวงใจของประสบนิกรชาวไทยอย่างไม่มีวันเสื่อมคลาย
10: ทั้งนี้ตลอดเดือนสิงหาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันแม่แห่งชาติอย่างต่อเนื่องประกอบด้วยพิธีพระราชทานโล่และประกาศกิตติคุณแก่แม่ดีเด่นแห่งชาติและลูกที่มีความกตัญญูกตเวทีอย่างสูงต่อแม่การดำเนินโครงการน้ำพระทัยพระราชทานใน76จังหวัดการจำหน่ายและรณรงค์ติดดอกมะลิสัญลักษณ์วันแม่แห่งชาติการประกวดงานเขียนเทิดพระคุณของแม่การจัดทำหนังสือวันแม่ แม่แห่งชาติการจัดเลี้ยงอาหารพระราชทานแก่เด็กเยาวชนผู้พิการผู้ยากไร้และผู้ด้อยโอกาสการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ดอกมะลิตลอดจนการจัดคอนเสิร์ตคิดถึงแม่ครั้งที่26เพื่อนำรายได้สมทบกิจการสาธารณประโยชน์และช่วยแม่เด็กและผู้ด้อยโอกาสทั่วประเทศนิตยาคุณสิมรายงาน
0: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเร่งติดตามผู้ก่อเหตุยิงตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบพร้อมดูแลกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที
12: ่พันเอกเอกวริศชอบสุผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนสถานีตำรวจภูธรตากใบขณะปฏิบัติภารกิจตรวจสอบพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดราธิวาสเมื่อวานนี้ทำให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและบาดเจ็บ4นายล่าสุดเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุอย่างต่อเนื่องพร้อมขยายผลจากข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อนำผู้กระทำผิดเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมขณะที่ตำรวจผู้ได้รับบาดเจ็บทั้ง4นายยังคงอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดโดย2นายมีอาการสาหัสและเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์และโรงพยาบาลสงขลานครินทร์นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังได้ควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายซึ่งอยู่ในบริเวณเกิดเหตุเพื่อซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการกฎหมายโดยมีการตรวจร่างกายบันทึกการควบคุมตัวและนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามตามอำนาจหน้าที่ทั้งนี้ผู้ถูกควบคุมตัวยังคงได้รับสิทธิตามกฎหมายและยังถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าแสดงความเสียใจต่อการสูญเสียเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมยืนยันว่าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดควบคู่กับการดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวผู้เสียชีวิตอย่างเต็มที่พร้อมขอความร่วมมือประชาชนแจ้งเบาะแสที่เป็นประโยชน์ต่อการติดตามผู้ก่อเหตุผ่านสายด่วนกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าโทร1341หรือแจ้งหน่วยงานความมั่นคงใกล้บ้านได้ตลอด24ชั่วโมงปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่อำเภอตากใบคุมเข้มความปลอดภัยต่อเนื่องพร้อมประชุมรับมอบนโยบายชุดคุ้มครองตำบลนายกฤษดาสุขสบายนายอำเภอตากใบผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการอำเภอตากใบเปิดเผยว่าขณะนี้อำเภอตากใบได้บูรณาการกำลังร่วมกับตำรวจทหารและฝ่ายปกครองดูแลรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งติดตามผู้ก่อเหตุที่ยังหลบหนีอีก1รายหลังสามารถควบคุมตัวผู้ต้องสงสัยได้แล้ว3รายเพื่อดำเนินการตามกฎหมายส่วนการจราจรบริเวณถนนสายนราธิวาสตากใบช่วงจุดเกิดเหตุฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบยังคงปิดการสัญจรชั่วคราวขณะที่ฝั่งขาออกเปิดให้รถวิ่งสวนเลนพร้อมขอความร่วมมือประชาชนใช้ความระมัดระวังในการเดินทางและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดนายอำเภอตากใบกล่าวเพิ่มเติมว่าวันนี้เวลา 13:00 น.นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสจะเป็นประธานประชุมปลัดอำเภอหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบลกำนันและผู้เกี่ยวข้องเพื่อมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานหลังมีการปรับรูปแบบการทำงานของชุดคุ้มครองตำบลทั้ง51แห่งทั่วจังหวัดโดยในพื้นที่อำเภอตากใบมี6ชุดและเริ่มปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นทางการในวันนี้เพื่อยกระดับการดูแลความปลอดภัยและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ด้านนาวาโทพีรพงษ์วงจิรัตเจริญกุลผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33ขอความร่วมมือประชาชนหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านพื้นที่ที่อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจเพื่อความปลอดภัยและไม่ให้กระทบต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่หากพบเห็นบุคคลยานพาหนะหรือวัตถุต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือโทรสายด่วน191และสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้า1341ตลอด24ชั่วโมงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่สถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสพร้อมยืนยันดูแลสิทธิประโยชน์ตามระเบียบอย่างเต็มที่
12: ผ
13: พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธ์รองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของดาบตำรวจวิทยาชัยพรหมแก้วและจ่าสิบตำรวจตีอัมรานฮะข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรปากใบจังหวัดนราธิวาสที่เสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ตรวจคนเป้าหมายในพื้นที่พร้อมกำชับให้ดูแลครอบครัวผู้เสียชีวิตและตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอย่างเต็มที่ทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตจำนวน3ล้านบาทต่อรายพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน 10,000 และเลื่อนยศสูงขึ้นเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่อีก4รายซึ่งรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างใกล้ชิดดลนภาสุภารสมบัติรายงาน
0: และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเกิดเหตุคนร้ายบุกยิงถล่มสถานีตำรวจภูธรลำใหม่จังหวัดยะลาตำรวจยิงตอบโต้ก่อนคนร้ายหลบหนีโดยไม่มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บ
14: เกิดเหตุกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มและจำนวนพร้อมอาวุธปืนไม่ทราบชนิดและขนาดก่อเหตุใช้อาวุธปืนยิงถล่มเข้าใส่บริเวณด้านหลังของสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ตำบลลำใหม่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาซึ่งเป็นพื้นที่สวนยางพาราและป่ารกทึบขณะเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำใหม่ซึ่งกำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่ภายในสถานีได้รีบนำกำลังเข้าประจำจุดยุทธศาสตร์พร้อมใช้อาวุธปืนประจำกายยิงตอบโต้เพื่อป้องกันตนเองและรักษาความปลอดภัยของสถานีตำรวจส่งผลให้เกิดการยิงปะทะกันนานหลายนาทีก่อนที่กลุ่มคนร้ายจะอาศัยความชำนาญในเส้นทางหลบหนีออกจากพื้นที่ต่อมาสถานการณ์ได้คลี่คลายและเสียงปืนสงบลงเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดหรือ EOD เจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาพร้อมด้วยชุดกู้ภัยแม่กอเหนียวยะลาได้เข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุเพื่อตรวจสอบความปลอดภัยพร้อมเร่งตรวจสอบร่องรอยวิถีของกระสุนเก็บปลอกกระสุนและรวบรวมพยานหลักฐานอย่างละเอียดเพื่อใช้ในการประกอบการสืบสวนติดตามตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุจากการตรวจสอบในเบื้องต้นเหตุการณ์ดังกล่าวทราบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือประชาชนได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่อย่างใดอัมรันเมหะสวทยะลารายงาน
0: ด้านนายอนุทินชาญวิริกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าได้รับรายงานเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วพร้อมย้ำว่าทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายและข้อสั่งการให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรายงานมายังรัฐบาลส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปรามกรมศุลกากรบูรณาการร่วมกับตำรวจตระเวนชายแดนและท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเปิดปฏิบัติการนำสุนัขเคนายตรวจสอบสัมภาระสกัดกั้นการลักลอบขนยาเสพติดทั้งขาเข้าและขาออก
15: นายพันทองลอยกุลนันท์อธิบดีกรมศุลกากรเปิดเผยว่ากรมศุลกากรบูรณาการความร่วมมือกับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนและบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนเปิดปฏิบัติการเซนเอ็นฟอร์เซอร์ยกระดับการป้องกันและปราบปรามการลักลอบขนยาเสพติดเข้าและออกประเทศผ่านช่องทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิขานรับนโยบายเร่งด่วนจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังที่ต้องการสกัดกั้นไม่ให้ประเทศไทยตกเป็นทางผ่านของการขนส่งยาเสพติดไปยังประเทศที่3เนื่องจากปัจจุบันไทยมีโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมที่ทันสมัยและมีที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ใกล้ชิดกับแหล่งผลิตยาเสพติดที่สำคัญของโลกการปฏิบัติงานในครั้งนี้มุ่งเน้นเพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นให้ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นโดยนำสุนัขดมกลิ่นเคนายเข้ามาสนับสนุนการตรวจคัดกรองและบ่งชี้สัมภาระต้องสงสัยทั้งในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าและขาออกมุ่งเน้นการตรวจค้นไปที่เที่ยวบินที่มีความเสี่ยงสูงเป็นหลักโดยอาศัยฐานข้อมูลการคัดกรองผู้โดยสารที่ได้รับความร่วมมืออย่างใกล้ชิดจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมถึงการประสานงานร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อปกป้องสังคมและแก้ไขปัญหาการลักลอบยาเสพติดระหว่างประเทศอย่างเป็นระบบ
16: ส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นเคสทางพาเซลคือพัสดุพันธุ์พัสดุไปรษณีย์หรือคาร์โก้ต้องเรียนอย่างนี้ครับที่เราไม่ได้เอาสุนัขตรวจค้นขึ้นมาปฏิบัติงานที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเนี่ยเพราะว่าเรากังวลในส่วนของผู้โดยสารนะครับผมเรียนตรงๆถ้าไม่เกิดเคสที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอาสุนัขมาดมกลิ่นที่บนท่าเนี่ยบางคนเขาก็อาจจะคอมเพลนได้เราก็กังวลเรื่องนักท่องเที่ยวแต่เพื่อมันเกิดเหตุขึ้นมาแล้วเนี่ยเราก็ต้องดำเนินการนะฮะคือเข้มงวดกดขันขึ้น
15: ด้านพลตำรวจโทรุ่งโรจน์ถากูลปุญญสิริผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนกล่าวว่าตำรวจตระเวนชายแดนพร้อม

0: ฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
2: 12นาฬิกา31นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐเปิดเผยกับผู้สื่อข่าวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาสหรัฐที่ระบุว่าการเจรจาระหว่างสหรัฐกับอิหร่านรอบใหม่จะเกิดขึ้นในวันจันทร์นี้โดยจะครอบคลุมประเด็นช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกและการปลดอาวุธนิวเคลียร์อิหร่านอย่างไรก็ตามผู้นำสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับสถานที่และผู้เข้าร่วมการเจรจารวมทั้งไม่มีการกำหนดเส้นตายสำหรับการบรรลุข้อตกลงความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังจากเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์เปิดเผยว่าอิหร่านและบรรดาประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางขอเวลาเพื่อให้มีการบรรลุข้อตกลงที่จะนำไปสู่การเปิดช่องแคบฮอร์โมสอีกครั้งโดยทันทีและสมบูรณ์ครบถ้วนรวมทั้งยุติภัยคุกคามจากโครงการนิวเคลียร์ของอิหร่าน
3: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำเขตสวัสดในจังหวัดไคเบอร์ปักตูนควาทางตะวันตกเฉียงเหนือของปากีสถานเมื่อวานนี้ที่ยืนยันว่ายอดผู้เสียชีวิตจากเหตุระเบิดฆ่าตัวตายบริเวณด้านนอกสถานีตำรวจแห่งหนึ่งในเขตสวัสด์เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย13รายในจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ5นายและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีก18รายส่วนผู้ก่อเหตุคาดว่าเสียชีวิตแล้วขณะที่นายกรัฐมนตรีเชบาสชารีฟแห่งปากีสถานแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อเหตุการณ์ระเบิดฆ่าตัวตายดังกล่าวพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำทุกวิถีทางเพื่อจับกุมผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการก่อเหตุโจมตีในครั้งนี้ด้านกลุ่มเตรีกอีตอลิบานปากีสถานอ้างว่าเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุโจมตีดังกล่าวท่ามกลางสถานการณ์ความรุนแรงบริเวณชายแดนปากีสถานซึ่งมีการปะทะกันอย่างต่อเนื่องในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาโดยมุ่งเป้าไปที่เจ้าหน้าที่กองทัพและตำรวจ
2: ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐยืนยันว่ารัฐบาลสหรัฐร่วมกับรัฐบาลญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนที่อ่อนค่าลงอย่างหนักพร้อมเน้นย้ำว่าสหรัฐจะได้รับผลประโยชน์ด้านการเงินจากการกระทำดังกล่าวและยังเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจโลกแต่เหนือสิ่งอื่นใดคือสัญญาณแห่งมิตรภาพระหว่างสหรัฐกับญี่ปุ่นทั้งนี้หนังสือพิมพ์ Financial Times รายงานเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาว่ากระทรวงการคลังสหรัฐร่วมกับทางการญี่ปุ่นเข้าแทรกแซงตลาดเงินเพื่อพยุงค่าเงินเยนซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบเกือบ30ปีหลังค่าเงินเยนอ่อนค่าลงมาอยู่ที่ 163.24 เยนต่อดอลลาร์สหรัฐเมื่อเดือนที่แล้วซึ่งอ่อนค่าที่สุดนับตั้งแต่ปี2529เนื่องจากอัตราดอกเบี้ยของสหรัฐที่ปรับตัวสูงขึ้นราคาน้ำมันที่พุ่งสูงขึ้นและการไหลออกของเงินทุนอย่างต่อเนื่อง
3: สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าสเปนติดตั้งสิ่งกีดขวางลอยน้ำทางทะเลซึ่งมีความยาวประมาณ500เมตรบริเวณแนวชายแดนทางทะเลเมืองเซลตาดินแดนปกครองตนเองของสเปนที่ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งแอฟริกาเหนือเพื่อป้องกันการข้ามพรมแดนทางทะเลที่ผิดกฎหมายหลังเกิดเหตุการณ์ที่กลุ่มผู้อพยพผิดกฎหมายราว 60,000 คนว่ายน้ำข้ามพรมแดนมาจากโมร็อกโกจนส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย72รายอย่างไรก็ตามแม้ว่าผู้อพยพเกือบทั้งหมดเดินทางกลับไปยังโมร็อกโกแล้วแต่เจ้าหน้าที่ตำรวจและทหารยังคงปฏิบัติการรักษาความปลอดภัยซึ่งการหลั่งไหลของผู้อพยพในครั้งนี้ถือเป็นวิกฤตการณ์ชายแดนที่รุนแรงที่สุดของสเปนรวมถึงก่อให้เกิดการถกเถียงทั่วยุโรปอีกครั้งเกี่ยวกับการจัดการผู้อพยพและปกป้องพรมแดนนอกเขตของสหภาพยุโรปต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
4: การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์อาเซียนรายการ CV ครับ2026เล็กแรกที่กรุงฮานอยประเทศเวียดนามทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงสนามนัดสุดท้ายเพื่อตัดสินตำแหน่งแชมป์สนามแรกพบกับเจ้าภาพเวียดนามผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยช่วยกันเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมตบชนะเวียดนาม 3-0 เซต25-18 25-17 และ25-14 คว้าแชมป์สนามแรกมาครองได้สำเร็จสำหรับการแข่งขันสนามที่2จะกลับมาแข่งขันที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีจังหวัดเชียงใหม่ระหว่างวันที่7ถึง9สิงหาคมนี้โดยในวันที่7สิงหาคมจะเปิดสนามพบฟิลิปปินส์8สิงหาคมพบอินโดนีเซียและ9

0: สิงหาคมพบเวียดนามทุกนัดแข่งขันเวลา 16:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่องวัน31ศึก Continental Futsal Championship 2026ที่ยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีนัดที่2ฟุตซอลชายทีมชาติไทยเอาชนะอัฟกานิสถาน6-1คว้าชัย2นัดรวดเก็บเพิ่ม3แต้มรั้งจ่าฝูงของตารางส่วนผลการแข่งขันอีก1คู่เวียดนามชนะนิวซีแลนด์4-1หลังจบเกมโค้ชหมีรักพลสายเนตรงามหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าภาพรวมของเกมถือว่าทีมทำผลงานได้ดีแต่ยังมีรายละเอียดบางส่วนที่ต้องนำไปปรับปรุงโดยเฉพาะในบางจังหวะที่ทีมเร่งเกมมากเกินไปส่งผลให้ขาดจังหวะและทัมมิ่งในการเข้าทำสำหรับโปรแกรมการแข่งขันนัดต่อไปทีมชาติไทยจะพบกับเวียดนามในวันที่5สิงหาคมนี้เวลา 20:30 น.ถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now การแข่งขันฟุตบอลเยาวชน8คนชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยรายการGLO Cup 2026 The Final ณสนามสุพัชราไสซึ่งจัดโดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับมูลนิธิพัฒนาฟุตบอลไทยปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วโดยได้รับเกียรติจากนายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันสำหรับผลการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน13ปีโรงเรียนพระแม่มารีสาธรเอาชนะโรงเรียนปทุมคงคา1-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จส่วนอันดับ3เป็นของ BCCFC ที่สามารถเอาชนะปราณบุรีฟุตบอลอะคาเดมี่2-0ด้านผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในรุ่นอายุไม่เกิน15ปีโรงเรียนปทุมคงคาเอาชนะโรงเรียนกันทรารม2-0คว้าแชมป์ไปครองได้สำเร็จขณะที่รอบชิงอันดับที่3อัสสัมชัญยูไนเต็ดแชมป์เก่าจากปีที่แล้วโดนจุดโทษเอาชนะ BU หนองกี่ FC 3-2หลังเสมอกันในเวลา1-1คว้าอันดับ3ไปครองทั้งนี้นอกจากความสำเร็จบนสนามแล้ว GLO Cup 2026 The Final ยังเป็นเวทีสำคัญในการค้นหานักเตะเยาวชนเข้าสู่โครงการ GLO Star 2026รุ่นละ15คนรวม30คนโดยนักเตะที่ได้รับการคัดเลือกจะเข้าสู่GLO Star Camp เพื่อเก็บตัวและพัฒนาศักยภาพก่อนคัดเลือกให้เหลือรุ่นละ3คนรวม6คนเพื่อรับโอกาสเดินทางไปฝึกฟุตบอลกับสโมสรอาวิสปาฟุกุโอกะประเทศญี่ปุ่นเป็นระยะเวลา6เดือนอีกด้วยศึกฟุตบอลอุ่นเครื่องช่วงปรีซีซั่นรายการ Premier League Summer Series 2026ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาลีดยูไนเต็ดพลิกสถานการณ์จากที่ตกเป็นฝ่ายตามหลังลิเวอร์พูล0-2ในครึ่งแรกก่อนระเบิดฟอร์มในครึ่งหลังรัว4-0แซงเอาชนะไปอย่างสนุก4-2คว้าแชมป์รายการนี้ไปครองได้สำเร็จความเคลื่อนไหวตลาดซื้อขายนักเตะฟุตบอลยุโรปเริ่มที่ทัพสิงห์บลูเชลซีทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษประกาศคว้าตัววาเลนตินบาโก้กองกลางและแบ็คซ้ายวัย22ปีจากสตาร์บูกมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยเซ็นสัญญายาวถึงปี2033ขณะที่ฟาบริซิโอโรมาโน่ผู้สื่อข่าวที่มีความเชี่ยวชาญด้านตลาดนักเตะชาวอิตาลีรายงานว่าปารีสแซงต์แชร์แมงแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีก2ฤดูกาลล่าสุดได้ยื่นข้อเสนอมูลค่า45ล้านยูโรให้กับอาแจกเพื่อคว้าตัวมิก้ากอสและมูลค่า33ล้านยูโรให้กับปาม่าในดีลของไซออนซูซูกิผู้รักษาประตูทีมชาติญี่ปุ่นทั้งนี้ในรายของกอสทาง PSG ได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะเรียบร้อยแล้วในขณะที่ซูซูกิได้รับทราบโปรเจกต์ของสโมสรแล้วและดีลนี้จะขึ้นอยู่กับอนาคตของลูคัสเชวาลิเย่ผู้รักษาประตูมือ1คนปัจจุบันของทีมการแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนามที่4ที่โคราชฮอลล์ชั้น4เซ็นทรัลโคราชจังหวัดนครราชสีมาพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายณภัทรโพผู้ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาประสบการณ์ลูกค้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชร่วมในพิธีผลการแข่งขันในรุ่นใหญ่อายุ2ขวบ7เดือนถึง3ขวบฝ่ายชายที่1เป็นของรัตนวัฒน์พรหมจารีส่วนฝ่ายหญิงที่1เป็นของณภัชนันท์ ปฐมกุลชัยขณะที่รุ่นอายุ2ขวบ1เดือนถึง2ขวบ6เดือนชายที่1เป็นของณัฐีคณินวงชัยและฝ่ายหญิงที่1ได้แก่โยสิตางามละอส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดติดตามได้ที่เว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยาน thaicycling.or.th ทั้งนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานเปิดเผยว่าการปรับรูปแบบการแข่งขันทั้งการขยายช่องทางวิ่งเพิ่มทางตรงปรับเกียร์สตาร์ทเป็นระบบไฮดรอลิกเพื่อให้มีความแม่นยำและทันสมัยได้รับการตอบสนองอย่างดีจากผู้ปกครองและนักกีฬาส่งผลให้มีผู้สมัครกว่า500คนส่วนการถ่ายทอดสดทาง Facebook Live และ YouTube มีผู้รับชมรวมกว่า 20,000 ครั้งเทนนิสเยาวชนนานาชาติสะสมคะแนนเยาวชนโลก World Tennis Tour Junior ระดับ J60 รายการไอโปเปรัก2026ที่ประเทศมาเลเซียในรอบชิงชนะเลิศหญิงเดี่ยวโชติรินแก้วกามือวางอันดับ1ของรายการหวดเอาชนะลันวานัสวาธานีมือวางอันดับ7ของรายการจากอินโดนีเซีย2-0เซต6-3และ6-4คว้าแชมป์หญิงเดี่ยวและคะแนนสะสม60คะแนนโดยเป็นการคว้าแชมป์ที่2ของทัวร์นาเมนต์นี้ต่อเนื่องจากแชมป์ประเภทหญิงคู่ของโชติรินอีกด้วยกอล์ฟเมเจอร์รายการสุดท้ายของปี AIG Women Open 2026ที่สนาม Royal Lytham and St Anne เมืองแลงคาเชอร์ประเทศอังกฤษในรอบสุดท้ายผลปรากฏว่าโปรจีโน่อัธยาธิติกุลโปรสาวไทยมืออันดับ2ของโลกหวดเกินไป2โอเวอร์พา73จากการทำ2เบอร์ดี้และเสียไป2โบกี้กับ1ดับเบิลโบกี้สกอร์รวม2อันเดอร์พา283คว้าอันดับ4ไปครองร่วมกับเนลลี่คอด้าโปรสาวมือ1ของโลกจากสหรัฐส่วนแชมป์ตกเป็นของชิโฮคุวากิโปรสาวจากญี่ปุ่นที่ดวลเพลย์ออฟเอาชนะเอสเธอร์เฮนเซไลท์จากเยอรมนีหลังจบ4วันทำสกอร์รวมเท่ากันที่5อันเดอร์พา279และยังนับเป็นการคว้าแชมป์เมเจอร์รายการแรกในอาชีพของชิโฮคุวากิอีกด้วยปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
2: เป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
3: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
4: ์วันนี้เสนอคำว่าสังหรณ์คำว่าสังหรณ์เขียนสอเสือไม่หันอากาศงองูหอหีบรอเรือนอนเนนกรันสังหรณ์หมายความว่ารู้สึกคล้ายมีอะไรมาดลใจทำให้รู้ว่าจะมีเหตุเกิดขึ้นเหตุที่เกิดมักเป็นเหตุร้ายคำว่าสังหรณ์อาจใช้ประกอบกับคำว่าเทพเป็นเทพสังหรณ์หมายความว่าเทวดามาดลใจให้ฝันหรือใช้ประกอบกับคำว่าลางเป็นลางสังหรณ์หมายความว่าลางที่ดลใจทำให้เชื่อว่าอาจจะมีเหตุดีหรือเหตุร้ายเกิดขึ้นเช่นบางคนเชื่อว่าเขม่นตาซ้ายเป็นลางสังหรณ์ว่าจะได้ลาภคำว่าสังหรณ์อาจเขียนไม่มีนอเนนการันก็ได้แต่ไม่นิยม
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
5: จากวัตถุดิบท้องถิ่นสู่สินค้าสร้างมูลค่าจากท้องทะเลสู่โอกาสที่ไกลกว่าเดิมสินค้าเกษตรและประมง3จังหวัดชายแดนใต้ไม่หยุดอยู่แค่ผลผลิตในพื้นที่แต่พร้อมยกระดับเป็นสินค้าแปรรูปคุณภาพสูงด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและเปิดประตูสู่อนาคตที่มั่นคง3จังหวัดชายแดนใต้พลังความร่วมมือสู่เศรษฐกิจที่เติบโต
6: ขณะนี้เวลา 12:45 นาทีต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบน ข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาและภูเก็ตอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 นาทีต่ำกว่าระดับเรือปานกลาง27เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:46 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:45 นาที
7: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Gift Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีเลือดสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาติไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02263-9600-99ต่อ1150กรมการขนส่งทางบกและสำนักงานขนส่งทั่วประเทศเปิดให้บริการอบรมและสอบใบอนุญาตขับรถสำหรับผู้ขอใหม่ในวันทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนขั้นตอนสำหรับผู้ที่ขอใบอนุญาตขับรถใหม่จะเริ่มตั้งแต่การตรวจสอบเอกสารเข้าอบรม5ชั่วโมงทดสอบสมรรถภาพสอบข้อเขียนและทดสอบขับรถค่าธรรมเนียมสำหรับรถยนต์205บาทรถจักรยานยนต์105บาทผู้ขอใบอนุญาตต้องเตรียมบัตรประจำตัวประชาชนและใบรับรองแพทย์สามารถจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าได้ที่แอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือติดต่อด้วยตนเองณสำนักงานขนส่งทั้งนี้การทำธุรกรรมขอรับหรือต่อใบอนุญาตขับรถต้องติดต่อดำเนินการด้วยตนเองหรือผ่านโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกเท่านั้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน1584ตลอด24ชั่วโมงกรมบังคับคดีรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงานจำนวน5อัตราและเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงานจำนวน6อัตราคุณสมบัติผู้สมัครต้องวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาวุฒิอนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชาและเป็นผู้ที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไประดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูงขึ้นไปของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์ led.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง8สิงหาคม2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณท่านผู้ฟังครับในบรรดาชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบชุดไทยจักรพรรดิถือเป็นตัวแทนของความสูงศักดิ์และสง่างามระดับสูงสุดชุดไทยชุดนี้ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรพรรดิพิมานและถือเป็นหนึ่งในชุดไทยที่วิจิตรบรรจงที่สุดด้วยรายละเอียดการห่มสบาย2ชั้นและงานปักที่ตระการตาสะท้อนภาพลักษณ์ของสตรีชั้นสูงในราชสำนักไทยสมัยโบราณชุดไทยจักรพรรดิมีความคล้ายคลึงกับชุดไทยจักรีในแง่ของโครงสร้างแต่มีความซับซ้อนและหรูหรากว่ามากมีเอกลักษณ์ที่เด่นชัดคือท่อนบนจะมีการห่มสบาย2ชั้นโดยชั้นในห่มด้วยผ้าแพรจีบรองพื้นก่อน1ชั้นส่วนชั้นนอกจะห่มทับด้วยสบายปักลวดลายวิจิตรด้วยดิ้นทองและลูกปัดระยิบระยับชายสบายทิ้งยาวลงไปตามแนวผ้าสิ้นต่อด้วยท่อนล่างที่ต้องนุ่งผ้าสิ้นยกทองจับจีบหน้านางมีชายพกจุดนี้จะเหมือนกับชุดไทยจักรีแต่จะเน้นความหรูหราของลวดลายผ้าที่มากกว่าซึ่งทำให้ดูมีมิติมากกว่าชุดไทยจักรีเนื่องจากเป็นชุดที่ดูอลังการและเป็นทางการสูงจึงมักใช้ในโอกาสพิเศษเท่านั้นตั้งแต่งานพระราชพิธีงานพิธีอภิเษกสมรสและงานเลี้ยงรับรองระดับสูงและเพื่อให้สมกับชื่อจักรพรรดิการเลือกเครื่องประดับจึงต้องครบชุดและทรงคุณค่าโดยชุดทองโบราณได้แก่สร้อยคอต่างหูสังวานปักเฉียงทับสบายรัดแขนพหูรัตน์กำไลข้อมือและเข็มขัดทองส่วนทรงผมจะนิยมเกล้ามวยสูงประดับรัดเกล้าหรือมาลัยดอกไม้สดเพื่อให้สมดุลกับความอลังการของสบายสองชั้นและสำหรับการแต่งหน้ามักเน้นความคมชัดและความผ่องใสของผิวพรรณเพื่อให้รับกับดิ้นทองของชุดท่านผู้ฟังครับชุดไทยจักรพรรดิไม่ใช่เพียงแค่เครื่องแต่งกาย แต่เป็นงานศิลปะชั้นสูงที่รวบรวมเอาภูมิปัญญาช่าง10หมู่ไว้ด้วยกันทั้งงานทองานจีบงานปักเมื่อสวมใส่แล้วจะช่วยส่งเสริมบุคลิกให้ดูน่านับถือสง่างามและเปี่ยมไปด้วยพลังแห่งวัฒนธรรมเป็นอีกชุดที่ทรงคุณค่าและคู่ควรแก่การสืบทอดหากมีโอกาสอันเหมาะสมจึงไม่ควรพลาดที่จะเลือกมาสวมใส่ครับจบบทความประจำวันเรื่องชุดไทยจักรพรรดิความวิจิตรการตาแห่งราชสำนักโบราณเรียบเรียงโดยอรรถพรปานกลัดอานนท์นันตสุคนนำเสนอท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
3: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและอรัญญาชมชื่นอ่าน

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่รายการทั่วทิศถิ่นไทยค่ะวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569นะคะพบกับดิฉันสุภัชรินทร์โพทองนาชานช่างเหล็กและคุณมนชัยจิตทิวงค่ะ
1: วันนี้วันแรกของสัปดาห์แล้วครับแล้วก็เป็นวันแรกของเดือนด้วยนะครับก็ขอต้อนรับผู้ฟังหลังจากหยุดยาวไปนานเลยสำหรับหลายคนรายการเราไม่หยุดก็จริงแต่ว่าเชื่อว่าหลายท่านก็คงจะผ่อนคลายสบายใจกับวันหยุดยาวนานบางคนก็ถือโอกาสช่วงหยุดเป็นฟันหลอช่วงวันศุกร์หรือวันจันทร์เนี่ยก็หยุดยาวไปไม่เป็นไรนะฮะวันนี้สภาพความเป็นจริงกลับมาแล้วขอต้อนรับนะครับไม่เป็นไรมาทำงานประกอบกิจกรรมให้มีความสุขของเราต่อไปและเรารายการทั่วที่ไหนก็อยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังนะครับในการมอบสาระความรู้ที่เป็นไปเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและข่าวสารความเป็นไปด้วยในแต่ละสัปดาห์ที่จะมีประเด็นต่างๆหยิบยกมาฝากกันวันนี้วันจันทร์คุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวแฟนๆรอฟังแล้วก็รอที่จะคุยกับอาจารย์ได้เลยนะครับสักครู่ก็วันนี้นะครับนอกเหนือจากเราแล้วเนี่ยก็จะมีทีมงานเดี๋ยวสักครู่เดี๋ยวคงจะได้ทราบกันนะครับว่าใครเนี่ยว่ามาดูฉากหลังกันสักเล็กน้อยนะครับว่าวันนี้พาไปที่ไหนนะครับวันนี้เนี่ยบรรยากาศก็จะเข้าใจผิดว่าจะเป็นภูเขาไฟฟูจินะครับของญี่ปุ่นนะครับรูปร่างอาจจะมีลักษณะคล้ายคลึงกันก็จริงนะครับแต่ว่านี่คือเมืองไทยเมืองไทยจริงๆเลยนะครับก็คืออยู่ที่อำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาสำหรับฟูจิเมืองไทยเขาขึ้นชื่อแบบนี้เลยนะครับเพราะว่ามีภูเขาที่มีรูปร่างลักษณะเหมือนภูเขาไฟฟูจิหรือว่าฟูจิซังของญี่ปุ่นนะครับซึ่งในส่วนของฟูจิซังเมืองไทยเนี่ยนะครับก็มีเสน่ห์บางอย่างที่ทำให้นักท่องเที่ยวเนี่ยมีความรู้สึกอยากไปเยือนนะครับเพราะว่ามีเขาสวยๆที่มีลักษณะโดดเด่นในช่วงฤดูฝนคือไปเที่ยวช่วงฤดูฝนเนี่ยจะดีเลยก็คือช่วงนี้นี่แหละนะครับเพราะว่าบริเวณพื้นที่เนี่ยก็จะมีแม่ขาวๆปกคลุมบริเวณยอดภูเขาก็ดูคล้ายกับฟูจิซังนะครับต้องไปดูผสมเมฆพูดง่ายๆนะฮะไปดูในบรรยากาศที่มีเมฆครึ้มบ้างนะมันจะสวยแล้วก็ในช่วงฤดูฝนก็จะมีสีเขียวขจีมีป่าครึ้มทีเดียวนะครับเป็นสีเขียวรายล้อมเขาเลยนะครับก็เป็นฟูจิในแบบฉบับของ Southeast Asia ป่าฝนร้อนนั่นเองนะครับใครที่ไปคอนบุรีไปเที่ยวฟูจิเมืองไทยนั้นก็อย่าลืมนะครับที่จะไปวางแผนไปให้ตรงกับงานคอนเสิร์ตเสียงเพลงถิ่นโคราชสืบสารศิลปิน27กันยายนนี้นะครับณศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราชไปดูคอนเสิร์ตกันหน่อยครับเพราะว่าทำไมต้องเป็นที่โคราชเพราะว่าที่โคราชเนี่ยจริงๆแล้วเป็นแหล่งกำเนิดศิลปินนักแต่งเพลงและวงดนตรีที่มีชื่อเสียงของประเทศจำนวนมากนะครับที่ได้สร้างสรรค์ผลงานที่มีคุณค่าสะท้อนอัตลักษณ์วิถีชีวิตและวัฒนธรรมของชาวโคราชมาอย่างยาวนานแต่ปัจจุบันเนี่ยศิลปินและนักดนตรีท้องถิ่นจำนวนไม่น้อยประสบปัญหาด้านโอกาสในการแสดงอาจจะถูก disrupt หรือว่าถูกเบียดขับนะครับโดยการแสดงแบบรุ่นใหม่นะครับที่ทำให้งานของตัวเองเนี่ยต้องลดน้อยลงไปนะครับรายได้ก็เลยไม่แน่นอนขาดระบบสวัสดิการด้วยนะครับการที่จะสืบทอดมรดกทางดนตรีของจังหวัดด้วยภูมิปัญญาด้วยการแสดงแบบพื้นบ้านก็อาจจะมีแรงจูงใจน้อยลงไปเพราะฉะนั้นงานนี้เนี่ยจะเป็นการรวมศิลปินพื้นบ้านวงดนตรีชาวโคราชที่มีชื่อเสียงทั้งหลายนะครับเอามาแสดงนะครับแล้วก็รายได้ที่ได้เนี่ยหลังหักค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจะไปจัดตั้งกองทุนช่วยเหลือนักดนตรีและศิลปินจังหวัดนครราชสีมาที่เจ็บป่วยหรือประสบความเดือดร้อนเพื่อสร้างระบบดูแลศิลปินท้องถิ่นอย่างยั่งยืนนะฟังแล้วอยากสนับสนุนด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าศิลปินท้องถิ่นนี่แหละคือกลุ่มคนที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาทางศิลปะวัฒนธรรมพื้นบ้านมายาวนานนะครับเราก็เห็นควรว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นของที่มีคุณค่าควรจะรับการสานต่อแต่เนื่องจากว่าระบบทุนนิยมมันโหดร้ายมันทำให้กลุ่มคนกลุ่มนี้มองไม่เห็นโอกาสในการที่จะสร้างเงินสร้างรายได้ได้นะเขาก็ต้องละทิ้งอาชีพเหล่านี้ไปอย่างน่าเสียดายเพราะฉะนั้นของดีเนี่ยควรจะได้รับการสืบสานการให้กำลังใจการให้การสนับสนุนเรื่องการเงินแก่กลุ่มคนกลุ่มนี้ถ้ามันจะมีโอกาสนั้นเมื่อไหร่เราก็อยากจะใช้โอกาสนั้นแหละแล้วก็อยากจะส่งเสริมกันตรงนี้นะก็ถือได้ว่ามาเที่ยวได้สัมผัสวงดนตรีท้องถิ่นที่โคราชแล้วก็ยังได้ช่วยสนับสนุนศิลปินพื้นบ้านด้วยครับพี่พั
0: ชใช่แล้วค่ะเรื่องของดนตรีกับชีวิตเนี่ยนะคะมันไปด้วยกันนะคะแล้วก็หาทางไปเที่ยวด้วยแล้วก็ไปสัมผัสบรรยากาศนะคะแล้วก็ไปซึมซับกับเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมดนตรีก็เป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทอดวัฒนธรรมนะคะเดี๋ยวเราจะ มีโอกาสได้พูดคุยกับอาจารย์เนตรดาวเรื่องของสุขภาพนะคะแต่ก่อนอื่นช่วงนี้อยากจะฝากเรื่องของสภาพอากาศนิดนึงนะคะท่านนายรัฐมนตรีก็ห่วงใยค่ะถึงความปลอดภัยของประชาชนนะคะกำชับว่าจังหวัดที่เสี่ยงน้ำท่วมให้ยกระดับเฝ้าระวังดินถล่มแล้วน้ำป่าไหลหลากเตรียมสำรองยาเวชภัณฑ์ไม่น้อยกว่า72ชั่วโมงเน้นย้ำนะคะว่าดูแลผู้ป่วยกลุ่มเปราะบางอย่างใกล้ชิดรับสถานการณ์ฤดูฝนในตอนนี้นะคะเพราะว่าปภ.เนี่ยเตือนค่ะ6จังหวัดภาคใต้จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังแล้วก็ดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงนะคะช่วงวันที่3ถึง7สิงหาคมนี้สั่งการให้ติดตามสถานการณ์แล้วก็แจ้งเตือนประชาชนที่เสี่ยงภัยทราบล่วงหน้าค่ะทีมปฏิบัติการแล้วก็เครื่องจักรกลสาธารณภัยนะคะได้เข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีเตรียมที่จะจัดศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมทั้งรองรับหากมีการอพยพของประชาชนค่ะช่วงนี้ก็จะมีประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยานะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนตกหนักแล้วก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนค่ะแจ้งว่าวันที่3ถึง7สิงหาคมเนี่ยทะเลจะมีคลื่นลมแรงนะคะภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเพิ่มมากขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็มีคลื่นลมในทะเลอันดามันกำลังแรงขึ้นคลื่นสูง 2-3 เมตรแล้วก็คลื่นสูงมากกว่า3เมตรในส่วนทะเลอันดามันตอนล่างนะคะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรแล้วก็มีพื้นที่คาดว่าฝนจะตกหนักน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำท่วมขังดินโคลนถล่มคลื่นลมแรงก็เฝ้าเตือนนะคะแล้วก็สามารถที่จะแจ้งเตือนที่แอปพลิเคชันนะคะแล้วก็มีไลน์ด้วยปภ.เขาจะมีไลน์รับแจ้งเหตุ1784รวมถึงสายด่วนนิรภัย1784ตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ทางจังหวัดภาคใต้นะคะ6จังหวัดภาคใต้เตรียมตัวแล้วก็ระมัดระวังด้วยนะคะ
1: ครับนะครับมาพูดถึงเรื่องของสุขภาพกับแพทย์กับเรื่องของการแพทย์แผนไทยกับอาจารย์เนตรดาวกันบ้างอาจารย์อยู่ในสายแล้วนะครับสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์คะอ๋อเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวอาจารย์จะมา เดี๋ยวอาจารย์จะใกล้มาถึงแล้วนะคะช่วงนี้ก็บักอย่างที่บอกว่าให้เตือนดูแลเรื่องของสุขภาพเพราะว่าเวลามีน้ำท่ว
1: ม
0: น้ำป่าไหลหลากเนี่ยเราไม่ทันได้ตั้งตัวเตรียมตัวนะคะนะพื้นที่ในจังหวัดแต่ละจังหวัดก็ควรที่จะดูแลผู้ป่วยนะคะซ
1: ึ่
0: งเป็นกลุ่มเปราะบางแล้วก็นั่นก็คือพวกที่มีอาการฟอกไตนะคะผู้ป่วยติดเตียงผู้ใช้ออกซิเจนหญิงตั้งครรภ์แล้วผู้ป่วยที่ต้องรับยาอย่างต่อเนื่องขอให้ประชาชนในประเทศไทยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคไหนตอนนี้เนี่ยมีฝนตกน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้นนะคะก็ให้ระมัดระวังเรื่องของฝนตกหนักในช่วงนี้ค่ะ
1: ครับมีแน่ใจอาจารย์มาแล้วใช่ไหมสวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์ก็ยังไม่มาเดี๋ยวรอสักครู
1: ่
0: เด
1: ี๋
0: ยวมาแล้วเด
1: ี๋
0: ยว
1: พี่
0: สายชนจะบอกให้เราทราบนะคะ
1: จริงเกี่ยวข้องกันนะสภาพอากาศ
0: น้องประสานงานเขียนใจพร้อมก็คิดว่าพร้อมนะคะเขียนว่ายังไม่พร้อมอ๋อติดต่อไม่ได
1: ้
0: เอ๊ะทำไมติดต่อไม่ได้088นะคะขึ้นด้วย088นะคะเลขหายขอโทษทีมันนี่เครื่องพิมพ์ปริ้นมันจะหายไม่รู้มันเป็นเพราะอะไรนะคะน้องแก้วนะคะน้องภูมิรัตน์ประสานงานตอนนี้เบอร์โทรศัพท์อาจารย์หายไป1เบอร์นะคะเลขที่หายไปคือเลข8นะคะค่ะอาจารย์คะสวัสดีค่ะพร้อมไหมคะยังอีก
1: แม่แฟนๆก็ลุ้นมากกว่าเราอีกหลายคนคงจะรออาจารย์น่าจะกลับมากรุงเทพมหานครแล้วนะหลังจากที่ไปขอนแก่นติดต่อกันหลายสัปดาห์จากนี้ไปก
0: ็
1: อาจจะไม่ได้ไปแล้วนะครับแต่ก็น่าจะได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ดีๆแล้วก็ได้ไป
0: 945นะ
1: ครับผม
0: เดี๋ยวสักครู
1: ่นะครับนะอาจารย์ก็คงจะได้ไปช่วยนะครับดูแลผู้ป่วยในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานที่จังหวัดขอนแก่นมาหลายสัปดาห์แฟนๆที่ได้ไปพบเจออาจารย์ก็ส่งเสียงกันมาได้นะฮะใครที่ไปใช้บริการแพทย์แผนไทยแล้วก็อาจารย์เนตรดาวเนี่ยนะครับผมว่าโอกาสหน้าคงจะได้เห็นการให้บริการลักษณะสัญจรแบบนี้นะซึ่งเป็นแฟนก็เรียกร้องเหลือเกินเนี่ยนะครับไม่แน่ใจจะมีจังหวัดอื่นอีกหรือไม่นะฮะทำไมถึงมีแต่ขอนแก่นนะครับแต่ก็จริงๆแล้วภาคอีสานเนี่ยก็ถือได้ว่าเป็นภาคที่มีพี่น้องที่ธ ทรศัพท์มาบ่อยนะครับแล้วก็มีผู้ที่ปรึกษาเรื่องของปัญหาสุขภาพกับอาจารย์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะภาคอีสานเนี่ยก็มีพี่น้องผู้ใช้แรงงานมีคนที่ทํางานเป็นชาวนาชาวไร่อยู่จำนวนมากนะฮะก็อาการเจ็บป่วยต่างๆก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของกระดูกกระเดี่ยวก็เยอะเหมือนกันนะพี่พัดเรื่องของโรคไตนะอาหารภาคอีสานก็ค่อนข้างเค็มน
0: ะ
1: อาจารย์ก็บอกมาว่ามีผู้ป่วยที่เกี่ยวข้องกับไตเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะถ้าเป็นบริบทของภาคอีสานอย่างแท้จริงเลยก็สะท้อนให้เห็นนะครับว่าจริงๆแล้วเมืองไทยที่มีอาหารการกินอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีลักษณะของเป็นยาอาหารที่เป็นยาอาหารที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยในอีกด้านหนึ่งจริงแล้วอาหารไทยเราก็รสจัดเหมือนกันนะพี่พัฒน
0: ์ใช่รสจัดแล้วก็ไม่กินเค็มมาก
1: ๆครับ
0: ตอนนี้หรือว่ามีเรื่องของอาหารการกินเนี่ยมีผลมากเพราะผงชูรสมันใส่อยู่ในทุกน้ำทุกย้ำมีนะผงชูรสอยู่แล้ว
1: โดยเฉพาะปลาร้าเนี่ยนะภาคอีสานของเราเลยนะ
0: มันแซ่บแต่ว่าไม่มีประโยชน์ต่อร่างกาย
1: ค่
0: ะตอนนี้อาจารย์มาแล้วค่ะ
1: สวัสดีอาจารย์ครับ
0: สวัสดีค่ะอาจารย์
2: โอ้สวัสดีค่ะ
0: ค่ะ
1: แฟนใจหายเลยนะกำ
0: ล
1: ัง
0: คุยกันรออาจารย์มา
1: ครับเป็นยังไงครับอาจารย์เราคุยกันเรื่องของที่ขอนแก่นกับผู้ป่วยพี่น้องที่อยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของเราอาจารย์ผ่านมาหลายสัปดาห์หลังจากไปมาตรงนี้ได้บทเรียนหรือว่ามีข้อคิดอะไรหลังจากที่ไปพบกับพี่น้องประชาชนแถวนั้นครับอาจารย์ครับ
2: ที่อันดับแรกๆเลยอาหารจากการทำงานหนัก
0: อ๋อค่ะ
2: อาหารจากการทำงานหนักอาหารก็จะติดเป็นรสชาติบางท่านก็ไประยะสุดท้ายแต่ก็ยังไม่ยอมที่จะปรับเปลี่ยนอาหารบอกว่าก็จะตายแล้วก็ขอให้มีความสุขกับการกินเราก็ได้แต่เตือนแล้วก็ให้ระมัดระวังค่ะแล้วก็อาหารรสจัดเนี่ยกับผงชูรสที่ใส่เนี่ยเราก็ไม่อยากโทษอะไรทั้งสิ้นนะคะเราแค่อยากรู้ว่าอยากบอกว่าหนึ่งน้ำที่กินเนี่ยควรกินให้เพียงพอในแต่ละวันด้วยซึ่งเราจะเจอคนกินน้ำน้อยเยอะแล้วก็จะมีปัญหาเรื่องไตกับการกินเค็มมาสูงเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังเรื่องของอาหารที่กินก็อย่างที่บอกอะค่ะเหลือรสเค็มไว้กินยามแก
1: ่ใช่
2: อย่ากินเค็มจัดตอนนี้เอาอร่อยตอนนี้ก็คือพยายามเบรกมันลงมาหน่อยลดมันลงมาหน่อยมันก็จะดีต่อสุขภาพลดเค็มก็ลดโรคอย่างที่เขาบอกอะค่ะ
0: อ
2: ันเนี้ยเรื่องจริงแล้วก็การทำงานหนักก็คือไม่ได้ศึกษาวิธีการว่าเราควรยกของยังไงอยู่ในท่าไหนที่ถูกต้องทำอะไรก็คืออยากเหวี่ยงก็เหวี่ยงเลยอยากยกของหนักถ้าไม่ไหวก็เอาท้องของคนของคุณพ่อสตรีเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้ท้องเป็นตัวพยุงแล้วก็เดินยกของหนักๆไปเขาจะพบเรื่องของมดลูกเราแผนไทยเรียกมดลูกดำนะมดลูกมันเคลื่อนตัวอย่างเงี้ยก็จะมีอาการปวดบั้นเอวอะไรต่างๆรวมทั้งกระดูกหลังคดคุณสุภาพบุรุษก็แบกขึ้นบ่าแล้วก็การเดินก็ปวดเข่าเนื่องจากเดินบนพื้นที่ที่มันไม่สม่ำเสมอเป็นเวลานานๆเช่นตามคันนาตามร่องสวนอะไรพวกนี้ค่ะอันนี้ก็สำคัญเป็นอุปสรรคของการเกิดโรคอีกอันนึงเป็นคนที่เขาเรียกเป็นพนักงานหรือทำงานออฟฟิศอันนี้ก็จะคอบ่าไหล่และอีกโรคที่ตามมาก็คือชอบเอากระเป๋าสตางค์ใส่ไว้ในกระเป๋าหลัง
1: เอ
2: ากระเป๋าสตางค์ใส่ในกระเป๋ากางเกงอะค่ะกระเป๋าหลังแล้วนั่งทับมันทำให้กระดูกอะค่ะโค้ช
1: ภัยเงียบมากๆนะ
2: ใช่ค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็นั่งเก้าอี้ก็ควรนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมควรจะต้องนั่งเก้าอี้ให้เหมาะสมแล้วก็เซฟตัวเองอย่านั่งแบบกึ่งนั่งกึ่งนอนนั่งหลังตรงอยากนอนนอนเลยอยากนั่งก็นั่งหลังตรง มันก็จะเซฟสุขภาพเรากระดูกหลังเราสารพัดเลยค่ะอันนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็คนที่ทำงานเลือกสวนไร่นาการใช้ข้อมือต่างๆก็ทำให้เกิดอุโมงค์ข้อมือมีปัญหาผังผืดรัดอะไรพวกนี้เยอะแยะไปหมดเลยก็คือปัญหาของสุขภาพก็อยากให้หลายๆท่านนะคะลองปรับพฤติกรรมก่อนอย่าปล่อยให้มันเดินทางไปจนกระทั่งเราแก้ไขมันลำบากก็จะอันตรายต่างๆด้วย
0: ค่ะโรคภัยในยุคปัจจุบันนี้เป็นภัยเงียบแล้วก็เป็นเรื่องของพฤติกรรมซะส่วนใหญ่นะคะ
2: ค่ะพฤติกรรมใช่ค่ะแล้วก็อาหาร
0: ค่ะวันนี้อาจารย์มีจดหมายอะไรมาบอก
2: มีจดหมายค่ะมีจดหมายกับแฟนรายการส
0: ่
2: งสมุนไพรร่วมบุญมาค่ะคุณรัตดาเดชปนกลางค่ะจากนครราชสีมาค่ะส่งพระราชปูบารเพชรราชสันสิบมาให้ค่ะค
0: ุ
2: ณป้าขันเงินภูเงินขำยางตลาดกาฬสินธุ์ค่ะส่งเป็นใบบารเพชรฟ้าทลายโจรราชปูคุณป้าขันเงินนี่ก็เป็นเจ้าประจำส่งให้เรามาตลอดนะคะอีกท่านหนึ่งเป็นคุณนวลพันธ์ค่ะ มาจากนครราชสีมาเป็นจดหมายค่ะบอกว่าดิฉันมีคำถามอยากถามมากพยายามโทรหลายครั้งแล้วไม่ทันสายอื่นเลยต้องรบกวนถามท่านนี้ที่บ้านดิฉันมีคนแก่3คนมีปัญหากลิ่นตัวลูกหลานว่ากลิ่นคนแก่อยากทราบว่าพอมีสมุนไพรอะไรแก้ไขปัญหานี้ได้ไหมคะและดิฉันทำเรื่องวิสาหกิจชุมชนเป็นกลุ่มแม่บ้านจะนำไปพัฒนาทำสบู่ด้วยค่ะตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมเขาใช้คำว่ากลิ่นแก่ถ้ามีสมุนไพรตัวไหนพอทำได้ช่วยแนะนำด้วยค่ะขอบคุณค่ะรายการดีมีประโยชน์ต่อคนจำนวนมากดิฉันได้ความรู้เรื่องลูกประคบจากคุณหมอเนตรดาวหลายสูตรเลยค่ะอยู่กับรายการไปนานๆนะคะขออวยพรให้ทีมงานให้คุณวรรณชัยคุณสุภัชรินทร์มีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะจากคุณเงินพันธ์นครราชสีมาค่ะก็กินแก่กำลังเป็นที่นิยมค่ะตอนนี้เขาก็ทำสบู่ทำโลออนทำสเปรย์ดับกลิ่นกายเขาเรียกว่ากินแก่แต่ผู้สูงอายุอะค่ะมันไม่ได้มีแค่การใช้สบู่แล้วจะหายเพราะว่ายังมีจุดซ่อนเลนส์อับชื้นเช่นหน้าอกของคุณสุภาพสตรีอะค่ะหน้าอกของคุณสุภาพสตรีเนี่ยพออายุมากเข้ามีการหย่อนคล้อยแล้วก็มีเกิดการพับอับชื้นก็ตรงใต้นั้นล่ะค่ะที่เราจำเป็นต้องคอยเช็ดทำความสะอาดหรือตรงบริเวณเหนือหัวเน่าไม่ว่าจะเป็นคุณสุภาพบุรุษหรือคุณสุภาพสตรีก็จะมีร่องรอยพับบริเวณนั้นเนี่ยเกิดขึ้นด้วยแล้วบางคนก็มีอาการอับชื้นคันและชอบเอาแป้งไปทาก็ยิ่งเปียกพอแป้งซับน้ำเข้าไปซับเหงื่อเข้าไปก็ยิ่งกัดรอยพับนั้นแล้วก็เกิดกลิ่นแล้วก็เกิดอาการคันเป็นผิวหนังขึ้นมาแล้วยังไม่นับเรื่องของปัสสาวะที่กั้นได้บ้างไม่ได้บ้างพวกนี้ค่ะมันก็เลยทำให้เกิดกลิ่น
0: คะ
2: กันไปก็เลยเกิดกลิ่นของคนแก่โดยเฉพาะแต่ว่าของที่เราจะใช้เนี่ยค่ะถ้าเรายังไม่ได้เอาไปทำสบู่เราใช้วิธีต้มน้ำแล้วก็เอามาเช็ดหรืออาบบริเวณที่ต้องการซอกอับชื้นต่างๆเนี่ยก็ใช้ได้ปลอดภัยเขาก็จะใช้มะหาดเนี่ยเราใช้ส่วนของแก่นมันมะหาดเนี่ยเขาจะเอาแก่นมันเนี่ยเขาจะเอาต้นของมะหาดเนี่ยมาต้มเสร็จแล้วจะมีฟองขึ้นมาแล้วเขาจะเอาฟองอันนั้นเนี่ยมาทำเป็นเขาเรียกผงบวกหาดผงบวกหาดผงบวกหาดเนี่ยจะเป็นผงเขาจะเอามากินขับพยาธิต่างๆหรือละลายทาพวกแก้คันต่างๆตามร่างกายแต่ถ้าทำไม่ได้ทำยากแนะนำใช้แก่นมันต้มเอาน้ำอาบเลยแล้วก็ใช้ผสมกับอีกดอกนึงหาซื้อได้ตามร้านขายยาสมุนไพรทั่วไปก็คือดอกบุญนาคดอกบุญนาคใช้ดอกบุญนาคกับแก่นมหาดสองอย่างในอัตราลองอย่างละ100กรัมก่อนก็ได้ค่ะบุญนาคแค่50พอแก่นมหาด100กรัมนะเพราะว่าที่บุญนาค50เพราะบุญนาคมันเบาแก่นมหาดมีน้ำหนักก็เลยเอาแก่นมหาด100กรัมบุญนาค50กรัมเอามาต้มดูก่อนค่ะพอต้มเสร็จเรียบร้อยได้น้ำสีเข้มๆออกมาแล้วก็พักเก็บไว้แล้วก็ใช้วิธีซับตามเหงื่อตามร่องพับต่างๆก็ลดตั้งแต่กลิ่นรักแร้ค่ะฟีโรโมนต่างๆเนี่ยหรือรอยพับต่างๆก็เช็ดห้ามเอาแป้งทาซ้ำนะคะห้ามเอาแป้งทาซ้ำเพราะว่าแป้งทาก็จะซับเหงื่อก็จะเป็นกลิ่นหมักอย่างนั้นอีกก็ไม่หายสักทีส่วนถ้าจะเอาไปทำสบู่ก็ใช้2ตัวนี้ละค่ะในอัตราส่วนนี้ก็ได้ก็คือมหาด1ขีดหรือ100กรัมดอกบุญนาค50กรัมหรือครึ่งขีดนั่นแหละค่ะเอามาทำเป็นสารสกัดถ้าเคยทำสบู่อยู่แล้วเขาก็จะเอาไปต้มเขาจะไปต้มเป็นสบู่เหลวทำสบู่เหลวนะคะก็จะไปต้มเอาน้ำมาจะถือเอาน้ำนั้นอ่ะมาเข้ากับหัวเชื้ออีกครั้งหนึ่งเพื่อทำเป็นสบู่ก็สามารถถ้าทำวิสาหกิจชุมชนน่าจะเคยทำสบู่อยู่แล้วก็น่าจะทำเป็นเขาใช้สองตัวเนี้ยเป็นตัวช่วยสำหรับระงับกลิ่นกายระงับกลิ่นแก่เพราะฉะนั้นใช้ได้ทั้งผู้ใหญ่ใช้ได้ทั้งผู้สูงอายุต่างๆใช้ได้หมดแล้วก็ปลอดภัยด้วยค่ะไม่อันตรายแต่อย่างน้อยคนที่สูงอายุก็ควรจะทาโลชั่นทำให้ผิวที่แห้งแล้วมีอาการคันต่างๆลดน้อยลงด้วยนะคะซับเหงื่อออกก็ซับให้แห้งซะมันก็จะช่วยลดกลิ่นต่างๆเหล่านี้ได้ดีเพิ่มขึ้นค่ะ
0: ค่ะ
2: หวังว่าคงเอาไปใช้ได้นะคะคุณนวลท่านค่ะ
0: ค่ะอาจารย์หากลิ่นแก่นี่มีทุกคนไหมคะ
2: มีค่ะ
0: มีทุกคนนะแต่ว่าเหมือนว่าเฉพาะคนที่ต้องมีเหงื่อเยอะ
2: ส่วนใหญ่เป็นเหงื่อเยอะค่ะมีเหงื่อเยอะแล้วก็มีรอยพับ มีรอยพับของ
0: เพราะว่าบางคนเขาไม่ได้ออกไปทำงานหนักๆแต่ว่าอยู่ในห้องแอร์อย่างเดียวเนี่ยเราไม่ได้สัมผัสกับเหงื่อตัวเองเหมือนอย่างคน
2: เหล่านั้นก็จะน้อย
0: เขาก็จะมีกลิ่น
2: เหล่านั้นจะน้อยลงกลิ่นเหล่านั้นจะน้อยลงแต่ผู้ป่วยติดเตียงเนี่ยจะมีปัญหาเรื่องแผลกดทับมากกว่า
0: อ๋อค่ะ
2: ต่อให้อยู่ในห้องแอร์นะตอนอยู่ในห้องแอร์
0: คุณแม่ติดเตียงเนี่ยเขาไม่ได้อาบน้ำอ่ะแต่ว่าน้องก็จะเช็ดตัวให้อะไรเงี้ยค่ะ
2: ค
0: ่
2: ะ
0: แต่ก็มีกลิ่นแก่ก็จะยังอยู่ไหมคะถ้าไม่เหงื่อไม่ได้ออกเลย
2: เหงื่อไม่ได้ออกเลยก็น้อยลงค่ะถ้าเราจะสังเกตผู้สูงอายุโดยเฉพาะสุขภาพสตรีเต้านมพอมันมีการหยอดคอยก็มีช่องพับ
0: ค่ะ
2: พอมันพับกันเราต้องค่อยๆเอามือดันเต้านมขึ้นแล้วเช็ดใต้เต้านม
0: uh-huh.
2: แล้วก็ทาแห้งๆเอาโลชั่นเอาน้ำมันลง
0: uh-huh.
2: เพื่อไม่ให้เกิดเหงื่อ
0: uh-huh.
2: หรือว่าอย่าเอาแป้งลงบริเวณนั้นเพราะจะซับเหงื่อแล้วก็จะทำให้กัดกลิ่นเหล่านั้นก็จะเกิดขึ้น
0: uh-huh.
2: แล้วก็บริเวณท้องน้อยตรงบริเวณเหนือหัวเหน่าก็จะมีรอยพับเหมือนกันสังเกตดูค่ะพอเราเปิดมาจะเห็นรอยพับในผู้สูงอายุพวกนั้นน่ะไม่ว่าจะเป็นขาหนีบอะไรต่างๆก็ต้องเช็ดให้สะอาดแล้วก็สามารถใช้น้ำตัวนี้ค่ะชุบแล้วก็เช็ดปาดได
0: ้
2: ก็ลดพยาธิหนึ่งไปด้วยในตัวเสร็จ
0: จะน่าไปทำให้คุณแม่
2: ค่ะ
0: เพราะว่าเขาอยู่บ้านก็ไม่ได้แบบนะก็ไม่ได้อาบน้ำมันก็ต้องมีเหงื่ออยู่แล้วล่ะเนาะ
2: ค่ะ
0: ค่ะอาจารย์มีช่องทางบริจาคสมุนไพรแนะนำหน่อยค่ะ
2: ก็ท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรนะคะสมุนไพรที่เราอยากได้ก็จะมีรากชะพลูรากมะตูมใบมะตูมใบหนุมานประสานกายรากกระเทียมลูกพิลังกาสาแก่ลูกพิลังกาสาแก่นะคะอ่อนใช้ไม่ได้อ่อนใช้ไม่ได้เดี๋ยวคนไข้ใช้ไปท้องผูกนะคะก็สามารถส่งมาได้ที่ตู้ปน .59 นะคะปน.ส.บางนากรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยค่ะ027062610ค่ะ
0: นั่นก็เป็นช่องทางบริจาคสมุนไพรของศิริคลินิกสาธารณกุศลนะคะที่จะนำไปใช้สำหรับวันอังคารทุกวันอังคารใช่ไหมคะ
2: ทุกวันอังคารค่ะใช่ค่ะ
0: เปิดให้ประชาชนที่นะคะไปรักษาฟรี
1: ค่
0: ะหยอดกับหยอดตู้เอา
2: ค่ะหยอดตู้ตามศรัทธาค่ะ
0: ค่ะการช่วยเหลือนะคะ
1: ครับอะไรครับน่าจะเปิดสายกันเลยก็ดีนะครับจะได้พูดคุยกับผู้ฟังทางบ้านและผู้ฟังทางบ้านจะได้สอบถามคำถามกับอาจารย์วันนี
0: ้
1: เบอร์โทรศัพท์เบอร์เดิมของเรานะครับเบอร์022769718 022769718เปิดสายในช่วงแรกช่วงนี้คุยกันกับอาจารย์เนตรดาวนะครับรวมไปถึงทาง Facebook Live นะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ท่านจะได้ฝากคำถามได้ด้วยเช่นกันตอนนี้ก็ไลฟ์แล้วก็มีท่านผู้ฟังหลายท่านทักทายกันมาเต็มไปหมดเลยนะครับแต่ยังไม่มีคำถามนะครับเป็นการทักทายแบบสวัสดีเซย์ฮายกันไปก่อนนะครับเดี๋ยวสักครู่คงจะได้เห็นคำถามขึ้นมาละ ต้องมีคนจุดประเด็นกันก่อนนะฮะสำหรับวันนี
0: ้
1: มันจะเป็นวาระอะไรช่วงนี้ก็เป็นช่วงฤดูฝนใช่ไหมฮะมรสุมอะไรก็มาละก็การวาระการดูแลสุขภาพก็ต้องมีต่อไปนะครับอ่ะตอนนี้มีคุณปาจีนนะครับจากจังหวัดอุทัยธานีแหมผมก็ตกใจน้องพิมพ์จังหวัดผิด
0: นะคะคุณปาจีนใช่ไหมคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีค่ะ
0: เสียงใสเลย
3: เคยเข้าไปคนแล้วเคยชื่อปาจินนะคะไม่ใช่ปาจิน
1: ปาจิน
0: ชื่อปาจินนะคะ
3: ค่ะ
0: พี่ปาจินค่ะ
3: อยากถามมีปัญหาอยากถามอาจารย์เมธดาวหน่อยนะคะเพื่อนกันนะคะอายุประมาณ70กว่าก็เป็นช้านะคะปลายเท้ามหานักแข่งเราเลยเนี่ยเขาช้าไม่รู้สึกนะคะ
2: ค่ะ
3: มันเกิดจากอะไรถ้ามันเป็นที่อะไรอยากถามอาจารย์นะคะเพื่อนกันค
2: ่
3: ะ
2: แล้วคุณประจินนะคะรู้ไหมคะเพื่อนมีโรคประจำตัวอะไร
3: ก็มีความดันสูงนะคะ
2: ค่ะแล้วอย่างอื่นล่ะคะ
3: อย่างอื่นไม่มีค่ะ
2: คืออย่างนี้ค่ะอาการชาตั้งแต่ปลายเท้าไปถึงหน้าแข้งเนี่ยค่ะเราต้องดูเรื่องของกระดูกหลังเขาด้วยว่ากระดูกหลังเขามีปัญหาร่วมด้วยหรือเปล่าเพราะฉะนั้นจริงๆเราไปเจาะประเด็นตรงที่ชาที่เท้าใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเรื่องของกระดูกหลังที่คดอะค่ะมันก็สามารถทำให้เกิดการชาตั้งแต่ปลายเท้าจนกระทั่งมาถึงข้อสะโพกได้เลยมันไม่ได้จะแค่หน้าแข้งมันสามารถไปได้ไกลถึงขนาดนั้นและที่สำคัญถ้ามีความดันด้วยประสาทส่วนปลาย หรือการใช้แรงดันต่างๆหลอดเลือดต่างๆก็จะเริ่มแข็งตัวมันก็เป็นองค์ประกอบในการเสริมและถ้าเป็นเบาหวานร่วมด้วยอีกยิ่งไปกันใหญ่เลยค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้น่าจะต้องดูปัญหาที่กระดูกหลังก่อนเป็นอันดับแรกค่ะ
3: แล้วมีวิธีแก้ไขยังไงคะ
2: ต้องหานักกายภาพบำบัดค่ะนักกายภาพบำบัดตามโรงพยาบาลก็จะมีนักกายภาพหรือคนที่นวดเองแต่ต้องอยู่ในโรงพยาบาลนะคะต้องอยู่ในโรงพยาบาลเพราะงั้นเราต้องแยกให้ได้ว่านวดเป็นกับนวดเนี่ยนวดเป็นก็คือรู้ว่าจะต้องรักษายังไงก็จะไปอยู่ตามโรงพยาบาลส่วนนวดทั่วๆไปบางทีเขาไม่รู้แล้วก็ไม่รู้แนวโครงสร้างกระดูกหลังนวดไปนวดมาเดี๋ยวหนักกว่าเดิมก็ต้องคอยระมัดระวังเรื่องของการนวดด้วยค่ะ
3: โอ้ค่ะแล้วก็มีเด็กอีกข้อนึงนะคะอาจารย์เขาถามมาสักข้อค่ะนี่ของตัวเองนะคะอาจารย์เป็นตะคริวที่ข้อเท้านะคะเป็นตะคริวที่ข้อเท้าแล้วทีนี้มันบิดมาทางขวาก็โน้มกลับนะคะอาจารย์เอาโน้มกลับไปทางซ้ายปรากฏว่าปวดมากทั้งทุกวันนี้ปวดเป็นอาทิตย์กว่า
2: เป็นตะคริว
3: มากเลยบวมตรงตะตุ่มนะคะบวมมากเลยเดินก็ไม่ค่อยได้แต่ถ้าเราหยุดไม่เดินนะคะอาจารย์มันก็ไม่ปวดไม่เป็นไรไม่บวมถ้าเดินเข้าสักหน่อยก็เป็นเลยละค่ะ
2: แล้วคุณประจินมีโรคอื่นอยู่ด้วยไหมคะ
3: ก็มีความดันเหมือนกันค่ะมีความดันสูงอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรค่ะ
2: คุณประจินเป็นตะคริวขนาดนั้นเลยเหรอ
3: เรามีข้อเข่าเสื่อมนะคะอาจารย
2: ์ข้อเข่าเสื่อมด้วยเดี๋ยวนะอาการข้อเข่าเสื่อมเนี่ยมันถ้าคุณประจินมีปัญหาเรื่องข้อเข่าเสื่อมด้วยและมีปัญหาเรื่องข้อเท้าด้วยเนี่ยคุณประจินอาจต้องสังเกตยากมากและเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้ในหลายๆคนเราเรียกว่าโรคเท้าแบนโรคเท้าแบนเนี่ยคือเวลาที่เรายืนเต็มพื้นนะคะยืนบนพื้นเนี่ยเท้าของเราจะต้องมีเว้าเท้าจะต้องมีเว้าเท้าแต่คนที่เป็นโรคเท้าแบนเท้าจะไม่มีเว้าเท้าจะเต็มเวลาเอาน้ำเวลาเท้าเปียกน้ำไปเหยียบบนพื้นนะคะรอยเท้าเราจะไม่มีเว้าจะเต็มไปหมดเลยพวกนี้ก็จะมีปัญหาคือการเดินแล้วมีปัญหาที่ข้อเท้าบ่อยๆแล้วยิ่งเดินก็ยิ่งเจ็บแล้วยิ่งนานเข้าก็ยิ่งเข้าสู่หัวเข่าก็จะเริ่มโก่งข้อสะโพกก็จะเริ่มพังต้องดูทีนี้ไม่เห็นไงว่าไม่เห็นเท้าคุณประจินก็เลยไม่รู้จะทำยังไงแต่คุณประจินอาจจะต้องใช้เท้าลองเหยียบน้ำดูแล้วก็แตะไปบนพื้นเหยียบเต็มที่นะคะแตะไปบนพื้นแล้วดูว่าเรามีเว้าเท้าเหมือนคนอื่นหรือเปล่าถ้าไม่มีเว้าเท้าแสดงว่าเรามีภาวะเท้าแบนมันก็จะทำให้เกิดอาการข้อเท้าอะค่ะเกิดขึ้นได้เราต้องใช้วิธีต้องไปแต่เป็นเข่าทำลำบากค่ะเป็นเข่าทำลำบากอาจต้องพึ่งพาเรื่องของหัตถการหรือหัตถเวชตามโรงพยาบาลเนี่ยเขาเรียกนวดจับโปงเข่าก็คือโรคข้อเข่านี่แหละค่ะข้อเข่าเสื่อมนี่แหละเขาก็จะมีการนวดแล้วก็ทำให้เกิดการไหลเวียนของเลือดดีก็จะลดอาการเรื่องของข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ผลพลอยได้ก็คือเรื่องข้อเท้าแต่ถ้าเป็นโรคเท้าแบนจริงๆแนะนำให้ซื้อรองเท้าสำหรับผู้ป่วยเท้าแบน
3: อ๋อค่ะค่ะ
2: ค่ะเขาจะมีรองเท้าซื้อตามเน็ตก็ได้ค่ะสำหรับผู้ป่วยเท้าแบนก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งในเรื่องของข้อเท้าที่เวลาเดินแล้วมันเหมือนตะคริวอะค่ะแต่ถ้าเป็นตะคริวตลอดเวลาเนี่ยมันไม่น่าเป็นไปได้นะมันน่าจะเป็นเรื่องโรคอื่นจะทำให้เราเดินหรือยืนมันเจ็บบริเวณข้อเท้าก็อาจจะมีภาวะมาจากเท้าแบน
3: ค่ะในเวลาเดินจะเป็นเวลาเดินมากกันหน่อยก็จะบวมแล้วก็ปวดด้วยแต่ถ้าเราพักหยุดพักก็ไม่เป็นไรค่ะคุณอาจารย
2: ์นั่นน่ะสิก็เลยสงสัยเท้าแบน
3: อย่างนี้มันเกิดขึ้นได้จ้ะอาจารย
2: ์มันเกิดขึ้นได้ค่ะมันเกิดขึ้นได้แล้วก็อยู่ใกล้ๆไงถ้ามาจะได้เห็นนี่ไม่ได้มาก็เลยไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะช่วยคุณอุทัยยังไงคุณปกินค่ะไม่ใช่คุณอุทัยค่ะ
3: ค่ะขอบคุณอาจารย์มากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณดีเจด้วยค่ะขอบคุณดีเจทั้งสองด้วยนะคะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เสียงใสจังจริงๆนะ
0: คุณประจิน
1: ครับ
0: อยู่อุทัยธานีค่ะตอนรายการเราก็มีเรื่องสงสัยนะแถมถามให้เพื่อนด้วย
1: น่ารักมากนะยังคงเปิดสายนะครับ022769718นะครับ Facebook ก็เหมือนจะมีคำถาม
0: ค่ะ
1: แต่ว่าเดี๋ยว
0: ถามเลยก็ได้
1: ไหมหรือว่ายังไง
0: อ๋อพักก็ได้นะคะ
1: ได้ครับเดี๋ยวพักกันสักครู่นะครับอาจารย์ครับเดี๋ยวกลับมาใหม่ครับ
0: ค่ะ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่

0: ของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
1: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
2: ว่า
3: ช่วงที่2นะครับ 13:33 ยังคุยกันในช่วงเปิดสายกับอาจารย์เนตรดาวนะครับที่จะคุยเรื่องของการแพทย์แผนไทยรับสายโทรศัพท์กับท่านผู้ฟังนะครับจะได้สอบถามปัญหาสุขภาพต่างๆกับอาจารย์นะครับรวมถึง Facebook Live ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเช่นกันตอนนี้สายว่างนะครับ022769718โทรศัพท์มาได้เลยนะครับ
4: คำถามที่ว่าที่มาทาง Facebook Live ว่ายังไงคะ
3: คำถามทาง Facebook Live ก็จะมีคำถามจากคุณ
4: สัมภาว
3: นะครับ
4: คุณสัมภาว
3: จะเป็นคุณศักดิวัฒน์ก่อนน
4: ะ
3: ท่านมาก่อนก็จากชลบุรีนะครับอายุ62นะครับกลางคืนจะคัดจมูกทุกวันเลยครับอาจารย์เวลานอนหายใจทางปากเวลานอนก็จะหายใจทางปากเอาเพราะว่าคัดจมูกนะครับสมุนไพรอะไรพอจะช่วยไหมครับอาจารย์
5: ถ้าเป็นตำรับยาที่ได้ผลเลยอะค่ะจะชื่อปราบชมพูทวีป
4: ปราบชมพูทวีป
5: เป็นบัญชียาหลักด้วยค่ะเป็นหนึ่งในบัญชียาหลักที่เอาใช้สำหรับเรื่องของทางเดินหายใจน้ำมูกเยอะคัดจมูกอะไรพวกอย่างเงี้ยก็จะใช้ปราบชมพูทวีปหาซื้อได้นะคะเริ่มหาซื้อได้ตามร้านที่เป็นร้านขายยาทั่วไปก็หาซื้อได้แต่ถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะมีสูตรยาอยู่2ตัวก็คือใช้พริกไทยกับเหงือกปลาหมอโดยใช้เหงือกปลาหมอเนี่ยน้ำหนักนะคะเช่นเหงือกปลาหมอ2ขีดพริกไทย1ขีดเขาก็จะเอามาบดผสมรวมกันแล้วเขาก็จะเอามาปั้นลูกกรบ้างใส่แคปซูลบ้างก็รับประทานก็จะช่วยได้ส่วนหนึ่งเหมือนกันค่ะหรือไม่ก็หาซื้อยาชื่อปราบชมพูทวีปช่วยมาได้หลายคนแล้วค่ะก็ทำให้ทางเดินหายใจดีขึ้นยกเว้นผู้ป่วยมีภาวะโครงกั้นจมูกคดก็จะหายากหน่อยค่ะ
4: ค่ะก็ตอบคำถามไปนะคะ
3: กลางคืน
4: นอนไม่ดีนะคะ
3: มีสายโทรศัพท์มาพอดีนะครับคุณป้าเหลียวจากอำเภอนาเกลือจังหวัดชลบุรีสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
6: สวัสดีครับ
4: ปิดวิทยุหน่อยนะคะป้าเหลียว
7: จ้า
4: จ้าเราฟังทางโทรศัพท์นะจ้าถามเลยจ้า
7: จ้าฮัลโหล
4: ค่ะถามเลยค่ะ
7: ป้าเหลียวจะถามว่ามันปวดไอ้สะบักอ่ะปวดตั้งแต่หัวไหล่ดันไปปลายเท้าชาแล้วมือห่อเลือดแล้วมันก็อ่อนแดงอ่ะคุณหมอมียาอะไรกินบ้างคะนวดยังไงคะ
5: คุณป้าเหลียวคุณป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยอ่ะมันไม่ควร
4: ป้าเหลียวป้าเหลียวฟังทางโทรศัพท์นะคะปิดวิทยุหน่อยจ้าป้าเหลียวอยู่ไหมคะ
7: ปิดแล้วค่ะ
4: จ้าฟังเลยจ้า
7: ค่ะ
5: คือป้าเหลียวมีอาการอ่อนแรงร่วมด้วยเนี่ยป้าเหลียวต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าเหตุของการอ่อนแรงเกิดจากอะไรแล้วก็ถ้าอ่อนแรงแล้วเราทิ้งไว้นานๆถ้ามันเป็นปัญหามาจากเรื่องของหลอดเลือดเนี่ยมันจะอันตรายควรพบหมอที่ให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะการอ่อนแรงเกิดจากโรคที่เกี่ยวกับกล้ามเนื้ออ่อนแรงเนี่ยมันก็เกิดขึ้นได้พวก ALS ต่างๆหรือไม่พวกอาการอ่อนแรงอาจจะเกิดจากกระดูกหลังจากกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาทก็เกิดทำให้เกิดมีการอ่อนแรงที่ขาหรือที่แขนได้เหมือนกันต้องหาสาเหตุให้ได้ก่อนว่าการอ่อนแรงเกิดจากอะไรอย่าอยู่บ้านเฉยๆไปหาหมอที่ใกล้ที่สุดแล้วบอกอาการเพื่อให้รู้ว่าอ่อนแรงเกิดจากสาเหตุอะไรจะปลอดภัยกว่านะคะ
7: แต่คุณเดินไปหาแล้วเขาบอกเขาก็ประคบให้แล้วเพิ่งมาจากโรงพยาบาล
5: คุณหมอโรงพยาบาลนะ
7: จ้ะเขาเอาประคบมาเอาผ้า

0: เอาผ้าแบบเสื้อตัวยาวๆแล้วประคบหน้าอกแล้วก็กดไล่ไล่ไล่ไล่แค่นั้นไม่ได้ไปครบทั่วตัวแต่คุณยายมันปวดตั้งแต่หัวข้างขวาเนี่ยยันลงไปปลายเท้าชาแล้วมือแล้วมันอ่อนแรงแล้วมันห่อเลือดตามข้อค่ะแต่คุณยายมีโรคประจำตัวค่ะจ๊ะ
1: คุณก็เหลือกินยาอะไรอยู่หรือเปล่า
0: ไอ้มีกาบาแล้วยาบำรุงวิตามินบีรวมแล้วก็ไอ้กินไอ้นมแค่นั้นค่ะ
1: มียาหลังอาหารทันทีไหมคะ
0: มียาหลังอาหารก็มีอยากระบ้ากับไอ้นี่แหละแต่คุณยายมันปวดคุณยายไปซื้อไอ้ตามินทันแล้วกินพาราตอนเช้ายาละ2เม็ดแต่พารากินเม็ดเดียวข้ามินทันกิน2เม็ดค่ะแล้วมีโรคประจำตัวไขมันแล้วมีไอ้มะเร็งในมดลูกอ่ะแต่คุณยายไปรักษากับคุณหมอที่ลงที่ไอ้คุณหมายน้าดาวอ่ะคุณยายไปกินสมุนไพรคุณยายหายแล้วแล้วคุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายไปสายแสงคีโมเนี่ยค่ะหลังจากนั้นมันก็เลยร่างกายอ่อนแรงหมดเลยค่ะคุณยายไปรักษาอาจารย์น้าดาวนะคะที่ซอยลาซานะคะ
1: อ๋อตอนนี้โอเคไม่มีอะไรแล้วแต่ตอนนี้หลังจากสายแสงก็เลยมีอาการข้างเคียงอ่อนแรงเหรอคะ
0: สายแสง25ครั้งให้คีโม4ครั้งฝังแร่4ครั้งอะค่ะแต่คุณยายกลัวมันจะลามไปไหนคุณยายก็เลยไปสายแสงให้หน้าค่ะมันก็เลยมาปวดตอนที่คุณยายไม่ไปสายแสงนะไม่เป็นอะไรแต่ทีนี้คุณยายมันนึกว่าเดี๋ยวมันลามไปไหนมันนอนติดเตียงลำบากลูกคุณยายก็เลยไปสายแสงคุณยายก็ทำเสร็จหมดแล้วมันก็ได้6ปี7ปีมันนี่แล้วนะอืม
1: คือถ้าเราเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งอะค่ะแต่ต้องให้คุณหมอยืนยันก่อนนะคะว่ามะเร็งของเราอะยุติแล้วจริงๆไม่อย่างนั้นไม่แนะนำให้นวดนะคะ
0: แต่เมื่อกี้ไปมาเขาใช้กดไหล่เฉยๆแล้วก็เอาไอ้ผ้าไม่ได้เอารูปประคบเอาผ้าหนูประคบหน้าอกให้แค่นั้นนะคะ
1: ก็อาจจะเป็นเพราะเหตุนี้ด้วยหรือเปล่าคะที่ว่าเขาอาจจะรู้ประวัติเราว่าเรามีปัญหาเรื่องของมะเร็งมาก่อนเขาก็เลยไม่กล้านวดเพราะโรงพยาบาลเนี่ยถ้าผู้ป่วยเคยมีประวัติเรื่องของมะเร็งหรือเป็นมะเร็งแล้วเนี่ยก็ไม่นวดให้อยู่แล้วค่ะเขาห้ามนวดเพราะฉะนั้นยังแนะนำคุณป้าเหลียวให้ประคบเหมือนเดิมนะคะประคบได้แต่ปัญหาที่แขนอ่อนแรงเนี่ยอาจจะมาจากกระดูกคอร่วมด้วยก็ต้องคอยดูค่ะอาจจะใช้วิธีการประคบก็ปลอดภัยกว่าที่จะเป็นเรื่องของการนวด
0: แต่ข้อนิ้วมือมันห่อเลือดแล้วมันก็ปวดคุณยายก็นวดแล้วก็เอาสมุนไพรที่บ้านเนี่ยค่ะมีตาช้าเหงาแล้วก็มีตะไคร้แล้วก็มีไอ้ขิงแล้วก็มีไอ้ทองฟันช่างแล้วก็เอามันนึ่งแล้วคุณยายก็มาประคบตอนเย็นไม่เป็นไรเปล่าค่ะคุณหมอ
1: ใช้ประคบไม่เป็นไรค่ะแต่ต้องตัดที่สาเหตุของการห่อเลือดเนี่ยมันเกิดจากอะไรเพราะว่าการอยู่ดีเกิดจ้ำเลือดเนี่ยแสดงว่าเกล็ดเลือดของเรามีปัญหาเราไปกระแทกอะไรหรือเปล่าอยู่ดีมันถึงจะเกิดอาการห่อเลือดถ้าอย่างนั้นก็ต้องคอยระวังเรื่องของเกล็ดเลือดแล้วล่ะค่ะเพราะว่ามันมีอาการห่อเลือดเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ได้กระแทกอะไรก็เลยสงสัยว่ากินยาอะไรอยู่บ้างหรือเปล่า
0: ก็กินกาบาแล้วก็กินวิตามินบีรวมแล้วก็กินพาราแล้วก็กินข้าวเม่นชันแค่นั้นนะคะ
1: ค่ะข้าวเม่นชันกินทำไมอะคะ
0: ข้าวเม่นชันไอ้ท้องมันจะอืดค่ะที่คุณยายไปสายแสงมาท้องมันอืด
1: โอเคค่ะอาการดีขึ้นนะคะหลังจากทานแล้ว
0: ก็ถ้ากินข้าวเม่นชันก็ท้องไม่อืดแล้วก็กับพารา
1: แล้วอาการอ่อนแรงพบคุณหมอแล้วคุณหมอประคบหน้าอกก็เลยงง
0: ค
1: ุ
0: ณแจ้ง
1: อาการอ
0: ่
1: อนแรงคุณหมอคือแจ้งอาการอ่อนแรงคุณหมอหรือเปล่าคะ
0: บอกเขาแล้วเขาไม่ให้ไม่เจาะเลือดไม่อะไรให้เลยเขาให้ไปประคบกับนวดอะไรให้คุณยายเฉยๆยาอะไรก็ไม่ให้มา
1: เราอยู่ไกลกันไม่รู้จะช่วยยังไงดีทำยังไง
0: แต่คุณหมอมียาสมุนไพรกินไหมคะไอ้พวกแก้ปวดบ่าไหล่เนี่ย
1: บ่าไหล่มันต้องใช้วิธีการประคบบริเวณคอบ่าไหล่มันจะช่วยได้มากกว่าค่ะใช้ประคบช่วย
0: แต่คุณหมอไม่มียากิน
1: คุณหมอไม่มียากินไม่รู้จะส่งไม่รู้จะช่วยป้าเหลียวยังไงไม่เห็นป้าเหลียวแล้วก็ส่งยาไม่ได้อะป้าเหลียวเอางี้ไหมป้าเหลียวเอาเบอร์ทิ้งไว้หลังไมค์ก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
0: ชื่อ
1: บอกชื่อนามสกุลเขาทิ้งไว้แล้วเดี๋ยวเราจะไปหาประวัติเก่าของป้าเหลียว
0: จ้ะแต่คุณยายที่กินสมุนไพรอาจารย์นั่นน่ะหายแต่คุณยายมันนึกว่ากลัวมันจะลามไปไหนอ่ะคุณยายเลยไปสายแสงคีโมอ่ะค่ะ
1: จ้ะดีแล้วค่ะดีค่ะไม่เป็นไรค่ะ
0: ค่ะ
1: ยังไงคุณป้าเหลียวไปบอกชื่อนามสกุลไว้หลังไมค์นะคะพร้อมเบอร์โทรศัพท์โทรกลับแล้วเดี๋ยวเราจะตามอีกครั้งหนึ่งค่ะ
0: คุณหมอจดไว้ตอนนี้เลยค่ะเพราะว่าไม่มีโทรศัพท์เล่นไม่เป็น
2: เดี๋ยว
0: มีแต่โทรศัพท์โทรเข้าโทรออกอ่ะ
2: เดี๋ยวมีทีมงานน้องแก้วจะช่วยจดเบอร์โทรศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณป้าบอกแล้วก็ป้าบอกชื่อนามสกุลถือสายรอนะคะขอบคุณนะคะป้าเหลียว
0: จ้า
2: เดี๋ยวมีทีมงานจดให้ค่ะ
3: ครับทีมงานจดไปแล้วด้วยนะฮะแต่ยังไงเดี๋ยวได้คุยกับป้าเหลียวอีกรอบหนึ่งแต่ยังไงเบอร์ป้าเหลียวถูกจดไปแล้วนะครับ
2: ค่ะ
3: ก็ยังเปิดสายครับ022769718 022769718สายว่างเลยครับ
2: มีคำถามทาง Facebook Live มานิดหน่อยนะคะอาจารย์ขาแม่แต่แววถามมาว่าดอกดาวเรืองที่ซื้อมาเป็นซองๆเอามาเพาะแล้วดอกเรามาทำเป็นต้มยาสามารถมาต้มยาได้ไหมคะบำรุงดวงตา
1: ก็คือที่เราต้องระวังดอกดาวเรืองก็คือเรื่องของยาพ่นยาฆ่าแมลงแต่ถ้าเราไม่ได้มีปัญหาเรื่องของยาฆ่าแมลงเราปลูกเองก็ได้ค่ะแล้วก็เด็ดมาเด็ดเฉพาะเกสรสวีทของมันนะคะมาทำให้แห้งมาทำให้แห้งก่อนแล้วก็ถึงจะเอาไปทำเป็นช้าก็ได้ค่ะ
2: ค่ะก็คือใช้ได้นะคะพอปลูกเองไม่ได้มียาฆ่าแมลงมีคุณพิษสมัยถามมาค่ะว่าหกล้มหัวเข่าเจ็บไม่ปวดแต่ว่าเอาน้ำแข็งประคบดีขึ้นเดินยกเยกจะถามว่าใช้ใบพะพึงปิ้งประคบต่อได้ปะคะ
1: ได้เลยค่ะใบพะพึงเราเอามาปิ้งแล้วก็ห่อผ้าประคบหน่อยมันจะมีเมือกเหนียวๆออกมายิ่งดีค่ะยิ่งได้เมือกเหนียวๆออกมาเนี่ยยิ่งดีก็จะลดอาการปวดตึงได้ดีมากขึ้นด้วยค่ะ
2: ค่ะ
3: นะครับมีสายเข้ามาจังหวัดพิษณุโลกประวันสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าคุณหมอด้วยนะ
1: สวัสดีค่ะค่ะ
4: คืออยากจะถามว่าไอ้ใบเชียงดาเนี่ยเขามีสรรพคุณยังไงอะคะ
1: ผักเชียงดาตอนนี้เรากินเป็นอาหารก็ได้ค่ะกินเป็นอาหารก็ได้ทางภาคเหนือกินกันเยอะแล้วก็ที่สำคัญเขามีงานวิจัยเรื่องของการลดน้ำตาลในเลือด
4: โอ้คืออย่างนี้ค่ะคุณหมอฉันเป็นเบาหวานตั้งแต่ปี61นะเมื่อก่อนฉันอยู่ในเมืองฉันกินยามาตลอดเลยก็ฉันกลับมาอยู่บ้านปี65และปี66ฉันก็ไปโรงพยาบาลบางกระทุ่มไปรับยาแล้วเขาก็จ่ายยาฉันมาปีเดียวปี67 68 69เนี่ยเขางดจ่ายยาเบาหวานนะคะ
1: อ
4: ่ะคือน้ำตาล
1: ไหลต่อ
4: น้ำตาลน่ะสูง100นิดๆนะคะก็ตอนนี้ก็
1: แล้วทำไม
4: ผ่านแล้ว
1: ตอนนี้ค่าน้ำตาลเหลือเท่าไหร่คะ
4: น้ำตาลสะสมมันที่ไปจุดที่ไปเจาะครั้งใหญ่ตอนนั้นมัน6.2อะค่ะ
1: ค่ะ
4: แต่ที่ที่เจาะอนามัยเจาะนิ้วมือ110 113อะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: โอ
4: ้ค่ะตอนนี้กินยาอย่างเดียวค่ะ
1: ตอนนี้กินยาอะไรอยู่นะคะ
4: กินยาไขมันอย่างเดียวที่หมอจ่ายมา
1: อ๋อค่ะคือคุณหมอก็ไม่จ่ายปัญหาก็คือค่าน้ำตาลของเราลดลงหรือเปล่าลดลงกว่านี้หรือเปล่าคะก็เลยไม่จ่าย
4: ค่ะค่ะตอนอยู่พิโรธก็กินยาตลอดเลยค่ะเพราะฉันทำงานด้วยเน
1: า
4: ะ
1: แต่ล่าสุดนี่คือ6.2กดแล้วก็เจาะไปเร็วได้113
4: จ้าจ้าจ้า
1: เขาก็เลยให้ควบคุมน้ำตาลเองหรือเปล่าคะ
4: คุมเองค่ะคุมเองกินหวานแต่ไม่กินเยอะค่ะ
1: ไม่กินหวานเลยได้ไหมคะ
4: กินค่ะกินแต่ทุเรียนอะไรนี่ไม่กินนะคะ
1: แล้วกินอะไรคะ
4: ก็กินกับข้าวธรรมดาเนี่ยแต่กินน้อยกินข้าวน้อยกินกับเยอะอะค่ะ
1: อ๋อดีค่ะดีแล้วค่ะดีแล้วแล้วที่ถามผักเชียงดาคืออะไรคะ
4: ฉันมีผักเชียงดาอยู่ฉันก็เอามาต้มกินมั่งแล้วฉันก็ต้มกินน้ำมั่งอะไรอย่างเงี้ยมันจะเป็นอันตราย
1: ก็ปัญหาก็คือต้องคอยเจาะปลายนิ้วค่ะเจาะปลายนิ้วด้วยว่าปลายนิ้วเนี่ย
4: เจาะทุก2เดือนค่ะเจาะทุก2เดือนที
1: ่เหรอแล้วตอนนี้อันนี้คือล่าสุดที่ได้มาคือ110 113เหรอคะ
4: ค่ะค่ะ100 100 113 113ล่าสุดเนี่ยค่ะ
1: ค่ะโอเคก็ถือว่าคุมได้นะคะถือว่าคุมได้ดีก็ถ้าลงต่ำกว่านี้เดี๋ยวเราวูบต้องคอยระมัดระวัง
4: โอ้ค่ะค่ะค่ะ
1: ค่ะ
4: ผักเชียงดานี่เขาสรรพคุณแก้เบาหวานได้ใช่ไหมคะ
1: ลดน้ำตาลในเลือดค่ะลดน้ำตาลในเลือด
4: ลดน้ำตาลในเลือดลดน้ำตาลในเลือดค่ะค่ะค่ะ
1: ใช่ค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
2: ฟัง
4: ทุกคน
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: ขอบคุณค่ะ
2: ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: จากพิษณุโลกนะคะค่ะตามเปิดสายต่อนะคะ02-276-9718ค่ะ
3: มีคำถาม
2: ค
3: ุณสำเภายังไม่ได้ถามไปนะฮะอายุ60ปีเป็นไต60ปีนะครับเป็นไตระยะ2อยากได้คำแนะนำนะครับในการกินการใช้ชีวิตประจำวันครับอาจารย์ไม่มีเบาหวานไม่มีไขมันครับ
1: คืออายุ60ปีค่ะแล้วก็มีระยะ2เนี่ยคุณหมอก็จะบอกว่าเป็นตามวัยคุณหมอไม่ได้ให้ยาอะไรมาหรอกค่ะเพียงแต่ให้ไปปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเช่นกินเค็มให้น้อยลงกินซุปน้ำซุปน้ำจิ้มอะไรต่างๆลดลงแล้วก็ผักสีเขียวก็ไปเน้นผักสีขาวเพิ่มขึ้นผักเขียวก็กินได้ไม่ใช่กินไม่ได้แต่ไปเน้นผักขาวเพิ่มขึ้นแล้วก็กินน้ำให้เหมาะสมต่อวันก็สามารถประคองใช้ชีวิตอยู่ได้ตามปกติค่ะ
2: ค่ะกินน้ำเยอะๆค่ะ
3: ครับเอาละครับคุณอรทัยจากอำนาจเจริญอีกหนึ่งสายนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
5: สวัสดีค่ะคุณหมอดิฉันจะปรึกษานิดนึงว่าเมื่อวันที่16เดือนที่แล้วเนี่ยดิฉันไปฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ
1: ่
5: ที่อบต.มาฉีดมาได้ 3-4 วันดิฉันก็มีอาการเวียนศีรษะแล้วก็อาเจียนจนถึงทุกวันนี้ก็ไม่ดีขึ้นเลยค่ะคุณหมอ
1: แล้วค่าความดันเท่าไหร่คะ
5: ความดันอะไรก็ปกติเพราะว่าที่ฉันไปโรงพยาบาลมา2ครั้งแล้วคุณหมอก็บอกว่าความดันไขมันน้ำตาลอะไรก็ปกติหมดก็เลยมาถาม
1: ฉีดวัคซีน
5: ค่ะแล้วดิฉันก็เลยมาถามทีมของอสมในหมู่บ้านก็เลยบอกว่าดิฉันปรึกษากับผู้รู้มาก็เลยบอกว่ามันน่าจะเกี่ยวกับวัคซีนไหมคะเพราะว่าดิฉันไปเจาะเลือดอะไรมันก็ไม่มีสาเหตุไม่มีไข้ไม่มีอะไรนะคะคุณหมอแต่ขยับร่างกายแล้วมันจะอาเจียนนะคะคุณหมอ
1: จริงๆน่าจะหาหมอเฉพาะทางเรื่องหูด้วยนะคะเพราะว่าปัญหาของมันเกิดขึ้นได้อย่างเช่นน้ำในหูไม่เท่ากันหรือหินปูนมันหลุดแล้วมันก็ทำให้เกิดอาการบ้านโครงเคลงหรือขยับตัวเปลี่ยนท่าแล้วเกิดอาการไข้วัคซีนไข้หวัดใหญ่เนี่ยก็ฉีดในผู้สูงอายุดีแล้วค่ะที่ฉีดแต่การแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่มันจะไม่เกิดอาการนี้นะคะส่วนใหญ่วัคซีนไข้หวัดใหญ่ก็จะเป็นไข้จับมีไข้ปวดแขนอันนั้นเป็นเรื่องปกติที่มันเกิดขึ้นได
5: ้ค่ะแต่ดิฉันนี่ไข้ไม่มีมีแต่เวียนหัวกับอาเจียนค
1: ่ะตอนนี้ก็ยังอาเจียนอยู่หรอคะ
5: ค่ะไปไหนก็ต้องถือถังไปมันพุ่งออกเลยนะคะคุณหมอ
1: นั่นสิเลยสงสัยเรื่องของหินปูนนะคะหินปูนในหูเราค่ะมันหลุดหรือเปล่า มันก็เลยทำให้เกิดอาการนี้ได้หรือน้ำในหูมีปัญหาก็ทำให้เกิดอาการนี้ได้เหมือนกัน
5: ค่ะแล้วมันปวดแถวบ่าไหล่เนี่ยนะฮะก็ทางโรงพยาบาลก็เลยส่งมาที่โรงพยาบาลอำเภอให้มากายภาพเขาก็มาวางที่แผ่นความร้อน2วันไปครั้ง2วันไปครั้งก็ส่วนบ่าไหล่นี่ก็ดีขึ้นแต่อาเจียนกับอ่อนเพลียนี่ไม่หายเลยค่ะ
1: กินแล้วกินอาหารได้ตามปกติไหมคะ
5: กินได้แต่พอน้อยถ้ากินอิ่มเลยนี่อาเจียนออกหมดอ
1: าเจียนอีก
5: ค่ะ
1: ไม่มีอาการท้องอืดเฟ้อเลอเปี้ยวอะไรใช่ไหมคะ
5: ไม่เลอนี่มีอาจจะมีท้องอืดบ้างนะฮะแต่กินอาหารนี่อยากอยู่นะฮะคุณหมอแต่ทานแล้วมันอาเจียน
1: แล้วเราจะยาให้ได้ยังไง
5: แนะนำได้ไหมฮะว่ายาแบบไหนหรือว่าเพราะว่าไปหาหมอมาหมอก็ให้ยาแก้อาเจียนแล้วก็ให้ยาเคลือบกระเพาะมา
1: ค่ะเขาก็มองไปสองเรื่องอะค่ะ
5: ค่ะคือหนึ่งก็พูดอย่างกับที่คุณหมอบอกนะฮะว่าอาจจะเป็นน้ำในหูมันไม่เท่ากันก็กินยาของทางโรงพยาบาลจัดมาให้มันคือ
1: ก็ยังไม่ดี
5: อยากจะนอนฮะอยากจะนอนอย่างเดียวเลยเหมือนกับคนไม่มีแรงอะไรอย่างนั้นเลยค่ะ
1: โอเคคุณ
2: อรทัย
1: คุณอรทัยทิ้งเบอร์ไว้หลังไมค์ได้ไหม
5: ได้ค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวให้เขาจัดยาที่ปลอดภัยอ่ะให้กินเพื่อลดอาการนี้ก่อนแต่ต้องทิ้งเบอร์กับที่อยู่ไว้ให้หน่อยค่ะ
5: ค่ะค่ะค่ะได้ค่ะยินดีเลยค่ะ
2: ค่ะเดี๋ยวอย่าเพิ่งวางสายนะคะเดี๋ยวมีน้อง
5: ค่ะขอบคุณมากค่ะ
2: ขอบคุณค่ะป้าเหลียวไม่ใช่ป้าเหลียวคุณอรทัยมีสองสายแล้วนะคะโอเค
3: ค่ะครับก็เป็นมีเวลานิดนึงครับถ้าใครจะโทรมาตอนนี้ก็ยังพอได้ครับ022769718ครับ
2: มีคำถามทาง Facebook ไลฟ์ถามมาขั้นระหว่างนี้นะคะคุณเจริญชัยเนี่ยเขาฟังเรื่องของกลิ่นแก่เขาก็เลยบอกว่า เขาจะใช้น้ำหอมหรือว่าครีมทาผิวช่วยได้ไหมคะอายุ61ปัจจุบันค่ะ
1: ช่วยได้ค่ะช่วยได้เลย
2: ช่วยได้ใช้ได้
1: แต่ว่าก็เหมือนเดิมค่ะบริเวณที่อับชื้นต่างๆพวกนี้ค่ะก็ช่วยได้เลยค่ะ
2: เดี๋ยวจะไปทำอย่างสูตรที่อาจารย์บอกก็ได้เนาะ
3: ค่ะตอนนี้เริ่มกลัวกลิ่นแก่กันเป็นแถวเลยนะตอนนี
2: ้ค่ะแล้วก็มีอีกคำถามนึงเขาบอกว่าอยากจะได้สูตรยาหมูเห็ดเป็ดไก่ได้ไหมคะอยากน้ำหนักเพิ่มตอนนี้ผอมไปหน่อยคุณยานิการค่ะ
1: คือหมูเห็ดเป็ดไก่ข้าวปลากินได้เป็นตำรับยาโบราณดั้งเดิมค่ะหมูนั่นก็คือแห้วหมูค่ะหมูนั่นคือหัวแห้วหมู
2: แห้วหมูค่ะ
1: ค่ะใช่เห็ดก็คือใบชุมเห็ดใบชุมเห็ดนี่ต้องเอาไปปิ้งก่อนหรือคั่วก่อนนะคะถ้าไม่ปิ้งไม่คั่วจะเกิดอาการคลื่นไส้อาเจียน
2: ค่ะ
1: ก็ต้องปิ้งหรือคั่วก่อนเป็ดก็คือผักเป็ดแดงค่ะ
2: ผักเป็ดแดงค่ะ
1: ผักเป็ดแดงแล้วไก่ก็คือใบมะขามไก่
2: ใบอะไรนะคะ
1: มะขามไก่
2: มะขาม
1: บางคนก็เรียกปลาคามไก่หรือมะขามไก่ก็ได้ค่ะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ใช่ค่ะอย่างใช้อย่างละ50สตางค์ก็พอค่ะเดี๋ยวถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเกินไปเขาก็จะใช้ยาตำรับนี้เอามาต้มรับประทานครั้งละ5ช้อนโต๊ะ
2: 5ช้อนโต๊ะ
1: ค่ะก็คือต้มใส่น้ำให้ท่วมพอเดือดพอเดือดได้ที่ปล่อยให้เดือดด้วยไฟกลาง15นาทีดับไฟแล้วก็แบ่งมา5ช้อนโต๊ะ
2: กินวัน
1: ละแบ่งมา5ช้อนโต๊ะกินวันละ2ครั้งค่ะเช้ากับเย็น
2: เช้าเย็นค่ะ
1: แต่เราต้องหาให้ได้ก่อนนะคะว่าน้ำหนักไม่เพิ่มเนี่ยมันมีสาเหตุอื่นด้วยหรือเปล่าด้วยนะคะ
2: คร
3: ับค่ะครับทิ้งท้ายกันด้วยสายคุณดำจากสงขลาสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะคุณดำคะ
6: ถามท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมอยากจะเรียนถามว่ากระเจี๊ยบเขียวว่ากระเทาะกับไม้พินกเนี่ยฮะเฉพาะใบมันเนี่ยกินได้ไหมครับใบ
1: พวกกินได้ค่ะ
6: กินที่ได้นะยังยอดบ้านมาวันรับกัน
1: ยอด
6: นำ
1: ซิ
6: กเกอร์เนี่ยได้ครับ
1: ได้ค่ะได้ค่ะ
6: อ๋อได้นะแล้วผลมะรักขี้นกมีประโยชน์อะไรบ้างครับ
1: ผลมะรักขี้นกช่วยเรื่องของบำรุงเลือดก็ได้นะคะจะทำให้เจริญอาหารก็ได้ลดน้ำตาลอ่อนๆลดน้ำตาลในเลือดก็ได้
6: อ๋อครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับ
1: ขอบคุณค
2: ่ะคุณดำจากสงขลานะคะมีคำถามมาถามเพิ่มค่ะใบชุมเห็ดเทศหรือว่าไทยคะอาจารย์คุณชัยย
1: ันขออภัยใบชุมเห็ดเทศค่ะ
2: เทศนะคะอ๋อใบชุมเห็ดเทศ
1: ค
2: ่
1: ะต้องคั่วก่อนค่ะต้องคั่วหรือปิ้งก่อนจะได้ลดอาการคลื่นไส้อาเจียนค่ะ
2: ค่ะนะคะจะไปต้มทานบ้างจ้ะโอเคนั่นก็เป็นคำถามนะคะยังมีสายสักสายหนึ่งเนาะน่าจะได้อยู่ค่ะ
3: ถ้าโทรมาตอนนี้นะคร
2: ับ รีบหน่อยนะคะ022769718นะคะมีคำถามก็ส่งมาได้มีใคร
3: มีพอดีนะครับอุดรธานีนะครับ
2: สวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ รอแป๊บนึงยังไม่ต้องถามชื่อก็ได้ค่ะเดี๋ยวถามเองค่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะ
7: สว
2: ั
7: สดีค่ะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
6: ครับวิทยากรทุกท่านครับ
2: คุณอะไรคะ
6: ครับสวัสดีครับคุณอาคุณอาครับคุณหมอครับ
7: ค่ะ
2: ถามเลยค่ะ
6: ครับผมขอถามผมเป็นเบาหวานผมเป็นเบาหวานแล้วกินกระเทียมได้ไหมครับ
7: เป็นเบาหวานกินกระเทียมได้ไหมกินได้ค่ะยกเว้นกระเทียมดองค่ะกระเทียมดองน้ำผึ้งอะไรพวกนี้ไม่แนะนำ
6: ครับแล้วไอมันสรรพคุณมันแก้อะไรได้ครับ
7: กระเทียมช่วยลดไขมันในเส้นเลือดได้ค่ะ
6: โอ้ครับครับครับ
2: กินสดปะคะ
6: ครับกินสดครับ
7: กินสดพร้อมข้าวพร้อมมื้ออาหาร
6: ครับกินกับพร้อมกับอาหารครับ
7: ค่ะดีค่ะก็ดีแล้วค่ะ
2: แล้วจะถามอะไรเกี่ยวกับเบาหวานไหมคะ
6: เบาหวานก็เป็นชามือชาเท้านะครับ
7: ค่ะเอากินกระเทียมก็ดีค่ะกินกระเทียมก็ดีแล้วควบคุมน้ำตาลให้ได้นะคะไม่งั้นมือชาเท้าชามันมาจากเบาหวานก็พยายามควบคุมน้ำตาลให้ได้ค่ะอาการมือเท้าชาจะได้เบาลง
6: ครับค่ะ
2: ขอบคุณนะคะ
6: ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
7: สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
2: ปิดท้ายค่ะอาจารย์เชิญชวนวันพรุ่งนี้หน่อยค่ะกับบริจาคสมุนไพร
7: ค่ะค่ะพรุ่งนี้เราเปิดปกติทุกวันอังคารที่คลินิกสาธารณกุศลถาวระคลินิกการแพทย์แผนไทยวงเล็บเนตรดาวอยู่ข้างหลังที่ซอยเพชรเกษม68ค่ะอยู่ใกล้แยก44เจอแยก44เมื่อไหร่มองฝั่งตรงข้ามจะเห็นกำแพงยาวๆสีขาวเข้าไปในกำแพงนั้นแล้วค่ะมีรั้วเปิดอยู่ก็จะเห็นคนมีเก้าอี้นั่งรอเยอะๆก็เข้าไปได้เลยค่ะแล้วก็เรายังรับบริจาคสมุนไพรอยู่นะคะท่านใดที่สนใจอยากบริจาคสมุนไพรกับเราก็ส่งมาได้ที่ตู้ปอน59ปอน2บางนางกรุงเทพ10260ใส่เบอร์โทรศัพท์ด้วยนะคะ027062610ค่ะ
2: อืมค่ะวันนี้ก็ขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะคะ
7: ขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
3: เอาละครับเวลาดำเนินถึงช่วงท้ายพอดีเราสองคนและทีมงานก็ต้องถือโอกาสนี้ลาไปก่อนเพื่อจะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้นะครับวันนี้สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
4: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
3: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
4: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
5: เรารักประเทศไทย
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อประชาชนย้ำไม่ใช่นโยบายประชานิยมแต่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนพึ่งพาตนเอง
8: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวผลิตงานสรรแสนสุขรายงาน
1: กระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อนำร่างฮลุนโซโลกลับประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศเปิดเผยความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัศน์เป่งสุขหรือฮลุนโซโลซึ่งเสียชีวิตในประเทศจอร์เจียว่าสถานเอกอัครราชทูตณกรุงอังการายังคงประสานงานกับทางการจอร์เจียอย่างใกล้ชิดเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาครอบครัวผู้เสียชีวิตได้จัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการแล้วโดยกระทรวงการต่างประเทศได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการโดยการนำร่างผู้เสียชีวิตกลับประเทศไทยจะต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้ส่วนผลการชันสูตรศพขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียและสามารถนำร่างกลับประเทศไทยได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าว ฝรั่งเศสเพิ่มความเข้มงวดในการลงทุนจากนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงนายกรัฐมนตรีเซบาสเตียงเลกอร์นูของฝรั่งเศสประกาศรัฐกฤษฎีกาฉบับใหม่เพิ่มความเข้มงวดในการควบคุมการลงทุนจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของประเทศโดยกำหนดให้การเข้าซื้อหุ้นในบริษัทฝรั่งเศสที่ดำเนินธุรกิจด้านความมั่นคงตั้งแต่ร้อยละ10เป็นต้นไปจะต้องได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลก่อนจากเดิมกำหนดไว้ร้อยละ25โดยจะมีผลบังคับใช้ภายในเดือนนี้ซึ่งครอบคลุมบริษัทสัญชาติฝรั่งเศสที่จดทะเบียนทั้งในและต่างประเทศขณะที่รัฐบาลฝรั่งเศสระบุว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อป้องกันการครอบงำกิจการและการเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญจากนักลงทุนนอกสหภาพยุโรปท่ามกลางสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างประเทศที่ทวีความรุนแรงขึ้นรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

0: ่อไปขอเชิญรับฟังรายงานสภาวะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาครับ
1: ขอบคุณค่ะจากผลของการตรวจสภาวะอากาศด้วยเรดาร์ในเครือข่ายของกรมอุตุนิยมวิทยาเมื่อเวลา 14:00 นปรากฏผลดังนี้ที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนจังหวัดขอนแก่นเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนธรรมดากำลังอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอสุวรรณคูหาอำเภอนากลางจังหวัดหนองบัวลำพูอำเภอน้ำโสมอำเภอบ้านผืออำเภอหนองแสงอำเภอหนองหานอำเภอสีธาตุอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีอำเภอภูเรืออำเภอวังสะพุงอำเภอภูกระดึงอำเภอเมืองจังหวัดเลยอำเภอคอนสานอำเภอหนองบัวแดงอำเภอเกษตรสมบูรณ์อำเภอแก้งเคราะห์อำเภอบ้านเก้าอำเภอคอนสวรรค์อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิอำเภอชุมแพอำเภอสีชมพูอำเภอเวียงเก่าอำเภอหนองนาคำอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นอำเภอวารีชภูมิอำเภอพันนานิคมอำเภอนิคมน้ำอูนอำเภอกุดบากอำเภอภูพานอำเภอโพนาแก้วอำเภอโคกศรีสุพรรณอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครอำเภอสามชัยอำเภอคำม่วงอำเภอนาคูอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอท่าอุเทนอำเภอพลสวรรค์อำเภอปลาปากอำเภอวังยางอำเภอนาแกอำเภอเรโนนครอำเภอท่าพนมอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมอำเภอเขาค้ออำเภอหนองไผ่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์อำเภอดงหลวงอำเภอนิคมคำสร้อยอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารปกคลุมจังหวัดร้อยเอ็ดกับทางจังหวัดปกคลุมอำเภอเหลิงนกทาอำเภอไทยโจรเรือนอำเภอมหาชนะชัยอำเภอเมืองจังหวัดยโสธรอำเภอศิลาราชอำเภอราศีสลัยจังหวัดศรีสะเกษอำเภอรัตนบุรีอำเภอปราสาทจังหวัดสุรินทร์อำเภอประโคนชัยอำเภอละหันทรายอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรัมย์ฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่ละความแรงเพิ่มขึ้นศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออกอำเภอสทิมพระจังหวัดสงขลาเรดาร์ตรวจพบกลุ่มฝนฟ้าคะนองและกลุ่มฝนอ่อนถึงปานกลางปกคลุมบริเวณอำเภอบ้านนาสารจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอกอลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอนพิตำจังหวัดนครศรีธรรมราชอำเภอหวังวิเศษอำเภอห้วยยอดอำเภอประเดี่ยนจังหวัดตรังอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงอำเภอรัตภูมิอำเภอนาทวีอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอเทพาอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาอำเภอยะหาอำเภอกาบังอำเภอบันังสตาอำเภอเบตงจังหวัดยะลาอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสในทะเลอันดามันและบริเวณชายแดนประเทศมาเลเซียฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงเพิ่มขึ้นเคลื่อนตัวทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือด้วยความเร็วประมาณ20กิโลเมตรต่อชั่วโมงอุณหภูมิ 32.8 องศาเซลเซียสความเย็นสัมผัส 65%ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกจังหวัดภูเก็ตได้ตรวจพบกลุ่มฝนอ่อนถึงหนักปกคลุมบริเวณอำเภอท้ายเมืองจังหวัดพังงาอำเภอพนมอำเภอคีรีรัตนิคมอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีอำเภอคลองท่อมอำเภอกลันตาจังหวัดกระบี่อำเภอควนกาหลงอำเภอทุ่งว่าอำเภอเมืองจังหวัดสตูลอำเภอรัตภูมิจังหวัดสงขลาและปกคลุมในทะเลอันดามันนอกชายฝั่งทางด้านที่ตะวันตกของจังหวัดระนองจังหวัดพังงาจังหวัดกระบี่จังหวัดภูเก็ตจังหวัดตรังและจังหวัดสตูลฝนกลุ่มนี้มีพื้นที่และความแรงคงที่เคลื่อนตัวทางทิศเหนือด้วยความเร็วประมาณ10กิโลเมตรต่อชั่วโมงการทิวราลิขิตรายงานจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่ท้องฟ้าหม่นสายฝนพรำดังน้ำเนตรทุกทเวทอาลัยหวนให้หาพระมิ่งขวัญดวงใจไทยประชาทะเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: คุณเคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ถ้าชีวิตของคุณคือหนังหนึ่งเรื่องคอพพเราคงไม่ใช่ผู้กำกับแต่เราคือผู้สนับสนุนที่ทำให้ตัวเอกเช่นคุณได้พบกับฉากจบอย่างแฮปปี้เอนดิ้งดังนั้นทุกเหตุประกันภัยสิทธิ์ของคุณต้องได้รับความคุ้มครองหากเกิดข้อพิพาทบันทึกเหตุการณ์เก็บหลักฐานติดต่อบริษัทประกันภัยและเพื่อความมั่นใจคอพพพร้อมให้คำปรึกษาเพิ่มเติมทุกกรณีให้ทุกสิทธิ์ของคุณได้รับความเป็นธรรมอย่างแท้จริงสายด่วนคอพพ1186 Line Official @OICConnect คอพพคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: หน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ

รมดาหลับตื่นร่างกายเริ่มผ่อนคลายหลับลึกสำคัญที่สุดร่างกายจะซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 2. หลับฝันสมองทำงานใกล้เคียงตอนตื่นสำคัญต่อการจัดเก็บความจำการนอนให้ได้คุณภาพไม่ใช่แค่นอนนานแต่ต้องให้ร่างกายได้ผ่านช่วงหลับลึกเพื่อซ่อมแซมและช่วงหลับฝันเพื่อจัดระบบสมอง

You are listening EC Insight มองการไกลโลกหลังโควิด-19 จะเป็นอย่างไร New Normal ของโครงการระเบียงเศรษฐกิจตะวันออกหรือ EEC จะไปทางไหนผู้ประกอบการจะเดินหน้าต่อไปในทิศทางใดและประชาชนในพื้นที่จะได้ประโยชน์อย่างไรร่วมกันหาคำตอบเหล่านี้ได้ในรายการ EEC Insight

สวัสดีครับคุณผู้ฟังพบกับรายการ EEC Insight ทุกวันจันทร์พุธพฤหัสและศุกร์เวลา 14:35 น.ถึงเวลา 15:00 น.ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทได้แก่สวทชลบุรีสวทระยองสวทจันทบุรีสวทตราดและสวทสระแก้วครับผมวันนี้กับผมทัดพงษ์ประดิษฐ์ทำหน้าที่ดำเนินรายการครับมากันที่ข่าวแรกนะครับตอนนี้ AI ไทยถึงจุดเปลี่ยนนะครับลงทุน Data Center อย่างเดียวไม่พอแต่ว่าต้องเร่งพัฒนาบุคลากรข้อมูลและธรรมาภิบาลด้วยครับโดยตอนนี้ประเทศไทยกำลังก้าวสู่จุดเปลี่ยนสำคัญของการใช้ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI หลังจากที่ผ่านมาทางภาครัฐและภาคเอกชนเร่งลงทุน Data Center ระบบคลาวด์และโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลอย่างต่อเนื่องแต่บริษัท Hewlett Packard Enterprise หรือ HPE มองว่าการมีเครื่องมือและโครงสร้างพื้นฐานเพียงอย่างเดียวนั้นยังไม่เพียงพอเพราะโจทย์สำคัญของประเทศไทยในระยะต่อไปก็คือการนำ AI ไปใช้งานจริงให้เกิดประโยชน์พร้อมจัดการข้อมูลบุคลากรความปลอดภัยและกฎหมายและหนึ่งในแนวคิดที่กำลังได้รับความน่าสนใจก็คือ Sovereign AI หรือการที่ประเทศและองค์กรสามารถควบคุมข้อมูลระบบ AI และโครงสร้างประมวลผลของตนเองได้โดยเฉพาะข้อมูลสำคัญหรือว่าข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือเรียกว่า PDPA ในขณะเดียวกันการใช้ AI ยังต้องคำนึงถึงพลังงานเพราะศูนย์ข้อมูลและระบบประมวลผล AI นั้นใช้ไฟฟ้าและระบบระบายความร้อนเป็นจำนวนมากจึงควรเลือกเทคโนโลยีที่ประหยัดพลังงานควบคู่กับการใช้พลังงานหมุนเวียนและการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมอีกหนึ่งความท้าทายสำคัญก็คือเรื่องของบุคลากรเนื่องจากไทยยังขาดบุคลากรที่มีทักษะด้าน AI องค์กรจึงต้องส่งเส

0: เสริมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องไม่ใช่พัฒนาเฉพาะบุคลากรที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีแต่ต้องทำให้บุคลากรในทุกฝ่ายเข้าใจและสามารถใช้ AI ร่วมกับงานของตนเองได้ HPE ยังแนะนำให้องค์กรใช้รูปแบบ Hybrid AI คือการเลือกใช้ทั้งระบบภายในองค์กรและระบบคลาวด์ให้เหมาะกับงานแต่ละประเภทเพื่อควบคุมต้นทุนรักษาความปลอดภัยและเพิ่มความยืดหยุ่นในการใช้งานดังนั้นคำถามสำคัญในวันนี้อาจไม่ใช่ประเทศไทยมีเทคโนโลยี AI มากแค่ไหนแต่เป็นเรามีข้อมูลพร้อมมีบุคลากรที่ใช้ AI เป็นและมีระบบป้องกันและกำกับดูแลที่ดีพอแล้วหรือยังเพราะทั้ง3สิ่งนี้จะเป็นตัวกำหนดว่าไทยจะใช้ AI เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้จริงหรือมีเพียงโครงสร้างพื้นฐานราคาแพงที่เอาไว้ตั้งโชว์เท่านั้นดังนั้นจุดเปลี่ยนของ AI ไทยไม่ใช่การแข่งขันกันซื้อเทคโนโลยีแต่คือการแข่งขันกันสร้างบุคลากรการจัดการข้อมูลและการนำ AI มาใช้ให้มีความปลอดภัยคุ้มค่าและยั่งยืน
1: 10ปีต่อจากนี้คนไทยต้องมีงานมารอตั้งแต่ยังเรียนไม่จบต้องมีเมืองที่น่าอยู่ต้องมีความสุขมากกว่าที่เคย EEC หรือเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกได้เริ่มต้นให้แล้วทั้งการวางโครงสร้างการศึกษาเพื่อรองรับงานของโลกอนาคตการวางผังเมืองแบบใหม่สานต่อเป็นสมาร์ทซิตี้และอีกมากมายทั้งหมดก็เพื่อความสุขของคนไทยที่ยั่งยืนกล้าก้าวไกลไปด้วยกัน EEC เชื่อมโลกให้ไทยแลนด์

0: are listening to ESA Insight.
1: IND ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการระบบน้ำมันสนามบินอู่ตะเภามูลค่า 2.12 พันล้านบาทดร.ชัยนรงค์ณ ลำพูนประธานกรรมการบริหารพร้อมคณะที่ปรึกษาและคณะผู้บริหารบริษัท Index International Group จำกัดมหาชนหรือ IND ได้เยี่ยมชมโครงการออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาซึ่งเป็นโครงการที่บริษัทได้ลงนามสัญญาจ้างจากบริษัท Global Aero Associates จำกัดหรือ GGA ให้เป็นผู้รับดำเนินงานออกแบบและก่อสร้างระบบบริการน้ำมันเชื้อเพลิงอากาศยานมูลค่าของโครงการจะอยู่ที่ 2,118 ล้าน 6 แสนบาทโดยกิจกรรมดังกล่าวนั้นจัดขึ้นณท่าอากาศยานสนามบินอู่ตะเภาเมื่อเร็วๆนี้สำหรับวันนี้เวลาของรายการก็ได้หมดลงแล้วนะครับต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกับรายการ EEC Insight ได้ทุกวันจันทร์วันพุธวันพฤหัสและวันศุกร์ออกอากาศพร้อมกันทั้ง5สวทในภาคตะวันออกสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 15:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเดินหน้าปราบยาเสพติดและของเถื่อนอย่างเต็มที
6: ่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งดำเนินการโดยในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานจะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมไปถึงกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนก่อเหตุยิงบริเวณด้านหลังสถานีตำรวจภูธรลำใหม่อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาที่ย้ำข้อสั่งการในการระงับเหตุป้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายโดยมีอำนาจดำเนินการได้ทันทีไม่จำเป็นต้องรอรายงานมายังรัฐบาลส่วนการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างหรือไม่นายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่กับมาตรการป้องกันและปราบปรามขณะที่การเยือนประเทศอินโดนีเซียในวันนี้จะมีการหารือประเด็นสำคัญทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงความร่วมมือระหว่าง2ประเทศรวมถึงการขอความร่วมมือในประเด็นการแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: ด้านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานราธิวาสเขต2สั่งปิด3โรงเรียนในพื้นที่ตากใบจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังเกิดเหตุคนร้ายยิงตำรวจจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย
7: นายสมพงษ์แสนโคตรผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาสเขต2เปิดเผยว่าจากกรณีคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจบริเวณหมู่6บ้านกูปูตำบลไพรวันอำเภอตากใบส่งผลให้ตำรวจเสียชีวิต2นายและได้รับบาดเจ็บ4นายขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงยังคงปิดล้อมตรวจค้นพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาจึงสั่งการให้ผู้บริหารสถานศึกษาปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุโดยสั่งปิดการ การเรียนการสอนชั่วคราว3โรงเรียนได้แก่โรงเรียนไพรวันโรงเรียนบ้านกูบูและโรงเรียนบ้านกอสวาดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายผอ.สพป.นราธิวาสเขต2ระบุว่าจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและให้ความสำคัญสูงสุดกับความปลอดภัยของนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาพร้อมขอความร่วมมือผู้ปกครองติดตามประกาศจากโรงเรียนและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่
8: นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทางด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มที่แม้จะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ปิยาพันธ์ยางเทียนรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 น.ค่ะ

0: ันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ Neo
1: พิรุณโปรยปรายจากฟากฟ้าบนแผ่นดินน้ำตามีสิ้นสายทั่วไทยภูณทเวศโศกมิคลายน้อมใจหมายทรงเสด็จสู่พิมานน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
2: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
2: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
1: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตพังชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
2: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง
3: โรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox เกิดจากการสัมผัสแนบชิดมีเพศสัมพันธ์กับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงอาการรุนแรงผู้ติดเชื้อ HIV ผู้ป่วยมะเร็งผู้ป่วยปลูกถ่ายอวัยวะหญิงตั้งครรภ์หญิงให้นมบุตรและเด็กอายุต่ำกว่า8ปีการป้องกันโรคฝีดาษวานอนหรือ Mpox งดมีเพศสัมพันธ์กับคนแปลกหน้าไม่สัมผัสกับผู้มีผื่นตุ่มหนองไม่ใช้ของร่วมกับผู้อื่นล้างมือบ่อยๆด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่6ชลบุรีกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุข

0: Neném!
1: Dou hum, na hum, hum, hum, หน้าคุณขุนดาราปะเนี่ย
0: ไม่ได้บอกเขาพี่
1: ใช่เปล่า
0: ชื่อปองปองกูครับไม่เคยฟังอ่ะพี่เป็นตำรวจจริงไหมเนี่ยปล่อยผม
1: ไปไล่
0: ไป

0: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับอรัญญาชมชื่นตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกันในประชาคมอาเซียน
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ตำรวจไซเบอร์เดินหน้าโครงการ Money Cashback คืนเงินผู้เสียหายได้สำเร็จจำนวน5รายรวมมูลค่ากว่า3ล้านบาท
5: พลตำรวจตรีธินกรรังมาศรองผู้บัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเปิดเผยว่ากองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยียังคงเดินหน้าขับเคลื่อนนโยบายเรื่องรัดการแก้ไขปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อคุ้มครองสิทธิและผลประโยชน์ของประชาชนภายใต้โครงการ Money Cashback ปิดบัญชีตามล่ามาคว้าเงินคืนอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดมีการคืนเงินให้แก่ผู้เสียหายจำนวน5รายรวมเป็นเงินกว่า3ล้านบาทโดยเงินที่นำมาคืนเป็นเงินที่สามารถตรวจสอบเส้นทางการเงินได้อย่างชัดเจนว่าเป็นของผู้เสียหายโดยตรงและเป็นเงินที่อยู่ในบัญชีปลายทางซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินคดีกับผู้ต้องหาแล้วอย่างไรก็ตามในบางคดีไม่สามารถคืนเงินได้เนื่องจากเส้นทางการเงินสิ้นสุดที่การแปลงเป็นสินทรัพย์ดิจิทัลหรือมีการปะปนกับเงินจากคดีอื่นทำให้ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นเงินของผู้เสียหายรายใดโดยเฉพาะกรณีดังกล่าวอาจส่งเรื่องให้สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ดำเนินการตามกฎหมายต่อไปดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
4: กรุงเทพมหานครเตรียมโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนรัฐบาลเพื่อลดภาระทางการเงินเพิ่มงบประมาณพัฒนาเมืองและคุณภาพชีวิตประชาชน
6: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าจากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อช่วง2เดือนที่ผ่านมาที่เห็นชอบให้กรุงเทพมหานครโอนโครงการรถไฟฟ้าสายสีเขียวทั้งในส่วนของทรัพย์สินและหนี้สินคืนให้แก่รัฐบาลเพื่อให้สามารถบริหารจัดการระบบตั๋วร่วมและกำหนดอัตราค่าโดยสารให้เป็นหนึ่งอันเดียวกันขณะนี้อยู่ระหว่างกระบวนการดำเนินการซึ่งถือเป็นขั้นตอนสำคัญที่จะช่วยลดภาระทางการเงินของกรุงเทพมหานครในระยะยาวและทำให้มีงบประมาณใช้ดูแลพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในมิติอื่นๆได้มากยิ่งขึ้นสำหรับสัญญาสัมปทานกับผู้ให้บริการเดินรถไฟฟ้า BTS นายชัชชาติระบุว่าไม่น่าจะมีปัญหาหรือการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเนื่องจากเป็นการเปลี่ยนตัวเจ้าของโครงการเท่านั้นโดยประเด็นสำคัญคือการหารือกับรัฐบาลเพื่อสรุปมูลค่าทางบัญชีหรือมูลค่าที่แท้จริงของโครงการรวมทั้งแนวทางการชดเชยให้แก่กรุงเทพมหานครซึ่งการโอนโครงการกลับไปให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยหรือรฟม.จะช่วยลดภาระการจ่ายส่วนต่างค่าโดยสารที่กรุงเทพมหานครไม่สามารถแบกรับเพียงเส้นทางเดียวได้ทั้งหมดโดยสุดท้ายจะต้องนำเรื่องเสนอเข้าสู่การหารือของสภากรุงเทพมหานครเนื่องจากเป็นทรัพย์สินขนาดใหญ่ของเมืองชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: จังหวัดกระบี่คิกออฟให้ทุกอำเภอเปิดบริการคลินิกโรงแรมตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่17สิงหาคมเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
7: นายอังกูลศิลาเทวกูลผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่แจ้งให้ทุกอำเภอเปิดคลินิกให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาการขออนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมระหว่างวันที่3ถึง17สิงหาคม2569พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดเพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและสถานที่พักที่ไม่เป็นโรงแรมดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามข้อสั่งการของนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในการลงพื้นที่ตรวจค้นสถานประกอบการในจังหวัดกระบี่เมื่อวันที่24กรกฎาคมที่ผ่านมาผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ได้ย้ำว่าการดำเนินการครั้งนี้มีเป้าหมายเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการให้เข้าสู่ระบบที่ถูกต้องตามกฎหมายควบคู่กับการยกระดับมาตรฐานธุรกิจที่พักสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของจังหวัดอย่างยั่งยืนรุจิราบุรณทรัพย์สวท.กระบี่รายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th
9: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz
0: คืน11

0: น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: วแบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: รถจักรยานยนต์ใช้เพื่อความปลอดภัยของผู้ขับขี่และผู้ใช้ทางทุกคนรถจักรยานยนต์มีข้อห้ามในการใช้เส้นทางบางประเภทที่ถือว่ามีความเสี่ยงสูงต่อการเกิดอุบัติเหตุโดยเส้นทางที่ห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ได้แก่ทางพิเศษและทางด่วนซึ่งเป็นเส้นทางความเร็วสูงออกแบบไว้สำหรับรถยนต์ต่อมาช่องทางหลักบนถนนที่มีการแบ่งช่องทางหากมีป้ายห้ามรถจักรยานยนต์ใช้ควรใช้ช่องทางคู่ขนานแทนและต่อมาสะพานข้ามแยกสะพานย

านเล็กอาจถูกบดบังวิสัยทัศน์ได้ง่ายทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุและตามกฎหมายจราจรพระราชบัญญัติจราจรทางบกพ.ศ. 2522มาตรา35กำหนดให้รถจักรยานยนต์ต้องวิ่งในช่องทางซ้ายสุดเพื่อความปลอดภัยดังนั้นผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ควรสวมหมวกนิรภัยใช้ช่องทางคู่ขนานและปฏิบัติตามกฎหมายจราจรอย่างเคร่งครัดเพื่อความปลอดภัยของคุณและทุกคนบนท้องถนน

0: โค้งร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหรือครม.เมื่อวันที่21กรกฎาคม2569มีมติเห็นชอบให้วันที่12สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสำคัญของชาติและคงสถานะเป็นวันหยุดราชการประจำปีเพื่อเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและเป็นวันแม่แห่งชาติครับโดยในปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานคำขวัญวันแม่แห่งชาติประจำปีพุทธศักราช2569ความว่าพระคุณแม่มากพ้นพันนาจรุดลึกเหนือเวลาเปรียบได้แทนคุณแม่ยากหาใดทดแทนคุณประกอบดีประกาศไว้โลกรู้สรรเสริญโดยวันแม่แห่งชาติในปีนี้ก็ตรงกับวันพุธที่12สิงหาคม2569ครับพี่น้องและไปที่ภารกิจนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคมนี้เพื่อต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียนำไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความมั่นคงพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการในวันที่3ถึง4สิงหาคม2569เพื่อเป็นการหารือกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งนับเป็นการเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีไทยเป็นครั้งแรกในรอบ15ปีแล้วในการเยือนอินโดนีเซียในครั้งนี้เป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลเลยครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะด้านการค้าการลงทุนการท่องเที่ยวความมั่นคงทางอาหารพลังงานการศึกษาและความร่วมมือระหว่างภาคธุรกิจและโอกาสนี้ทั้งสองฝ่ายจะแลกเปลี่ยนแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงการเชื่อมโยงในภูมิภาคอาหารพลังงานและการพัฒนาที่ยั่งยืนรวมไปถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อให้อาเซียนยังคงเป็นภูมิภาคแห่งสันติภาพเสถียรภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจสำหรับประชาชนทุกประเทศครับแล้วโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยังกล่าวอีกว่าการเยือนในครั้งนี้ยังเป็นเวทีสำคัญที่นายกรัฐมนตรีจะประกาศวิสัยทัศน์ด้านการต่างประเทศของไทยณสำนักเลขาธิการอาเซียนเพื่อแสดงบทบาทของไทยในการร่วมกำหนดอนาคตของภูมิภาคและเตรียมความพร้อมสู่การเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี2571จะเน้นการสร้างอาเซียนที่มีเอกภาพมีภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางและเติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืนและภารกิจในครั้งนี้ก็สะท้อนแนวทางการต่างประเทศของรัฐบาลนะครับที่มองไกลกว่าการเยือนตามพิธีการโดยมุ่งสร้างพันธมิตรทางยุทธศาสตร์รักษาสมดุลความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและเพิ่มอำนาจต่อรองทางเศรษฐกิจของไทยท่ามกลางการแข่งขันและความไม่แน่นอนของโลกครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทย plus โดยรัฐบาลเผยไทยช่วยไทย plus 60-40 ครบ2เดือนเงินสะพัด 80,000 ล้านบาทประชาชนใช้สิทธิ์แล้ว26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมกว่า1ล้านร้านค้า พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส6040เพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพของประชาชนและประคับประคองกำลังซื้อล่าสุดนั้นข้อมูลณวันที่31กรกฎาคม2569ครบ2เดือนเต็มๆพบว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับจากประชาชนและผู้ประกอบการเป็นอย่างดีมีเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วกว่า 86,000 ล้านบาทปัจจุบันมีประชาชนเข้าร่วมโครงการแล้ว 26,426,23 รายและมีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลแล้ว 1,192,636 ร้านค้าแบ่งเป็นร้านค้าที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus และร้านค้าใหม่ที่ลงทะเบียนผ่านธนาคารกรุงไทยสะท้อนแล้วครับว่ามาตรการของรัฐบาลช่วยดึงผู้ประกอบการรายย่อยเข้าสู่ระบบการชำระเงินและการค้าแบบดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในด้านการใช้จ่ายนั้นก็มียอดใช้จ่ายรวมทั้งสิ้น 86,442.6 ล้านบาทโดยเป็นเงินที่ภาครัฐร่วมจ่าย 49,601.6 ล้านบาทและประชาชนร่วมจ่าย 36,841.0 ล้านบาทผลการดำเนินงาน2เดือนที่ผ่านมานั้นสะท้อนว่าเม็ดเงินจากโครงการได้กระจายลงสู่เศรษฐกิจฐานรากอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะร้านอาหารร้านค้าปลีกรายย่อยหาบเร่แผงลอยและผู้ประกอบการรายเล็กๆได้รับประโยชน์จากกำลังซื้อที่เพิ่มขึ้นขณะที่รูปแบบการร่วมจ่ายในสัดส่วนรัฐร้อยละ60และประชาชนร้อยละ40ก็ช่วยให้เกิดการหมุนเวียนของเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจมากกว่างบประมาณที่ภาครัฐสนับสนุนช่วยรักษาระดับการบริโภคภาคเอกชนในช่วงที่กำลังซื้อชะลอตัวทั้งนี้ทั้งนั้นประชาชนสามารถใช้สิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส6040ได้ถึงวันที่30กันยายน2569ครับพี่น้องไปที่ภารกิจรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่สิงห์บุรีติดตามสถานการณ์อุทกภัยเตรียมความพร้อมรับมือน้ำเหนือเร่งผลักดันงบแก้ปัญหาตะลิ่งสุดครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายพราดรปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรีเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและประเมินความพร้อมในการป้องกันและรับมือมวลน้ำจากภาคเหนือโดยมีนายวราดิศร อ่อนนุชผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีพร้อมด้วยคณะและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่และรายงานสถานการณ์โดยคณะได้ลงพื้นที่บริเวณปากคลองกระทุ่มโพรงหมู่ที่6ตำบลพระงามอำเภอพรหมบุรีซึ่งเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากปัญหาตะลิ่งสุดคณะเองก็ได้มีการประชุมร่วมกับประชาชนในพื้นที่แหละครับเพื่อรับฟังปัญหาและข้อเสนอแนะการแก้ไขเฉพาะหน้าและแนวทางการแก้ไขปัญหาในระยะยาวซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้บรรจุแผนงานและกรอบงบประมาณไว้ในเบื้องต้นแล้วและอยู่ระหว่างเร่งผลักดันการจัดสรรงบประมาณจากทุกช่องทางเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบลดผลกระทบต่อประชาชนและก็เพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันอุทกภัยในพื้นที่ต่อไปครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอีกท่านหนึ่งได้สั่งกรมประชาสัมพันธ์อสมทกู้ความเชื่อมั่นคดี5ศพแจ้งข้อเท็จจริงถึงสายตาต่างชาติครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนสั่งการหน่วยงานด้านการสื่อสารของรัฐรับมือสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียและคดีต่อเนื่องซึ่งมีผู้เสียชีวิตรวม5รายในพื้นที่จังหวัดชลบุรีโดยผู้ต้องหาได้ก่อเหตุ2คดีในเวลาห่างกันไม่ถึง1เดือนหลังเพิ่งพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในและต่างประเทศติดตามคดีนี้อย่างใกล้ชิดกระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและภาพลักษณ์ของประเทศไทย ทั้งนี้ทั้งนั้นนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้มีการลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและแสดงความเสียใจต่อครอบครัวผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำว่าเหตุการณ์ในครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนว่าประเทศไทยขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำความผิดในคดีอุกชะกันเช่นนี้แล้วก็ได้สั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษกลับมาก่อเหตุซ้ำและยืนยันอีกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายและนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีจึงได้สานต่อข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในมิติการสื่อสารของรัฐให้ข้อเท็จจริงถึงประชาชนและสายตาต่างชาติปกป้องครอบครัวผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จและเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับและทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนไปยังกรมประชาสัมพันธ์และอสมทโดยสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักๆอันได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 Mcot HDสำนักข่าวไทยและช่องทางภาคภาษาต่างประเทศกันด้วยเพื่อให้ประชาชนชาวต่างชาติและนักท่องเที่ยวรับทราบข้อมูลอย่างทันท่วงทีว่าเจ้าหน้าที่ได้จับกุมผู้ต้องหาแล้วโดยใช้เวลาภายในไม่กี่วันเท่านั้นและคดีเดินหน้าอย่างเต็มกำลังโดยทางรัฐบาลไทยกำลังยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำพร้อมทั้งให้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพความรุนแรงหรือเนื้อหาที่ละเมิดศักดิ์ศรีผู้เสียชีวิตและครอบครัวและทั้งนี้ทั้งนั้นได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยตรวจสอบข่าวปลอมและข้อมูลบิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่แพร่กระจายบนโลกออนไลน์เพื่อเร่งสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องแก่สังคมพร้อมสนับสนุนจุดยืนของนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกชะกันและการทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ก่อเหตุซ้ำส่วนทางด้านดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็โพสต์เฟซบุ๊กถึงคดีดังกล่าวว่าอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานต้องออกมากระทำความผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าแบบนี้แล้วทั้งนี้ทั้งนั้นกฎหมายในการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงนั้นอยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้และได้นำไปเป็นเครื่องมือสร้างความปลอดภัยให้กับสังคมครับพี่น้องและไปที่ภารกิจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้มีการลงพื้นที่อำนาจเจริญตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาเร่งยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญเพื่อตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวและสนามกีฬาภายในจังหวัดอำนาจเจริญติดตามการดำเนินงานด้านการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมรับฟังข้อเสนอแนะและแนวทางการพัฒนาศักยภาพในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญพร้อมย้ำเลยครับว่าจากนี้ไปจังหวัดอำนาจเจริญจะไม่ใช่เพียงแค่เมืองผ่านแต่เป็นเมืองต้องห้ามพลาดพร้อมเร่งยกระดับสู่การพัฒนาเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนและผลักดันการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวการจัดกิจกรรมกีฬาเพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและการจัดกิจกรรมกีฬาในระดับต่างๆซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชนอย่างยั่งยืนต่อไปครับพี่น้องและไปกันที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้รวมพลังแห่งศรัทธาทอดผ้าป่าสามัคคีเฉลิมพระเกียรติ99พรรษาสมเด็จพระสังฆราชณจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่2สิงหาคม2569ดร.สิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลทอดผ้าป่าสามัคคีโครงการคมนาคมปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนา99แห่งทั่วประเทศ เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่วัดบ้านแทงตำบลซำอำเภอเมืองศรีสะเกษจังหวัดศรีสะเกษสำหรับการทอดผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้ของกระทรวงคมนาคมนั้นก็เพื่อระดมปัจจัยก่อสร้างห้องน้ำและพัฒนาระบบประปาสาธารณูปการภายในวัดสนับสนุนการปรับปรุงและบำรุงรักษาศาสนสถานในพระพุทธศาสนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกตลอดจนร่วมสืบสานและทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนและชุมชนสืบไปครับพี่น้องช่วงนี้ไปที่ภารกิจรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เสนออาเซียนจีนยกระดับความร่วมมือจัดการน้ำมลพิษและภัยพิบัติและชี้ว่าฟ้าเดียวกันน้ำผืนเดียวกันต้องร่วมรับมือทั้งภูมิภาคครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่1สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะผู้แทนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเข้าร่วมการประชุมที่ชื่อว่า The Fourth ASEAN China Ministerial Roundtable on Construction and Housing 2026หรือการประชุมโต๊ะกลมระดับรัฐมนตรีอาเซียนจีนด้านการก่อสร้างและการเคหะครั้งที่4ประจำปี2026ที่ประเทศมาเลเซียร่วมกับรัฐมนตรีและผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียนและสาธารณรัฐประชาชนจีนเพื่อหารือแนวทางความร่วมมือด้านการก่อสร้างการพัฒนาเมืองและการเคหะที่ยั่งยืนของภูมิภาคครับโดยในการประชุมนั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวย้ำว่าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำการแก้ไขปัญหามลพิษและการรับมือภัยพิบัติเป็นภารกิจร่วมของภูมิภาคที่ไม่สามารถดำเนินการได้โดยประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงลำพังเนื่องจากว่าทรัพยากรน้ำเป็นรากฐานสำคัญของความมั่นคงของประชาชนเศรษฐกิจและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอีกทั้งลุ่มน้ำของภูมิภาคมีความเชื่อมโยงกันตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงปลายน้ำเสมือนการอยู่ใต้ฟ้าเดียวกันและใช้น้ำผืนเดียวกันการดูแลคุณภาพน้ำจึงต้องอาศัยความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งการแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านน้ำการติดตามสถานการณ์มลพิษการควบคุมและลดแหล่งกำเนิดมลพิษรวมไปถึงการฟื้นฟูระบบนิเวศเพื่อให้เกิดการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนทั้งนี้ทั้งนั้นประเทศไทยยังได้เสนอให้ประเทศสมาชิกอาเซียนและประเทศจีนยกระดับความร่วมมือด้านเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการภัยพิบัติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการประยุกต์ใช้ระบบเตือนภัยล่วงหน้าการวิเคราะห์ข้อมูลการเชื่อมโยงฐานข้อมูลและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันลดความสูญเสียและช่วยเหลือประชาชนได้อย่างรวดเร็วพร้อมยืนยันความพร้อมของประเทศไทยแล้วครับในการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำและสิ่งแวดล้อมกับทุกประเทศในภูมิภาคครับพี่น้องประชาชนที่รักทั้งหลายครับประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ครับพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคองรองข่าวอีกประมาณ2เดือนครึ่งแล้วที่จะถึงนี่แหละครับที่ประเทศไทยกำลังจะได้สร้างประวัติศาสตร์และความภาคภูมิใจให้กับคนไทยอีกครั้งหนึ่งในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ซึ่งจะจัดขึ้นในช่วงวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครซึ่งการประชุม IMF และกลุ่มธนาคารโลกในครั้งนี้จะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมจาก191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกนั่นเองครับพี่น้อง และสำหรับวันนี้ตีคลองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาสีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย70สถานีทั่วทุกภูมิภาคเสนอรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวง
1: สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศเพื่อถวายความอาลัยและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์ดำเนินรายการเริ่มต้นกันที่ช่วงแรกกับช่วงภาพเก่าเล่าเรื่องสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจที่อำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์ค่ะ
0: ช่วงภาพเก่าเล่าเรื่อง

โดยครั้งแรกที่ท่านเสด็จมาก็คือวันที่22กันยายน2513นะคะซึ่งท่านเสด็จมาเยี่ยมราษฎรนะคะที่ประสบภัยพิบัติที่บ้านงมศักค่ะหมู่ที่3ตำบลท่าแฝกนะคะซึ่งในอดีตเนี่ยตำบลท่าแฝกเองก็เป็นพื้นที่ของอำเภอท่าปลานะคะท่านก็มาทรงเยี่ยมราษฎรที่ได้รับภัยพิบัติในครั้งนั้นนะคะและหลังจากนั้นค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จนะคะมาที่บ้านห้วยต้านะคะมาเสด็จมาที่เขื่อนสิริกิติ์นะคะเพื่อเป็นการวางศิลาฤกษ์นะคะเขื่อนสิริกิติ์ซึ่งเป็นเขื่อนในพระนามของพระองค์ท่านเองนะคะแล้วก็ได้มาเปิดเขื่อนสิริกิติ์พร้อมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9นะคะหลังจากนั้นพระองค์ท่านเห็นความทุกข์ยากลำบากของราษฎรบ้านห้วยต้าค่ะพระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปเยี่ยมเยือนราษฎรบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นกลุ่มหนึ่งนะคะที่ได้รับผลกระทบนะคะจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ในขณะนั้นพระองค์ท่านเข้าไปเพื่อที่จะมอบความรู้นะคะโดยให้สมาชิกนะคะบ้านห้วยต้าราษฎรบ้านห้วยต้าเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพเพื่อมุ่งหวังที่จะให้คนบ้านห้วยต้าในขณะนั้นได้มีอาชีพนะคะโดยได้ท่านได้พระราชทานนะคะในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งก็ได้นำวิทยากรจากศูนย์ศิลปาชีพนะคะได้มาเข้ามาสอนนะคะแล้วก็มาสร้างการเรียนรู้รวมไปถึงการมอบสิ่งของพระราชทานให้กับราษฎรนะคะและหลังจากนั้นค่ะอีกหลายครั้งค่ะ10ถึง11ครั้งนะคะที่พระองค์ท่านได้เสด็จเข้าไปที่บ้านห้วยต้าทั้งที่ทรงไปทอดพระเนตรนะคะในเรื่องของการติดตามผลงานของสมาชิกบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทอผ้านะคะซึ่งวันนี้เองค่ะในอำเภอเองก็ใส่เสื้อผืนนี้นะคะซึ่งเป็นฝีมือของคนบ้านห้วยต้าและเป็นสมาชิกของศูนย์ศิลปาชีพนะคะลายดังกล่าวอย่างที่ท่านในอำเภอใส่วันนี้เขาเรียกว่าลายดอกพริกนะคะหรือเรียกว่าลายสามนะคะเป็นส่วนหนึ่งที่ณวันนี้ความพระเมตตาของพระองค์ท่านสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับสมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้ามาโดยตลอดนะคะแล้ววันนี้ก็ยังเป็นภูมิความรู้เป็นภูมิปัญญานะคะที่เกิดขึ้นบ้านห้วยต้าและทำให้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีโอกาสในการสร้างอาชีพใหม่มีรายได้เข้ามาจุนเจือครอบครัวค่ะนอกจากนั้นเองพระองค์ท่านยังคงส่งเสริมในเรื่องของการประมงหมู่บ้านนะคะซึ่งถือว่าเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระองค์ท่านซึ่งอยู่ที่หมู่8นะคะตำบลผาเลือดหรือประมงหมู่บ้านห้วยเจริญนะคะซึ่งขณะนี้ก็ยังมีสมาชิกนะคะที่ยังประกอบอาชีพประมงหมู่บ้านซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริที่พระองค์ท่านได้ชี้นำให้พวกเรามีอาชีพนะคะและทุกวันนี้ค่ะพี่น้องบ้านห้วยต้าก็สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอนะคะได้น้อมนำนะคะหลักปรัชญาต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียงอื่นใดเช่นไม่ว่าที่พระองค์ท่านจะบริพระราชทานค่ะพันข้าวนะคะพระราชทานความรู้ต่างๆให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าไม่ว่าจะเป็นการทอผ้าการแกะสลักรวมไปถึงการวาดภาพทุกวันนี้ยังคงมีพี่น้องบ้านห้วยต้าที่ยังสืบสานนะคะพระราชปณิธานของพระองค์ท่านมาจนถึงทุกวันนี้นะคะพวกเราในอำเภอเองในฐานะของในนามของข้าราชการและพี่น้องประชาชนน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านมาจบจนทุกวันนี้ค่ะและท้ายที่สุดนี้ค่ะจากที่พระองค์ท่านได้มามอบอาชีพให้กับคนบ้านห้วยต้าณวันนี้พี่น้องกลุ่มทอผ้าบ้านห้วยต้าสามารถผลิตนะคะผ้านะคะลาย3หรือลายหลอกพลิกรวมไปถึงลายลูกแก้วออกจำหน่ายไม่ว่าจะในพื้นที่ของจังหวัดอุตรดิตถ์และทุกๆปีก็มีการนำส่งที่ศูนย์ศิลปาชีพดังนั้นคงต้องช่วยกันฝากค่ะช่วยฝากกันอุดหนุนนะคะผลิตภัณฑ์ของพี่น้องบ้านห้วยต้าซึ่งถือว่าเป็นฝีมือที่พระองค์ท่านได้มามอบความรู้ให้กับบ้านห้วยต้าจนสามารถสร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าจนถึงปัจจุบันค่ะขาดกลุ่มอาชีพที่เป็นกลุ่มอาชีพในเรื่องของการทอผ้าหรือเลี้ยงปศุสัตว์แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นโคกระบือวันนี้พี่น้องบ้านห้วยต้ามีส่วนหนึ่งค่ะที่กำลังเป็นที่นิยมหรือเป็นที่โด่งดังของจังหวัดอุตรดิตถ์นั่นก็คือผลผลิตของการปลูกทุเรียนนะคะทุเรียนบ้านห้วยต้ามักจะมีพี่น้องในพื้นที่มักจะพูดถึงว่าทุเรียนลอยน้ำนะคะวันนี้ผลผลิตนี้เกิดขึ้นแล้วนะคะก็คงต้องช่วยกันสนับสนุนนะคะหรือท่านสนใจนะคะผลิตภัณฑ์ของ

ห้วยต้าสามารถติดต่อสอบถามที่ว่าการอำเภอหรือเจ้าของกลุ่มทอผ้านะคะได้ที่บ้านห้วยต้าได้เลยนะคะแต่ถ้าจะสะดวกนะคะติดต่อที่อำเภออำเภอสามารถเป็นสื่อกลางนะคะหรือเป็นคนนำข้อมูลนะคะเพื่อที่จะสามารถไปบอกต่อพี่น้องบ้านห้วยต้าแล้วก็นำสินค้าออกมาจำหน่ายให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าได้ในทุกๆครั้งที่ท่านอยากจะมอบโอกาสให้กับพี่น้องบ้านห้วยต้าค่ะ

0: ุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะชาวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนไปติดตามชมในช่วงตามรอยพระเมตตาค่ะ
1: ช่วง

0: าวลับแลจังหวัดอุตรดิตถ์สืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยอนุรักษ์และพัฒนาผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนมรดกทางภูมิปัญญาอันล้ำค่าสร้างอาชีพและรายได้ที่มั่นคงแก่ชุมชนนางปันธารีจุธาพัฒนาการอำเภอลับแลส่งเสริมต่อยอดโดยนำอัตลักษณ์ผ้าทอเมืองลับแลมาพัฒนาเป็นเครื่องแต่งกายและย่ามเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากตามแนวพระราชดำริ
1: พระปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีในเรื่องของพระปณิธานคือการอนุรักษ์ฟื้นฟูและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยรวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีอาชีพมีรายได้จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านถือเป็นรากฐานสำคัญของเศรษฐกิจชุมชนซึ่งในส่วนของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลับแลก็ได้มีการส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนร่วมกลุ่มกันเป็นกลุ่มอาชีพและผลักดันสู่การลงทะเบียนโอท็อปเพื่อที่จะสื่อถึงการเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปแล้วก็ก้าวสู่การคัดสรรดาวของโอท็อปต่อไปและส่งเสริมช่องทางการจำหน่ายให้กลุ่มโอท็อปในงานของอีเวนต์ทั้งในอำเภอในส่วนจังหวัดและกลุ่มจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าโอท็อปที่เมืองทองธานีซึ่งจัดเป็นประจำทุกปีปีละ4ครั้งก่อให้เกิดรายได้ให้กับประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างมากซึ่งในส่วนของเมืองทองธานีจัดมาร่วม20กว่าปีแล้วนะคะทำให้ประชาชนในพื้นที่มีความอยู่ดีกินดีจากการที่มีช่องทางการตลาดที่ดีค่ะในวันนี้เราก็จะพามาทุกท่านมาชมกับกลุ่มทอผ้าบ้านคุ้มซึ่งเป็นหนึ่งในกลุ่มโอท็อปที่มีความสำคัญของอำเภอลับแลที่เป็นกลุ่มที่ได้ผลิตภัณฑ์โอท็อป5ดาวจากผ้าสิ้นตีนจกนั่นเองนะคะซึ่งเราก็จะได้ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปเด่นของอำเภอลับแลที่วันนี้เราจะพาท่านได้ชมผลิตภัณฑ์สวยๆของอำเภอลับแลกันค่ะ
2: สวัสดีครับผมนายจงจรูญมโนคำผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลนะครับพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลก็เกิดจากแรงบันดาลใจที่ในชุมชนของเรานะครับคือกลุ่มไทยยวนลับแลเนี่ยได้มีศิลปะวัฒนธรรมการทอผ้าที่เด่นที่สุดคือการทอผ้าสิ้นตีนจกนะครับเมื่อเราได้เกิดในชุมชนนี้เกิดมาตอนเป็นเด็กก็เห็นในชุมชนทอผ้าสิ้นตีนจกหรือทอผ้าแล้วก็ได้มีโอกาสได้ไปได้ช่วยแม่ด้วยช่วยแม่ทำทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้านะครับก็เป็นการซึมซับวิชาการทอผ้าสิ้นตีนจกที่แม่ได้ทำนะครับไว้และในชุมชนที่เราชอบไปตามกี่ตามแต่ต่างๆที่พี่สาวต่างๆเขาได้ทอผ้ากันแล้วก็ได้หัดทำแอบหัดทำนะครับเพราะเป็นเด็กเขาไม่ให้ทำนะครับก็โตขึ้นมาก็ได้ไปประกอบอาชีพที่ต่างจังหวัดหรือกรุงเทพนะครับในเมื่อเรากลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ยังเห็นชุมชนมีการทอผ้าอยู่และเราก็เกิดการรื้อฟื้นความรู้ของเราแล้วก็เกิดความรักตั้งแต่นั้นมานะครับก็เลยเป็นการรวมตัวการทำกลุ่มทอผ้าสิ้นตีนจกบ้านคุ้มนะครับขึ้นมาตอนที่มีงานโอท็อปขึ้นมานะครับกิจการของผ้าสิ้นตีนจกของเราก็เจริญรุ่งเรืองดีนะครับแล้วเราก็มามีความคิดว่าเราสมควรที่ต้องหาจุดหนึ่งที่เป็นแหล่งการเรียนรู้หรือว่าเป็นศูนย์ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกเนี่ยเรามีโอกาสเราก็ได้จัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกของเมืองลับแลนะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงการจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนลับแลด้วยการรวบรวมผ้าเก่าทุกอย่างศิลปะทุกอย่างเกี่ยวกับการทอผ้าสิ้นตีนจกไว้ที่นี่นะครับเราก็สามารถมาดูได้ทุกศาสตร์แม้ทั้งการย้อมสีธรรมชาติลวดลายต่างๆที่เป็นลายโบราณตามยุคตามสมัยที่บรรพบุรุษของเราได้สร้างไว้นะครับเพื่อเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าของเมืองลับแลของเรามีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่กระผมได้มีโอกาสได้ไปเข้าเฝ้าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ในช่วงอายุนั้นนะครับในเวลานั้นนะครับที่ท่านเสด็จมาทรงงานที่บ้านห้วยต้าท่าปลานะครับผมก็ได้มีโอกาสไปรับเสด็จพระองค์ท่านนะครับถือว่าเป็นปีสุดท้ายนะครับที่ท่านมาเสด็จมาก่อนที่ท่านจะประชวรนะครับท่านก็ไปรับเสด็จท่านและได้มีโอกาสนำผ้าสิ้นตีนจกที่เราผลิตในกลุ่มของเราเนี่ยไปถวายแก่พระองค์ท่าน นั้นเป็นเพียงครั้งแรกนะครับที่เราได้ถวายผ้ากับเจ้านายท่านก็ชมว่ามีผ้ามีคนเอาผ้ามาถวายและสวยมากจึงเป็นแรงบันดาลใจในการมาต่อยอดที่จะมาผลิตสินค้าหรือมาช่วยชุมชนเรามีรายได้หรือเป็นการอนุรักษ์การทอผ้าสิ้นจกของเรานะครับสำหรับผ้าพันปีเนี่ยก็เป็นต้นแม่แบบแม่อย่างเป็นแม่พระของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยก็ว่าได้นะครับเพราะท่านเป็นแบบอย่างเป็นผู้อนุรักษ์และเป็นผู้ประชาสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมของกลุ่มทอผ้าหรือของผ้าไทยนะครับฉะนั้นก็เราก็เกิดแรงบันดาลใจจากท่านที่ได้ชมผ้าของเราว่าผ้าเราสวยนะครับจนถึงปัจจุบันเราก็ได้สืบต่อสืบสานพระปณิธานของพระองค์ท่านไว้นะครับแล้วก็จะเป็นการรักษาเอกลักษณ์วัฒนธรรมประเพณีการทอผ้าสิ้นจกของเมืองลับแลให้อยู่คู่กับเมืองลับแลตลอดไปครับ
0: ซึ่งครูโจมีการสอนการทอผ้าให้กับเด็กในชุมชนเพื่อสืบทอดองค์ความรู้การทอผ้าสิ้นตีนจกไทยยวนให้คนรุ่นหลังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาวิถีชีวิตประณีตงดงามสื่อถึงทัศนคติความเชื่อจินตนาการผ่านลวดลายของผ้ามีทั้งผ้าเก่าแก่อายุกว่า100ปีและผ้าพื้นเมืองที่ประยุกต์ให้เข้ากับยุคสมัยสะท้อนถึงอัตลักษณ์ผ้าทอของลับแลได้เป็นอย่างดีและได้รับรางวัลตรานกยูงพระราชทานของสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสัญลักษณ์นกยูงไทยให้เป็นเครื่องหมายรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์ผ้าไหมทางกลุ่มผ้าทอบ้านคุ้มได้รับรางวัลชนะเลิศตั้งแต่ปี2553จนถึงปี2570เป็นระยะเวลา7ปีได้รับการยกย่องเชิดชูจากศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศองค์การมหาชนให้เป็นครูช่างศิลปหัตถกรรมในปี2559ด้วยปราชญ์แห่งภูมิปัญญาด้านการอนุรักษ์และการทอผ้าสิ้นตีนจกลับแลโกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตรายงาน
3: คุณผู้ชมคุณผู้ฟังคะกองทัพภาคที่3โดยมณฑลทหารบกที่35ร่วมกับเขื่อนสิริกิติ์จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริทำให้ราษฎรได้มีที่อยู่อาศัยบนเรือแพและมีอาชีพหลักหลังต้องอพยพจากที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ไปติดตามในช่วงสานต่อพระราชปณิธานค่ะ
4: ช่วงสานต่อพระราชปณิธาน
0: จากพระราชสวนีของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยให้กองทัพภาคที่3ช่วยเหลือราษฎรอำเภอท่าปลาที่อพยพจากพื้นที่ทำกินเดิมเนื่องจากการสร้างเขื่อนสิริกิติ์ให้มาอยู่บริเวณบ้านห้วยเจริญตำบลผาเลือดอำเภอท่าปลาจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นโดยได้จัดตั้งโครงการหมู่บ้านประมงขึ้นและนำราษฎรที่มีความเดือดร้อนจากการสร้างเขื่อนมารวมในพื้นที่ที่เหมาะสมให้มีพื้นที่พำนักในเรือนแพมีอาชีพหลักคือการเลี้ยงปลาในกระชังและจัดพื้นที่ริมตลิ่งให้สามารถปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ในลักษณะคอกปศุสัตว์ขนาดเล็ก
5: ในขณะนั้นกองทัพภาคที่3ได้มอบหมายให้จังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์ในขณะนั้นเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโครงการและประสานงานร่วมกับส่วนราชการภาคเอกชนตั้งแต่ปีพุทธศักราช2542และได้เริ่มดำเนินโครงการตั้งแต่ปี2543เป็นต้นมาซึ่งในห้วงแรกมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน25ครัวเรือนมาอาศัยในเรือนแพเขตพื้นที่ของอุทยานแห่งชาติลำน้ำนาดครัวเรือนละ5กระชังโดยได้รับการสนับสนุนพันปานินจิรดา3พร้อมอาหารจากศูนย์วิจัยและทดสอบพันธุ์สัตว์น้ำอุตรดิตถ์มาให้ราษฎรทดลองเลี้ยงในกระชังเมื่อปี2551มณฑลทหารบกที่35นะครับได้แปลนะครับซึ่งตอนนั้นได้แปลจากจังหวัดทหารบกอุตรดิตถ์มาแล้วนะครับมาเป็นมณฑลทหารบกที่35ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงนะครับความร่วมมือร่วมใจกันครับร่วมกับบริษัทเจริญโภคภัณฑ์อาหารจำกัดมหาชนโดยการประสานงานของโครงการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย หรือกฟผ.นะครับของเขื่อนศิริกิติ์เกี่ยวกับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสมาชิกโครงการตลอดจนการฟื้นฟูและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อให้การทำงานร่วมกันของทั้ง3องค์กรบรรลุตามวัตถุประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพโดยมีพลอากาศเอกกำธลสินธุวานนท์องคมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานในการลงบันทึกข้อตกลงทำให้ราษฎรผู้เข้าร่วมโครงการมีความพอใจในการดำเนินการของหน่วยเนื่องจากได้ทำการปรับเปลี่ยนการเลี้ยงพันธุ์ปลาจากปลานิลเป็นปลาทับทิมครับส่งผลทำให้ราษฎรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นโดยบริษัทเจริญโภคภัณฑ์ได้จัดเจ้าหน้าที่สนับสนุนให้การคำแนะนำและการเลี้ยงปลาให้แก่ราษฎรเป็นอย่างดีเสมอมาครับปัจจุบันมณฑลทหารบกที่35ได้มีการเชิญประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และทีมงานจากบริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าร่วมดูแลแก้ไขปัญหาตลอดจนพัฒนาการเลี้ยงปลาให้มีประสิทธิภาพอย่างสม่ำเสมอเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรในโครงการจากพระราชสวนีของพระองค์ท่านเพื่อให้มีรายได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นปัจจุบันมีราษฎรเข้าร่วมโครงการจำนวน14ครัวเรือนรวมโครงการทดลองหมู่บ้านประมงมีกระชังในโครงการทั้งหมด396กระชังแต่ละครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ย 12,000 ถึง 15,000 บาทต่อเดือนครับ
0: ซึ่งโครงการดังกล่าวทำให้พี่น้องประชาชนมีอาชีพมีที่อยู่สามารถเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้พระองค์ผู้ทรงเป็นดั่งพระมารดาแห่งแผ่นดินทรงเปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกรุณาที่คุณอันล้นพ้นทรงอุทิศพระวรกายและพระราชหฤทัยเพื่อความผาสุกของพระสงฆ์นิกรชาวไทยตลอดพระชนชีพราษฎรในโครงการหมู่บ้านประมงบ้านห้วยเจริญอันเนื่องมาจากพระราชดำริต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โกเมศช่วยบุญสวทอุตรดิตถ์รายงาน
3: ทั้งหมดนี้คือรายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงทุกท่านสามารถติดตามได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:30 นถึง 17:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทั่วประเทศดิฉันปณิดาก้อนแก้วจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุตรดิตถ์สวัสดีค่ะ

0: ียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับอรัญญาชมชื่นนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
1: นายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วโดยมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันวันนี้
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนายศิริศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงท่าอากาศยานฮาริเปอร์ดานากุสุมากรุงจาการ์ตาเพื่อเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้ถึงวันพรุ่งนี้โดยมีพลตรีจามาลีคานียาโกรัฐมนตรีกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับซึ่งการเยือนครั้งนี้เป็นการดำเนินการตามนโยบายด้านต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูปธรรมโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการและจะหารือขุมเล็กระหว่างผู้นำและการหารือเต็มคณะและแถลงข่าวร่วมกันที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียกฤษฎาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
1: นายกรัฐมนตรีเปิดเผยคดีการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นรัฐดำเนินการครบแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง
7: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการดำเนินการกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติเรื่องนี้ถือว่าจบแล้วเนื่องจากกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลซึ่งยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมพร้อมย้ำว่าในส่วนของรัฐบาลได้ดำเนินการทุกอย่างที่ควรจะทำครบถ้วนแล้วส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่เนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีกล่าวเพียงว่าให้ไปสอบถามรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเชิญตัวผู้ต้องสงสัยคดีโจมตีจุดตรวจบูเกะซามีมาซักถามขยายผลโดยย้ำว่าการดำเนินการโปร่งใสตามกฎหมาย
8: พันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่า กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเดินหน้าขยายผลสืบสวนคดีกลุ่มคนร้ายใช้อาวุธปืนโจมตีจุดตรวจบุกเกซามีจังหวัดตราธิวาสโดยได้เชิญตัวชายอายุ71ปีชาวตำบลตะหนงมัดอำเภอระแงะมาซักถามเพื่อรวบรวมข้อมูลที่อาจเป็นประโยชน์ต่อการสืบสวนสอบสวนก่อนนำเข้าสู่ศูนย์ซักถามหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่46ตามขั้นตอนของกฎหมายโดยมีการลงบันทึกประจำวันตรวจร่างกายโดยแพทย์และบันทึกข้อมูลทุกขั้นตอนเพื่อให้การปฏิบัติมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการเชิญตัวบุคคลครั้งนี้เป็นไปตามอำนาจหน้าที่และพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการทรมานและการกระทำให้บุคคลสูญหายพุทธศักราช2565พร้อมย้ำว่าผู้ถูกเชิญตัวยังคงได้รับสิทธิและความคุ้มครองตามกฎหมายและถือเป็นผู้บริสุทธิ์จนกว่าจะมีคำพิพากษาถึงที่สุดปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
3: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง

0: ครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนติดตามได้ในจับประเด็นเป็นข่าวทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 17:07 น.ถึง 19:00 น.โดยบอลสกันแก้วประจัน
1: สวัสดีคุณฟังครับต้อนรับเข้าสู่จับประเด็นเป็นข่าวครับประจำวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569ครับรายงานตัวกับคุณผู้ฟังนะครับวันนี้17:07 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมาวันนี้บอกว่าเริ่มต้นเดือนสิงหาคมแล้วนะครับสำหรับวันแรกของการทำงานเราหยุดพักผ่อนไป2วันครับวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์หลายๆคนก็ได้พักผ่อนเต็มที่แต่ก็มีบางคนบอกยังคงทำงานอยู่ในช่วงของวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ด้วยนะครับก็เรียกว่าเริ่มต้นครับวันนี้วันจันทร์แรกนะครับของเดือนสิงหาคมทาง FM 92.5 MHz FM 95.5 MHz ครับแล้วก็ FM 105 MHz นะครับที่กำลังติดตามอยู่ AM วันนี้เร็วมากในการรายงานตัวมานะครับดูข้อความแล้วโอ้โหมากันตั้งแต่ต้นชั่วโมงก่อนที่จะเดินทางมาจัดรายการซะอีกต้องขอบพระคุณมากที่หลายๆคนก็รอติดตามนะครับว่าวันนี้มีเรื่องอะไรที่จะนำเรียนนะครับหรือว่าเล่าสู่กันฟังในรอบวันนะครับต้องบอกว่ามีหลายๆเรื่องครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ปากท้องของพี่น้องประชาชนนะครับเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนไทยให้ดีขึ้นสวัสดีคุณกุ้งด้วยนะครับนี่นะครับวันนี้ทักทายมาทาง TikTok วันนี้ก็เรียกว่าหลายๆคนนะครับที่ติดตามกันอยู่ AM 819 kHz AM 891 kHz ครับแล้วก็ AM 1467 kHz นะครับตอนนี้กำลังนั่งดูข้อความอยู่อ่ะรายงานตัวกันมาก่อนเลยนะครับใครที่เข้ามาแล้วทางวิทยุเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ติดตามกันพร้อมหน้าพร้อมตาเช่นเดียวกันขณะเดียวกันครับในเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับรายงานมาคุณนันทาตุ้มทองจากสิงห์บุรีครับวันนี้มาแล้วนะครับทักทายคุณบอลด้วยครับจาก PRD ข่าวสารบ้านเมืองกาฬสินธุ์นะครับขอบคุณมากเลยที่เป็นส่วนหนึ่งในการติดตามแล้วก็ทักทายกันคุณรจนามาแล้วในเพจนะครับคุณนาฏเนตรกระจ่างด้วยนะครับอ่ะเดี๋ยวขานชื่อแล้วใครที่แชร์แล้วด้วยบอกมาด้วยนะครับว่าแชร์แล้วอาจจะบางท่านก็แชร์ลงกลุ่มแชร์ลงกลุ่มนะครับขอบคุณมากๆเพื่อที่จะได้ส่งเรื่องราวต่างๆที่เป็นประโยชน์แบบนี้ครับให้กับพี่น้องประชาชนได้ติดตามกันว่าเรื่องของสิทธิ์เรื่องของสวัสดิการนะครับแล้วก็เรื่องต่างๆวันนี้ใช้หรือยังครับไทยช่วยไทย plus 60 40แน่ไหนใครใช้แล้วบ้างบอกมาหน่อยวันนี้ก็ใช้แล้วส่วนตัวแชร์กันนิดนึงนะครับซื้อข้าวนะครับอาหารตามสั่งก็ทุกร้านเลยบอกว่าโอ้โหคึกคักมากๆเลยนะครับตั้งแต่ต้นนะฮะตั้งแต่แบบต้นสัปดาห์เลยนะครับโคราชคุณลักษ์ทักทายมานะครับวันนี้บอกว่าใช้เรียบร้อยแล้วเช่นเดียวกันไทยช่วยไทย plus 60 40นะครับใครที่เข้ามาตอนนี้ก็รายงานตัวกันได้นะครับวันนี้มีหลายเรื่องราวเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าแน่นอนมีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าหลายๆคนก็ติดตามกันอยู่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวที่เกี่ยวกับความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนคนไทยเริ่มต้นเรื่องแรกเกริ่นนำไปแล้วนะครับก็ต้องบอกว่าเอาข่าวดีๆก่อนกันละกันในการเปิดรายการเริ่มต้นไทยช่วยไทย plus ครับ60 40คุณผู้ฟังครบ2เดือนเดือนนี้เป็นเดือนที่3ใช่ไหมครับสิงหาคมคิดว่าเงินสะพัดเท่าไหร่80,000กว่าล้านคุณผู้ฟัง86,400 กว่าล้านเลยทีเดียวนะครับที่มีเงินที่หมุนเวียนต่างๆที่เกิดขึ้นประชาชนเนี่ยเขาใช้สิทธิ์ไปแล้วเนี่ยกว่า26ล้านรายร้านค้าเข้าร่วมเนี่ยทะลุ 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากหลายๆคนครับที่เรียกว่าผ่านเรื่องราวของการสแกนนะครับทั้งร้านค้าก็ยอดขึ้นนะครับยอดขึ้นจากที่ก่อนหน้านี้ก็หลายๆคนบอกอาจจะเจอเรื่องของข้าวของแพงอะเนาะแน่นอนว่าพอมีไทยช่วยไทย plus 60 40ตรงนี้ปั๊บเนี่ยแน่นอนอันดับแรกลด ภาระค่าครองชีพนะครับการตัดสินใจซื้อง่ายขึ้นใช่ไหมครับเราก็เรียกว่าสบายๆในการซื้อมากขึ้นบางคนบอกโอ้โหคุณบอลข้าวผัดมาจานนึงตอนนี้จากไม่เคยมีเลยเหลือแค่10กว่าบาทเพราะว่ารัฐช่วยจ่ายตั้ง60นะฮะข้าวผัดจานนึงประมาณสัก15บาทในยุคนี้2569ยังสามารถซื้อได้คุณอารีนะครับวันนี้ส่งมาแล้วด้วยได้ยังครับไทยช่วยไทยพลัส60 40บอกโอ้โหสบายมากเลยแล้วก็แฮปปี้มากๆขอบพระคุณภาครัฐด้วยนะครับที่เรียกว่าสนับสนุนกับแคมเปญดีๆกิจกรรมดีๆวันนี้นะครับดังนั้นก็ทักทายมาดูการสรุปกันนิดนึงครับรัฐบาลภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าติดตามผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40อย่างใกล้ชิดต้องบอกเป็นหนึ่งในมาตรการภายใต้โครงการไทยช่วยไทยพลัสที่คณะรัฐมนตรีครับมีมติอนุมัติเมื่อ19พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพนะฮะแล้วก็ประคับประคองกำลังซื้ออย่างที่เกริ่นนำเลยบอกหลายคนบอกโอ้กำลังซื้อบางทีมันก็น้อยลงอะนะก่อนหน้านี้นะแต่พอเรามีไทยช่วยไทยพลัสเนี่ยเห็นชัดเลยว่ากำลังซื้อเพิ่มมากขึ้นเห็นไหมครับล่าสุดนะครับข้อมูลจากวันที่31กรกฎาคมที่ผ่านมาเวลาประมาณ5ทุ่มผลนะครับเรื่องของการดำเนินโครงการเนี่ย2เดือนเต็มๆสรุปผลให้ฟังสักนิดนึงพอเราครบการทำงานในรอบ2เดือนที่ผ่านมานะครับปรากฏว่าโครงการคุณผู้ฟังบอกได้รับการตอบรับจากประชาชนและก็ผู้ประกอบการนะครับเป็นอย่างดีมีเงินนะครับหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจฐานรากแล้วเนี่ยประมาณกลมๆนะคร่าวๆนะ 86,400 กว่าล้านเอาง่ายๆเลยเยอะมากนะครับที่หลายๆคนได้มีโอกาสได้ใช้นะครับรัฐก็ช่วยด้วยเราก็ออกด้วยนะครับ60 40ทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านบอกว่าปัจจุบันครับมีประชาชนเนี่ยเข้าร่วมโครงการนี้นะครับตัวเลขกลมๆประมาณสัก26ล้านรายนะครับก็มีร้านค้าที่ผ่านการตรวจสอบนะฮะเรื่องของข้อมูลเนี่ย 1.19 ล้านร้านนะฮะต้องบอกว่าโอ้โหเยอะมากเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกว่าร้านค้าเยอะที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้นะครับก็แบ่งเป็นร้านที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งพลัสคราวก่อนแล้วก็มีการยืนยันสิทธิ์เข้าร่วมโครงการผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินหลายคนก็ร่วมโครงการนี้เช่นเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยต้องบอกว่าประชาชนก็สามารถใช้สิทธิ์ครับผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40ได้จนถึง30กันยายนนะครับก็นี้สิงหาก็จะยาวไปถึงเดือนหน้านะครับสิ้นเดือนหน้านะครับแล้วก็แน่นอนว่าหลายๆคนบอกว่าเอ๊ะจะมีอีกหรือเปล่านี่นะฮะใครอยากให้มีบ้างไหนลองโทรศัพท์มาบอกกันก็ได้นะครับ02-276-9717แล้วก็02-276-9721นะครับแฮปปี้ไหมมีความสุขกับการจับจ่ายหรือเปล่านะครับก็เรียกว่าเป็นข่าวแรกที่นำมาบอกกันนะครับวันนี้นอกเหนือจากบอลที่ดำเนินรายการแล้วนะครับมีหลายๆท่านเลยคุณภูชนิสาชูกลิ่นนะครับอยู่ที่หลังไมค์อย่างที่บอกไปไลฟ์สตรีมมิ่งของเราครับว่าที่ร้อยตรีคุณากรซิมพิทักษ์ครับส่วนช่างเทคนิคของเราก็คุณบุญประกอบอบกลิ่นนะครับวันนี้ก็ดูแลให้กับพี่น้องประชาชนที่ติดตามนะครับข้อมูลข่าวสารอยากจะประชาสัมพันธ์หรือว่ามีเรื่องราวต่างๆก็ส่งบอกมาได้เลยนะครับเพื่อที่จะได้เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องคนไทยให้ดีขึ้นแต่แน่นอนครับนอกเหนือจากเรื่องที่หลายๆคนติดตามกันอยู่เมื่อวันเสาร์และก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมาเชื่อเหลือเกินครับว่าหลายๆคนก็ติดตามเรื่องราวของคดีที่สะเทือนขวัญพี่น้องประชาชนเนี่ยนะครับคดีฆาตกรรม5ศพนะครับทางด้านของดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านก็ได้มีการโพสต์นะครับเรื่องของโซเชียลมีเดียถึงคดีฆาตกรรมสะเทือนขวัญ5ศพในพื้นที่จังหวัดชลบุรีนะครับดร.พัชรินทร์ซำสิริพงษ์ท่านบอกว่าวันนี้ครับเรามีกฎหมายการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรงก็อยากให้ผู้บังคับใช้กฎหมายนะครับได้เข้าใจถึงเจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้แล้วก็นำเรื่องนี้ครับไปใช้เป็นเครื่องมือในการสร้างความปลอดภัยให้กับ สังคมท่านบอกต่ออีกครับบอกว่าหากเราเข้าใจและสามารถบังคับใช้ได้ตามเจตนารมณ์ก็เชื่อว่ากฎหมายฉบับนี้จะมีประโยชน์อย่างมากที่จะทำให้สังคมปลอดภัยไม่ต้องเกิดเหยื่ออาชญากรรมซ้ำแล้วซ้ำเล่านะครับอย่าปล่อยให้คนที่เป็นอาชญากรโดยสันดานเนี่ยออกมากระทำผิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยค่ะดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ครับเลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับท่านก็บอกต่อด้วยว่ากว่ากฎหมายฉบับนี้จะสำเร็จได้เนี่ยต้องผ่านขั้นตอนนะครับผ่านกระบวนการพิจารณามาอย่างละเอียดรอบคอบนะครับต้องใช้แรงผลักดันเพื่อให้สำเร็จวันนี้เรามีเครื่องมือแล้วครับขอให้ผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของสังคมด้วยนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากการโพสต์โซเชียลมีเดียนะครับดังนั้นเนี่ยหลายๆคนเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งครับที่ได้ติดตามข่าวสารหรือว่าข้อมูลต่างๆผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับแน่นอนว่าก็จะมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่เกี่ยวเนื่องกับชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องราวเหตุที่เรียกว่าทำให้หลายๆคนไม่สบายใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมาดูทางด้านของท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับท่านสุภมาศอิสระภักดีครับท่านก็กำชับเรื่องนี้นะครับถือว่าเป็นเรื่องสำคัญที่เกี่ยวเนื่องกับความรู้สึกของพี่น้องประชาชนน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านสั่งครับเรื่องของกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทเนี่ยต้องเรียกว่าสร้างความเชื่อมั่นกับคดี5ศพนะครับต้องแจ้งข้อเท็จจริงถึงเรื่องนี้กับสายตาของชาวต่างชาติและที่สำคัญเนี่ยต้องบอกเลยว่าต้องให้ชัวร์ก่อนแชร์สกัดข่าวปลอมครับที่ซ้ำเติมครอบครัวของเหยื่อด้วยดังนั้นครับเรื่องนี้ต้องนำเรียนกับพี่น้องประชาชนสักนิดนึงนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะที่ท่านกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนก็ได้มีการสั่งการครับหน่วยงานด้านสื่อสารของรัฐนะครับให้รับมือกับสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารจากคดีสังหาร2พี่น้องชาวรัสเซียแล้วก็มีคดีต่อเนื่องครับซึ่งมีผู้เสียชีวิตในเรื่องนี้ทั้งหมดรวมถึง5รายในพื้นที่ของจังหวัดชลบุรีครับซึ่งผู้ต้องหาก่อเหตุนะครับ2คดีคุณผู้ฟังสองคดีที่เป็นคดีถึง5รายด้วยการที่เสียชีวิตนะครับเขาบอกใช้เวลาไม่ถึง1เดือนหลังพ้นโทษทำให้สังคมทั้งในประเทศเองแล้วก็ต่างประเทศครับก็ติดตามเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดดังนั้นเนี่ยเรื่องนี้ต้องบอกว่ากระทบความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยแล้วก็กระทบเรื่องของภาพลักษณ์ของประเทศทั้งนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลล่าสุดท่านก็ได้ลงพื้นที่จุดเกิดเหตุด้วยตนเองและท่านก็แสดงความเสียใจครับต่อครอบครัวของผู้สูญเสียพร้อมขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียโดยย้ำครับว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เป็นการกระทำของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่ภาพสะท้อนของประเทศไทยนะครับว่าขาดความปลอดภัยโดยรวมพร้อมประกาศจุดยืนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์นะครับแล้วก็มีการสั่งทบทวนมาตรการบังคับใช้กฎหมายกรณีผู้พ้นโทษแล้วก็กลับมาก่อเหตุซ้ำนะครับยืนยันครับท่านนายกบอกว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายอันนี้เป็นใจความสำคัญเลยทีเดียวท่านนายกบอกเลยว่ายืนยันว่าประเทศไทยของเรายังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายโดยการลงโทษก็เป็นดุลยพินิจของศาลนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีสานต่อข้อสั่งการในมิติของการสื่อสารของรัฐในฐานะที่เป็นงานในความรับผิดชอบโดยตรงนะครับก็เพื่อให้ข้อเท็จจริงเนี่ยถึงประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ครับไปกับการป้องกันครอบครัวของผู้สูญเสียจากข้อมูลเท็จแล้วก็เนื้อหาที่ไม่เหมาะสมนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับได้กล่าวถึงข้อสั่งการเร่งด่วนนะครับที่มีไปถึงกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็อสมทด้วยนะครับท่านสั่งให้มีการเผยแพร่ข้อเท็จจริงผ่านช่องทางหลักได้แก่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยช่อง9 MCOT HD สำนักข่าวไทยแล้วก็มีช่องทางภาคภาษาต่างประเทศเพื่อให้ประชาชน ชาวต่างชาติครับนักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับทราบข้อมูลนะครับที่เรียกว่าเป็นข้อมูลอย่างทันท่วงทีทำให้เจ้าหน้าที่ได้จับกลุ่มผู้ต้องหาโดยใช้เวลาเพียงไม่กี่วันครับและก็คดีตอนนี้ก็เดินหน้าอย่างเต็มที่รัฐบาลครับภายใต้การนำของท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลก็ยกระดับมาตรการป้องกันเหตุซ้ำนะครับทั้งนี้ก็ได้มีการรายงานความคืบหน้าตามหลักจริยธรรมสื่อมวลชนไม่นำเสนอภาพของความรุนแรงแล้วก็เนื้อหาครับที่เป็นการละเมิดศักดิ์ศรีของผู้เสียชีวิตแล้วก็ครอบครัวทั้งนี้ครับได้สั่งการให้ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สำนักข่าวไทยเนี่ยต้องตรวจสอบข่าวปลอมข้อมูลที่บิดเบือนเกี่ยวกับคดีที่มีการแพร่กระจายบนสื่อสังคมออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องนะครับแก่สังคมทั้งนี้ครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ทางด้านของอสมทด้วยนะครับท่านก็บอกว่าติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่วันแรกเข้าใจความรู้สึกของประชาชนที่ทั้งโกรธแล้วก็มีความรู้สึกสูญเสียกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ต้องหาเนี่ยเคยต้องโทษมาแล้วแล้วก็กลับมาก่อคดีนี้ซ้ำอีกเป็นเหตุครับให้มีผู้เสียชีวิตถึง5รายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าท่านก็เสียใจแล้วก็โกรธไม่ต่างจากพี่น้องประชาชนคนที่ทำต้องได้รับโทษหนักที่สุดตามที่กฎหมายกำหนดนะครับท่านก็บอกว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์นี่นะอันนี้ก็ชัดเจนนะครับย้ำเลยว่าสนับสนุนจุดยืนของท่านนายกรัฐมนตรีที่ไม่สนับสนุนการลดโทษคดีอุกฉกรรจ์และก็การทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกับผู้ที่ก่อเหตุซ้ำและก็เสียงเรียกร้องจากประชาชนในวันนี้รัฐบาลได้ยินครับแล้วก็กำลังลงมือทำในส่วนของนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีท่านบอกว่าหน้าที่สำคัญที่สุดครับคือต้องทำให้ความจริงเนี่ยชนะข่าวปลอมทั้งในประเทศแล้วก็ในสายตาชาวโลกโลกก็ต้องเห็นครับว่าประเทศไทยเนี่ยจับคนร้ายได้ในเวลาเพียงไม่กี่วันและกระบวนการยุติธรรมก็กำลังทำงานอย่างเต็มที่นะครับไม่ใช่แค่เห็นภาพของความรุนแรงครับที่ถูกแชร์ซ้ำไปซ้ำมานะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับของการเดินหน้าเพื่อที่จะเร่งสร้างความเชื่อมั่นนะครับแน่นอนหลายๆคนก็เข้าใจนะครับกับความสูญเสียครั้งนี้แต่ในขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องเข้าใจเรื่องของครอบครัวของผู้ที่สูญเสียด้วยนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจอีกครั้งกับครอบครัวของผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับแล้วก็ตามที่ท่านนายกรัฐมนตรีครับนายอนุทินชาญวีรกูลบอกว่าท่านก็ขอโทษนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนชาวรัสเซียนะครับกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ย้ำครับว่าเป็นการกระทำเฉพาะของอาชญากรเฉพาะรายไม่ใช่เป็นการสะท้อนว่าภาพของประเทศไทยเนี่ยขาดความปลอดภัยโดยรวมนะครับอันนี้ก็อยากจะเน้นย้ำแล้วก็อยากจะฝากสื่อสารกับคุณผู้ฟังด้วยนะครับประเทศไทยยังคงมีความปลอดภัยนะครับแล้วก็ประกาศจุดยืนชัดเจนไม่สนับสนุนการลดโทษผู้กระทำผิดคดีอุกฉกรรจ์ท่านก็สั่งทบทวนมาตรการการบังคับใช้กฎหมายกรณีสำคัญครับผู้ที่พ้นโทษมาแล้วกลับมาก่อเหตุซ้ำอันนี้เนี่ยคือต้องถือว่าจัดการแบบเด็ดขาดจริงๆนะครับอันนี้ก็เป็นข้อสั่งการสำคัญของท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ย้ำอันนี้ก็ย้ำสำคัญด้วยคือยืนยันท่านนายกบอกครับบอกว่าประเทศไทยยังคงมีโทษประหารชีวิตตามกฎหมายนะครับอันนี้สำคัญดังนั้นเนี่ยการลงโทษตรงนี้เป็นดุลพินิจของศาลนะครับท่านนายกก็บอกไว้ก็นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลทั้งกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็กำกับดูแลทั้งอสมทก็สื่อสารนะครับในเรื่องราวของข้อมูลข่าวสารที่ต้องบอกว่าเป็นข้อเท็จจริงให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็สายตาของชาวต่างชาติควบคู่ไปกับการปกป้องครอบครัวครับของผู้สูญเสียโดยต้องเป็นข้อมูลที่ถูกต้องชัดเจนแล้วก็เป็น นเนื้อหาที่เหมาะสมด้วยนะครับอันนี้ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนนะครับที่กำลังติดตามจับประเด็นเป็นข่าวด้วยแสดงความเสียใจอีกครั้งกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับข้อความจากคุณผู้ฟังครับที่กำลังติดตามอยู่ตอนนี้ก็มาจากหลากหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอ้หลายพื้นที่ที่กำลังติดตามอยู่นะครับส่งข้อความมาทักทายนะครับแล้วก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้แก่กันและกันในการทำงานในแต่ละวันด้วยนะครับมีข้อความจากคุณพลับพลึงครับบอกสวัสดีค่ะคุณบอลนี่นะฮะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับแล้วก็แสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่สูญเสียครั้งนี้นะครับมีคุณสุวรรณทาจากลพบุรีด้วยรายงานตัวก่อนบอกฝนกำลังจะมาฟังทุกวันนะครับแล้วก็เป็นข่าวที่ใกล้ตัวมากๆเลยก็แสดงความเสียใจกับผู้ที่สูญเสียจากเหตุการณ์ครั้งนี้ด้วยนะครับใครที่กำลังติดตามอยู่ส่งข้อความมานะครับไม่ว่าจะเป็นการแชร์ด้วยใครแชร์แล้วนะครับก็มาบอกกันสักนิดนึงนะครับผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนะครับมีข้อความส่งมานะครับหนึ่งเรื่องของฮาหลุนโซโล่สักนิดนึงครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์คนไทยที่ไปเสียชีวิตที่ประเทศจอร์เจียความคืบหน้าล่าสุดของวันนี้มีหลายๆคนตามข่าวนี้กันอยู่นะครับทางด้านของกระทรวงการต่างประเทศเร่งประสานทางการจอร์เจียเพื่อรับร่างฮาหลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยนางสาวใจไทยอุปการนิติเกษตรอธิบดีกรมสารนิเทศครับในฐานะของโฆษกกระทรวงการต่างประเทศครับท่านเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีของนายบวรทัตเป็งสุขหรือว่าฮาหลุนโซโล่นะครับที่เสียชีวิตในประเทศจอร์เจียท่านบอกแบบนี้ครับบอกว่าคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงฮังการาตอนนี้ครับยังคงประสานงานกับทางจอร์เจียอย่างใกล้ชิดนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆโดยเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา31กรกฎาคม2569ครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ได้มีการจัดทำหนังสือมอบอำนาจให้สถานเอกอัครราชทูตเป็นผู้ดำเนินการอย่างเป็นทางการครับโดยกระทรวงการต่างประเทศก็ได้อำนวยความสะดวกในการจัดทำแล้วก็ส่งเรื่องของเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเพื่อใช้ประกอบการดำเนินการนะครับนอกจากนี้ครับการนำร่างของผู้เสียชีวิตเนี่ยกลับสู่ประเทศไทยต้องดำเนินการภายหลังขั้นตอนเอกสารมอบอำนาจแล้วเสร็จนะครับซึ่งหากมีเอกสารยืนยันแล้วทางสถานเอกอัครราชทูตก็จะออกใบมรณบัตรแล้วก็นำร่างฮาหลุนโซโล่กลับสู่ประเทศไทยในส่วนอีกเรื่องนึงที่หลายๆคนถามกันมาเรื่องของผลการชันสูตรนะครับขณะนี้ก็ยังอยู่ในระหว่างการตรวจพิสูจน์ตามกระบวนการนิติวิทยาศาสตร์ของทางการจอร์เจียโดยการนำร่างกลับประเทศไทยสามารถดำเนินการได้โดยไม่จำเป็นต้องรอผลการพิสูจน์ดังกล่าวขณะที่กระทรวงการต่างประเทศก็ยังคงติดตามความคืบหน้าและก็การประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดต่อไปนะครับนี่ก็เป็นความคืบหน้าล่าสุดครับที่หลายๆคนก็แสดงความเสียใจกับการสูญเสียยูทูบเบอร์นะครับที่ต้องบอกว่าติดตามผลงานแล้วก็หลายคนก็เป็นแฟนคลับหลายคนก็เป็น FC ดูทุกคลิปของฮาหลุนโซโล่นะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับการสูญเสียนะครับน้องที่ต้องบอกว่าจากไปแบบไม่มีวันกลับและผลงานของน้องก็ยังอยู่ในใจของแฟนๆตลอดไปนะครับหลายๆคนคิดถึงก็สามารถที่จะเข้าไปดูในทั้งเพจนะครับทั้ง YouTube ของฮาหลุนโซโล่ได้นะครับเพราะว่าเป็นคลิปที่ดีมากๆแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจinspiration ให้กับเรียกว่าน้องๆคนรุ่นใหม่ได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับเอาละเดี๋ยวตอนนี้คงต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับคุณผู้ฟังไปติดตามนะครับสิ่งที่น่าสนใจกันแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อมีอีกหลายเรื่องราวครับจับประเด็นเป็นข่าวช่วงนี้พักกันครู่เดียวครับ
2: ภูณทเวศทั้งแผ่นดินมีเหือดสิ้นน้ำตานองอกสั่นพรั่นไทยผองกรองความเศร้าโศกาดูลอัศชนบนใบหน้าน้ำตาฟ้าหลั่งเพิ่มพูนร่ำให้ทวีคูณยามยินข่าวร้าวในสวงน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
6: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
7: ปฏิบัติการ Re-X-Ray เริ่มแล้วทั่วประเทศค้นหาผู้เสพเข้ารับการบำบัดและล่าผู้ค้ายาเสพติดให้หมดสิ้นจากทุกพื้นที
8: ่ร่วมเป็นหูเป็นตาไม่ปกป้องคนผิดเพราะความร่วมมือของเราคือกำแพงสำคัญในการป้องกัน
7: พบปอแสยาเสพติดหรือเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องแจ้งได้ที่สายด่วนปปส1386
8: ร่วมกัน Re-X-Ray เพื่อสังคมไทยปลอดยาเสพติด
7: ไม่เสพ
8: ไม่ขาย
7: ไม่ทำลายอนาคต
9: พี่ครับเกมนี้บอกว่าแค่ลง10บาทก็ได้แล้วผมจะกดแล้วนะ
10: เดี๋ยวก่อนเกมแบบนี้หลอกเด็กนะ
9: ผมแค่7ขวบจะโดนหลอกด้วยหรอแต่เล่นเป็นนะโหลดเป็นด้วย
10: ก็นี่ไงเพราะเด็กสมัยนี้เข้าถึงสมาร์ทโฟนเร็วมากแถมยังเล่นเกมเก่งแบบน้องพี่นี่แหละหยุดคิดถามเช็คถ้าเป็นเกมที่ต้องโอนเงินก่อนหรือชวนให้เล่นได้เงินง่ายๆอย่าเชื่ออย่าโหลดร่วมกันสอดส่องบุตรหลานปกป้องจากเกมออนไลน์หลอกลวงและภัยจากมิจฉาชีพ
11: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าตีพักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
12: โปรที่ถูกผิดปกติอาจ

ไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของข่าวคราวที่เกิดขึ้นนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวของคดีความต่างๆที่เป็นประเด็นอยู่แล้วก็สร้างความรู้สึกกับพี่น้องคนไทยด้วยนะครับก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนแต่ในขณะเดียวกันครับภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านก็เดินทางไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีแน่นอนอันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับแน่นอนชาวนาเรื่องราวของการปลูกข้าวต่างๆเรื่องของการไปรับฟังปัญหาของพี่น้องชาวนาโดยตรงก็ต้องฟังจากชาวนาโดยตรงท่านไปพื้นที่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีครับเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจราชการแล้วก็พบปะพี่น้องประชาชนณบริเวณแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำที่อำเภอเดิมบางนางบวชที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับพร้อมด้วยนายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและนางสาวไตรสุรีไตรสรณกุลเลขาธิการนายกรัฐมนตรีต้องบอกว่าบรรยากาศครับก็เป็นไปอย่างคึกคักเลยทีเดียวก็มีพี่น้องประชาชนเป็นจำนวนมากนะครับมาให้การต้อนรับท่านนายกรัฐมนตรีท่านนายกรัฐมนตรีครับก็พบปะกับประชาชนที่มาร่วมงานดังกล่าวนะครับพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปโครงการการส่งเสริมการเกษตรชมอุปกรณ์แล้วก็รถยนต์สำหรับการเกษตรแล้วก็ท่านก็ขึ้นรถรางครับไปเยี่ยมชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำอันนี้ก็น่าสนใจท่านนายกบอกแบบนี้ครับเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับบอกว่าวันนี้เนี่ยมาดูของจริงมาดูด้วยตนเองมาให้เห็นเลยว่างั้นนะครับมาดูว่าชาวนาเป็นอย่างไรรัฐบาลเนี่ยต้องการให้ชาวนามีรายได้จริงไม่ใช่กำไรเนี่ยไปอยู่ที่พ่อค้าคนกลางรัฐบาลต้องการให้รายได้ส่วนใหญ่อยู่ที่เกษตรกรดังนั้นครับจึงต้องมาเรียนรู้ทั้งทฤษฎีแล้วก็การปฏิบัติการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้รู้ได้เห็นจริงแล้วก็สามารถที่จะนำไปต่อยอดนะครับในการแก้ไขปัญหาโดยภาพรวมมุ่งเน้นการขับเคลื่อนนะครับมาตรการลดต้นทุนการผลิตทางด้านของการเกษตรควบคู่กับการพัฒนาระบบชลประทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างหลักประกันความมั่นคงทางด้านทรัพยากรน้ำให้เพียงพอต่อการเพาะปลูกครับแล้วก็การดำรงชีวิตของพี่น้องประชาชนด้วยนะครับแล้วก็นอกเหนือจากนี้ครับท่านก็บอกด้วยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการน้ำอย่างครบวงจรเร่งระบายน้ำนะครับเพื่อป้องกันเกิดอุทกภัยกักเก็บน้ำไว้ในเรื่องของวิกฤตภัยแล้งโดยการเดินหน้าปรับปรุงแล้วก็พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านชลประทานครับให้ยั่งยืนแล้วก็ครอบคลุมทั่วประเทศเพื่อแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างในระยะยาวเปลี่ยนงบประมาณด้านการเยียวยาภัยพิบัติไปสู่การลงทุนด้านการสร้างความมั่นคงอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อให้ประชาชนทุกคนครับมีน้ำเพียงพอสำหรับการอุปโภคบริโภคและก็การเกษตรที่ยั่งยืนนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งจากการลงพื้นที่เองนะครับไปรับฟังปัญหาของพี่น้องเกษตรกรชาวนาเองนะครับท่านบอกว่าอยากมารู้อยากมาฟังปัญหาของเกษตรกรเองที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะครับนอกเหนือจากนี้ครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนะครับก็ได้ตรวจเยี่ยมนะฮะชมแปลงสาธิตการปลูกข้าวต้นทุนต่ำ6แปลงนะครับในพื้นที่ปลูกข้าวรวมกว่า95ไร่นะครับก็แยกออกเป็นข้าวไรซ์เบอร์รี่เนี่ย58ไร่ข้าวขาวพื้นนุ่ม37ไร่แล้วก็มีการรับฟังปัญหาจากพี่น้องประชาชนต้องบอกว่าดีมากๆหลายๆคนก็มาเล่าปัญหาให้กับท่านนายกได้ฟังเลยว่ามีปัญหาอะไรเกิดขึ้นบ้างท่านนายกบอกอีกด้วยนะครับว่าเกษตรกรเนี่ยคือกระดูกสันหลังของชาติเป็นความจริงที่ปฏิเสธไม่ได้เนื่องจากภาคเกษตรกรรมครับเป็นรากฐานสำคัญในการผลิตอาหารนะครับแล้วก็การขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศมาโดยตลอดปัจจุบันครับรัฐบาลก็หาแนวทางในการเพิ่มรายได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกข้าวนี่แหละให้กับพี่น้องชาวนาไทยมีมาตรการครับแล้วก็มีนวัตกรรมต่างๆมากมายนะครับที่จะช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของชาวนาไทยยกตัวอย่างให้เห็นภาพเช่นการลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตต่อไร่การนำเอานวัตกรรมการนำเอาเทคโนโลยีส่งเสริมเทคโนโลยีเกษตรแม่นยำเพื่อลดการใช้แรงงานแล้วก็ลดการใช้สารเคมีปรับปรุงพันธุ์ข้าวนะครับแล้วก็มีการพัฒนารวมถึงการแจกจ่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ดีครับที่ทนแล้งนะครับเพื่อให้ได้ผลผลิตต่อไร่ที่สูงขึ้นแล้วก็ยังมีเรื่องของการบริหารจัดการน้ำจัดการชลประทานนี่นะฮะเรื่องของการมีน้ำ
ากินน้ำใช้ให้เพียงพอต่อฤดูกาลในการเพ

0: เพาะปลูกนั่นเองนะครับและที่สำคัญต้องบอกว่าจังหวัดสุพรรณบุรีมีหลายคนอยู่นะตอนนี้แล้วก็ส่งข้อความมาบอกว่าฟังอยู่คุณบอลฟังอยู่ที่สุพรรณบุรีเลยแล้วก็เมื่อวันที่หนึ่งก็ได้มีโอกาสไปต้อนรับนะครับท่านนายกด้วยบอกว่าท่านนายกใจดีมากๆเลยนะครับต้องบอกจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพื้นที่สำคัญนะครับในเรื่องของการปลูกข้าวแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีมากๆในการปรับตัวของเกษตรกรสมัยใหม่ใช้ทั้งความรู้เทคโนโลยีและก็การรวมกลุ่มของเกษตรกรเพื่อเป็นพลังในการยกระดับทั้งการผลิตนะฮะแล้วก็การเพาะปลูกให้ชีวิตของพี่น้องเกษตรกรดีขึ้นนะครับตามนโยบายของรัฐบาลและก็สามารถที่จะไปแข่งขันคุณผู้ฟังในตลาดโลกที่ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้ก็ถือว่าข้าวไทยของเรานี่ก็ไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นสินค้าที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลกจริงๆข้าวหอมมะลิไทยของเรานะฮะนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับมาดูอีกเรื่องนึงกันบ้างโอ้โหวันนี้มีหลายข่าวนะฮะที่เรียกว่าเกี่ยวเนื่องกันแต่ในขณะเดียวกันครับอย่างที่บอลนำเรียนตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาใช่ไหมฮะวันที่3ถึงวันที่5สิงหาคมท่านนายกรัฐมนตรีครับก็จะเดินทางไปที่ประเทศอินโดนีเซียช่วงนี้ฮะท่านถึงประเทศอินโดนีเซียเดินทางถึงกรุงจาการ์ตาเป็นที่เรียบร้อยนะครับเตรียมหารือเต็มคณะกับประธานาธิบดีอินโดนีเซียมุ่งกระชับความร่วมมือครับภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ครับวันนี้ครับ3สิงหาคม2569นะครับขอบคุณข้อมูลจากเพจของไทยคู่ฟ้านะครับท่านนายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยคณะครับเดินทางถึงที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะครับโดยตามคำเชิญครับของนายบาโบโวซูบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียก็จะมีพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการคุณผู้ฟังแล้วก็มีการหารือแบบเต็มคณะครับกับประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียครับเพื่อกระชับความสัมพันธ์การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ณทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียต่อไปนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ต้องบอกว่าภาพข่าวนะฮะโอ้เรียกว่าท่านนายกก็เดินทางถึงที่ประเทศอินโดนีเซียเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับล่าสุดทางด้านของเพจของไทยคู่ฟ้าก็ได้ลงไว้นะครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะไปดูภาพได้ส่วนหนึ่งนะครับก็ลงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเอามาดูข้อความกันหน่อยนึงครับจากหลายๆพื้นที่เลยบอกว่าวันนี้วันจันทร์ด้วยนะครับอาจจะยุ่งๆสักนิดนึงนะฮะหลายคนบอกว่าทั้งทำงานพอเป็นวันจันทร์แล้วจะมีภารกิจตั้งแต่เช้าเลยทีเดียวนะครับหลายๆคนก็บอกว่าทำกันตั้งแต่เช้ามีประชุมช่วงบ่ายด้วยนะครับแต่ว่าก็ไม่ลืมที่จะติดตามฟังรายการด้วยเพราะจะได้รู้กันดังนั้นนี่เมื่อต้นรายการพูดถึงไทยช่วยไทย plus จะไม่พูดถึงข่าวดีซะหน่อยนึงก็ไม่ได้อีกนะครับเพราะว่าเข้ามาดูในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยตอบกับพี่น้องประชาชนตอบกับคุณผู้ฟังนิดนึงถามว่าเมื่อกี้นี้บอก30กันยายนคือจะหมดแล้วใช่ไหมสำหรับไทยช่วยไทย plus ผ่านมา2เดือนเดือนนี้เดือนที่3แล้วก็เดือนหน้าเดือนสุดท้ายมีคำถามว่าเอ๊แล้วจะต่อไหมอย่างไรท่านนายกบอกแบบนี้จากเพจของของเรานี่แหละนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต้องเป็นข่าวดีต้องทุกครั้งที่จะมาเล่าก็ต้องเป็นข่าวดีก่อนเล็งขยายไทยช่วยไทย plus หากเกิดประโยชน์ย้ำครับท่านนายกบอกไม่ใช่นโยบายประชานิยมอ่ะอันนี้เป็นแบบแว่วๆมาแล้วแว่วๆมาว่าเล็งจะขยายไทยช่วยไทย plus อันนี้ก็เรียกว่าโปรยมาแล้วนะครับมาดูรายละเอียดกันนิดนึงในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพิ่งลงเอาไว้นะครับนำเรียนกับคุณผู้ฟังสักนิดนึงครับเพราะว่าเป็นประโยชน์กับหลายๆคนนี่คุณกระปุกแดงบอกดีใจด้วยนี่เห็นไหมฮะใครบอกว่าดีพิมพ์ดีมาหน่อยใครบอกชอบไทยช่วยไทย plus 60-40อยากให้ต่อสักนิดนึงส่งมาบอกกันนิดนึงก็ได้โทรมาก็ได้ครับจะได้รู้น่าจะขยายคุณกระปุกแดงมาใน TikTok บอกนะโอ้คุณน้องแชมป์บอกดีใจด้วยเหมือนกันขยายต่อกี่เดือนดีตอบมาหน่อยอีกสัก4เดือนไปถึงสงกรานต์ปีหน้าเลยโอเคดีมั้ยครับลองดูมาดูรายละเอียดกันสักนิดนึงครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับเปิดเผยภายหลังจากการลงพื้นที่นะฮะสำรวจตลาดสีย่านเมื่อวานนี้โดยได้รับเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทย plus นะฮะโดยท่านบอกว่าบอกแบบนี้นะคุณผู้ฟัง บอกว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์ยืนยันครับว่ารัฐบาลชุดนี้ไม่ใช่รัฐบาลประชานิยมแต่เป็นรัฐบาลที่มุ่งสร้างโอกาสให้กับประชาชนยืนได้ด้วยตนเองนะครับหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมมาตรการก็จะมีการดำเนินเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมนะครับท่านนายกรัฐมนตรีครับยังกล่าวถึงผลสำรวจนิด้าโพนะฮะที่สะท้อนความคิดเห็นของประชาชนนะครับบอกว่ารัฐบาลก็ยังมีเวลาในการพิสูจน์ผลงานอีก3ปีด้วยความมุ่งมั่นนะครับด้วยความตั้งใจยืนยันครับว่าจะทำงานอย่างเต็มที่ให้ประชาชนเป็นผู้ตัดสินนะครับนี่ว่าจะกลับมาไว้วางใจเหมือนเดิมหรือไม่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่นำมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเพราะว่าหลายๆคนฟังอยู่แล้วถามว่าคุณบอลแล้วไทยช่วยไทยพลัสจะมีต่อไหมก็นี่แหละฮะนี่เป็นความคืบหน้าล่าสุดนะครับไปดูต่อเพิ่มเติมได้ในเพจของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยซึ่งลงเอาไว้นะครับก็เล็งๆท่านนายกบอกว่าเล็งๆนะครับถ้าเป็นประโยชน์ของพี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อได้นะครับอันนี้ก็มาอัปเดตกันนะครับเมื่อกี้พูดถึงผลโพใช่ไหมฮะเรื่องของผลโพสวนดุสิตล่าสุดครับมาอัปเดตกันสักนิดนึงนะครับสวนดุสิตโพวันนี้เลยนะครับข้อมูลจากเพจของ NBT Connect ครับล่าสุดสวนดุสิตโพเขาก็จะมีการสำรวจเป็นคนหนึ่งที่ติดตามเช่นเดียวกันเวลาโพอะไรต่างๆออกมาก็จะดูที่ว่ามันตรงใจกับเราไหมนะครับแล้วความคิดเห็นส่วนใหญ่ของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันนิดนึงผลสำรวจครับความคิดเห็นของประชาชนภาพรวมดัชนีการเมืองประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมามีการยกท่านนายกอนุทินชาญวีรกูลครับมีผลงานโดดเด่นที่สุดในฝั่งรัฐบาลเขามีเหตุผลนะหนึ่งเข้าถึงประชาชนนะครับโดยกระทรวงการคลังเนี่ยเป็นกระทรวงที่ประชาชนคาดหวังให้เรื่องของการทำงานมากที่สุดนะครับอันนี้ก็สำคัญมากๆมหาวิทยาลัยสวนดุสิตครับเปิดเผยผลสำรวจสวนดุสิตโพครับเรื่องสำคัญเลยคือดัชนีการเมืองไทยประจำเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาก็จะมีกลุ่มตัวอย่างประมาณ 2,029 คนนะฮะสำรวจทั้งออนไลน์แล้วก็ภาคสนามก็จะมีตัวชี้วัดต่างๆนะครับหลายๆประเด็นเลยมาดูประเด็นสำคัญครับต้องบอกว่านักการเมืองแล้วกันนะครับประเด็นนักการเมืองฝ่ายรัฐบาลที่มีผลงานโดดเด่นที่สุดนะครับอันดับที่1ครับแน่นอนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกวาดคะแนนไปสูงมากๆครับ 37.71% นะครับถัดมาก็ท่านเอกนิติธันประภาส 28.74% นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์ครับ 20.85% นะครับแล้วก็ฝั่งการเมืองฝ่ายค้านบ้างนะครับบทบาทที่โดดเด่นที่สุดแน่นอนคุณไอซ์ครับคุณไอซ์รัชนกสีนอกนะครับก็ได้ไป 33.70% คุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิครับก็ได้ไป 25.91% นะฮะคุณสิริกัญญาตันสกุลก็ได้ไป 23.74% กระทรวงบ้างกระทรวงอาคิดตามหน่อยกระทรวงไหนที่เป็นที่คาดหวังของพี่น้องประชาชนมากที่สุดนะกระทรวงการคลังนะฮะ 18.97% แล้วก็มีกระทรวงพาณิชย์ 16.16% นะครับแล้วก็กระทรวงกลาโหมก็ 10.40% นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่สรุปให้ฟังกันคุณผู้ฟังไปดูเพิ่มเติมนะครับสวนดุสิตโพก็มีการสำรวจแหละเป็นความคิดเห็นนะฮะจากกลุ่มตัวอย่างของประชาชนจำนวนกว่า 2,029 คนก็มีการสำรวจทั้งทางออนไลน์นะฮะแล้วก็ภาคสนามแล้วก็กรอบเวลาในการสำรวจก็คือ27กรกฎาคมถึง31กรกฎาคมนะครับก็เป็นการสำรวจนะก็มาเล่าให้กับคุณผู้ฟังได้ฟังกันนะครับอ่ะเดี๋ยวโอ้แป๊บเดียวเองเดี๋ยวนำไปติดตามเรื่องนี้กันหน่อยนึงนี่วันนี้วันที่เท่าไหร่เนี่ยวันนี้วันจันทร์ที่3 4 5 6วันพฤหัสนี้แล้วนะป้ายมาแล้วครับคุณผู้ฟังป้ายมาแล้วมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่ารายละเอียดหน่อยนึงดีกว่าเดี๋ยวพาไปติดตามนะครับเรื่องของสปอตกันสักนิดนึงว่าเป็นอย่างไรเชิญครับ
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมารีฮวนน่า วันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
0: ย้ำกันนะครับแป๊บเดียวเองก็จะถึงแล้ววันนี้วันจันทร์พฤหัสบดีนี้แล้วครับถนนดนตรีนะครับไม่อยากให้พลาดเลยหลายๆคนอยากจะมาชมครับงานนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายคุณผู้ฟังชมฟรีมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่านะครับก็มาเจอกันครับพฤหัสบดีนี้เวลา 18:00 นเป็นต้นไปณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ครับถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงนะครับก็สามารถติดตามรับชมได้ครับผ่านทางเพจ Facebook ของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็เพจ Facebook ของถนนดนตรีนะครับก็ติดตามกันได้ติดตามบันทึกการแสดงได้เช่นเดียวกันนะครับที่เรื่องของรายการของเรานะครับทุกวันเสาร์ที่1แล้วก็เสาร์ที่2ของเดือนครับเวลา 22:00 นถึง 23:00 นทาง NBT และรายการถนนดนตรีสวท FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 8191กิโลเฮิรตซ์ AM 1467กิโลเฮิรตซ์ครับออกอากาศทุกวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับเวลา 15:00 นจนถึงเที่ยงคืนนะครับติดตามชมได้นะครับงานนี้บอกเลยว่าไม่เสียค่าใช้จ่ายนะครับรับชมฟรีถนนดนตรีครับดำเนินรายการโดยคุณพินโยรุ่งสมัยนะครับมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาริโฮน่าแล้วเจอกันนะครับพฤหัสบดีนี้นะครับ6สิงหาคมใครที่เตรียมตัวแล้วก็เชิญชวนนะครับเชิญชวนอยากให้มาติดตามกันเยอะๆนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับพวกเราชาวสวท.ที่ตั้งใจครับที่จะนำเรื่องราวดีๆแล้วก็บทเพลงเพราะๆนะครับมาฝากกันในทุกๆครั้งที่ได้ติดตามกันในวันนี้นะครับอ่ะมาดูกันหน่อยนึงจากข้อความของคุณผู้ฟังนะครับหลายท่านเลยทีเดียวที่กำลังติดตามอยู่นะครับแน่นอนมีหลายๆเรื่องราวนะครับที่ติดตามกันแล้วก็ส่งข้อความมาใครแชร์แล้วพิมพ์บอกหน่อยในเพจ Facebook ก็ได้นะครับส่วนใครที่ยังไม่ได้แชร์หรือยังไม่ได้กดถูกใจต้องรีบกดถูกใจมาด้วยนะครับนี่เดี๋ยวจะได้อ่านกันอีกหนึ่งเรื่องครับเป็นภารกิจของท่านสุภมาศอิสระภักดีต้องบอกปัจจุบันนี้แพลตฟอร์มดิจิทัลเนี่ยเยอะมากๆนะครับแต่หลายๆคนก็บอกว่าเจอปัญหามากมายเช่นเดียวกันกับแพลตฟอร์มดิจิทัลล่าสุดนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลุยคุมแพลตฟอร์มดิจิทัลครับเล็งใช้ฟ้องคดีแบบกลุ่มเพื่อช่วยผู้เสียหายหมดยุคแล้วครับที่จะปัดความรับผิดชอบท่านบอกไม่ได้ต่อไปนี้นะครับรายละเอียดเรื่องนี้ค่อนข้างน่าสนใจและเป็นประโยชน์กับพี่น้องประชาชนมากๆเลยทีเดียวนะครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีซึ่งท่านกำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคท่านได้มอบหมายครับให้นายประเดิมชัยบุญช่วยเหลือที่ปรึกษารัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นตัวแทนขับเคลื่อนนโยบายการบริหารจัดการแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคโดยมีดร.พัชรินทร์ ซำสิริพงษ์ เลขานุการรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีร่วมติดตามแล้วก็รายงานผลต่อรัฐมนตรีอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีนายรณรงค์ ภูลพิพัฒน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคก็รับข้อสั่งการไปดำเนินการต่อเพื่อพี่น้องประชาชนครับหลังสคบ.เขามีการประชุมเชิงปฏิบัติการในการจัดทำแผนปฏิบัติการระดับชาติภายใต้โครงการแก้ไขปัญหาด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเชิงบูรณาการประเด็นสำคัญเรื่องของสินค้าออนไลน์ที่โอ้หลายคนโทรมาหลังไมค์บอกคุณบอลซื้อของไม่ตรงปกเลยสั่งอย่างได้อย่างเยอะเหมือนกันนะครับเราก็รวบรวมข้อมูลตรงนี้ก็นำส่งเช่นเดียวกันก็นำไปสู่การแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกำกับดูแลสคบครับท่านบอกว่าปัญหาเรื่องการซื้อขายออนไลน์ปัจจุบันนะครับมีทั้งสินค้าไม่ได้มาตรฐาน สินค้าไม่ตรงปกสินค้าไม่ปลอดภัยไม่ตรงตามโฆษณามักไม่ได้รับการเยียวยาเมื่อเกิดความเสียหายตรงนี้เป็นวาระสำคัญที่ภาครัฐต้องเร่งปรับตัวเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคบางคนสั่งทางออนไลน์ใช่ไหมก็เจอปัญหาหลายคนพอจะกลับไปหาอ๋อมันไม่มีร้านนี่ปิดไปแล้วบ้างในออนไลน์อย่างเงี้ยนะฮะก็เจอปัญหามากโดยเฉพาะแพลตฟอร์มดิจิทัลซึ่งทำหน้าที่เป็นตัวกลางครับในการเชื่อมโยงระหว่างผู้ขายกับผู้บริโภคแล้วก็ได้รับประโยชน์จากธุรกรรมต่างๆแม้ปัจจุบันนี้ครับสคบยังคงมีข้อจำกัดด้านอำนาจตามกฎหมายในการสั่งปิดหรือระงับการให้บริการแพลตฟอร์มออนไลน์โดยตรงแต่ทั้งฝ่ายนโยบายก็มองว่าภาครัฐก็ไม่ควรที่จะหยุดอยู่เพียงแค่ข้อจำกัดจึงมีแนวทางครับผลักดันหลักความรับผิดชอบร่วมระหว่างผู้ขายกับแพลตฟอร์มออนไลน์ผ่านการศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมายและก็กลไกในเรื่องของการกำกับดูแลแพลตฟอร์มนี้นะครับซึ่งต้องมีหน้าที่ทั้งในการป้องกันแล้วก็การระงับช่วยเหลือเยียวยานะครับจากความเสียหายของสินค้าต่างๆที่เกิดขึ้นท่านก็ได้มีการมอบหมายให้สคบไปศึกษาแนวทางการฟ้องคดีแบบกลุ่มสำหรับกรณีที่ผู้บริโภคจำนวนมากคุณผู้ฟังได้รับความเสียหายจากแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อให้ประชาชนครับเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกมากขึ้นลดภาระของผู้เสียหายรายย่อยรวมถึงการหารือกับหน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องนี้นะครับทั้งเรื่องของออนไลน์ธุรกิจขายตรงเพื่อบูรณาการการทำงานแบบกลไกในการร่วมมือกันแบบทุกมิติโดยปิดท้ายครับท่านก็บอกว่าเป้าหมายสำคัญของนโยบายนี้เนี่ยไม่ใช่เป็นการเพิ่มภาระให้กับภาคธุรกิจแต่เป็นการสร้างสมดุลระหว่างการส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลกับเรื่องของการคุ้มครองผู้บริโภคเพื่อให้ประชาชนนะครับประโยชน์สูงสุดก็อยู่ที่ประชาชนสามารถซื้อของออนไลน์ได้อย่างมั่นใจนะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งครับจากทางด้านของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่เดินหน้าครับในการดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ในทุกวินาทีจริงๆนะครับทั้งเรื่องของการดูแลคุ้มครองผู้บริโภคนะครับจะเห็นว่าท่านทำงานในทุกมิติจริงๆแล้วก็เดินหน้าช่วยทุกเรื่องให้กับผู้บริโภคพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทั้งจากการซื้อขายสินค้าออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็นสินค้าไม่ได้มาตรฐานสินค้าไม่ปลอดภัยสินค้าไม่ตรงตามโฆษณาซื้ออย่างได้อย่างนะครับสั่งอย่างได้อย่างแล้วเกิดความเสียหายเป็นจำนวนมากนะครับนี่ก็นำเรียนกับพี่น้องประชาชนกับภารกิจหลักของท่านสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเดี๋ยวช่วงนี้ครับพักกันแป๊บนึงนะฮะช่วงหน้าเดี๋ยวมีเรื่องราวต่างๆอีกมากมายไปติดตามสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เตรียมเคารพธงชาติกันครับ
2: พบกับจับประเด็นเป็นข่าวครบทุกรถสดทุกประเด็นร้อนทางสวท FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยบอนสกันแก้วประจัน
3: มาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
4: ได้เลยเช็คมา
3: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
4: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
3: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
4: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
5: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: ขยะรีไซเคิลแยกออกจากขยะทั่วไปเศษอาหารทำปุ๋ยได้แยกไว้ขยะอันตรายจึงต้องแยกใครๆก็แยกได้คุณก็แยกได้ด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์เรื่องบุญเตียง
2: ป้าข้างบ้าน
1: บุพการีที่เคารพ
2: รับลมคมไทย
1: เอาดีเข้าตัว
2: จันเจ้าขา
1: เกษตรเงินล้าน
2: ช่างประจำบ้าน
1: อังกฤษติดปาก
2: ฟังจีนไปด้วยกัน
1: และคนคุยข่าวพอดแคสต
2: ์11รายการใหม่ที่น่าฟังทั้งนั้น
1: แล้วจะฟังได้ทางไหนเนี่ย
2: ก็เปิด YouTube แล้วไปฟังที่ช่อง PRD7 Podcast เริ่ม1สิงหาคมเป็นต้นไปต้องติดตามฟังให้ได้นะทุกคน
1: เรื่องดีๆมีทุกวันแค่ฟัง PRD7 Podcast
3: พ่อเห็นไหม
4: อะไรแม่
3: เจ้าหน้าที่คนนั่นหลับซองอะไรบางอย่างสงสัยจะให้สินบนเจ้าหน้าที่ช่วงนี้เหมือนจะมีประมูลงานก่อสร้างดูท่าไม่ปกติเลยน่ะ
4: ช่างก็เถอะไม่ใช่เรื่องอะไรของเราแม่จะไปยุ่งทำไม
3: ไม่ได้สิพ่อเรื่องแบบนี้เราต้องไม่ปล่อยผ่านต้องช่วยกันสอดส่องพฤติกรรมที่ไม่โปร่งใสเพราะว่าเงินทุกบาทเป็นเงินภาษีของพวกเรานะพ
4: ่อแบบนี้เราจะทำอะไรได้ล่ะ
3: เราก็แจ้งเบาะแสการทุจริตกับทางปปช.ได้ไงพ่อโทรแจ้งสายด่วนปปช1205
4: นั่นแม่ก็โทรเลยแล้วกันนะ
3: สะงั้นพ่อโอเคจัดไป
5: ประชาชนคือหูตาของแผ่นดินร่วมกันแจ้งเบาะแสการทุจริตโทร1205เพื่อสังคมที่ใสสะอาดสอดส่องแจ้งเบาะแสรวมสร้างสังคมสุจริตพบเบาะแสการทุจริตสกิดปปช.
6: หลายคนบอกว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้าไม่เป็นอันตรายจริงหรือไม่เป็นความเชื่อที่ผิดนะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายต่อสุขภาพไม่ต่างจากการสูบบุหรี่มวนโดยผลการศึกษาพบว่าการสูดดมละอองและสารเคมีที่อยู่ในไอของบุหรี่ไฟฟ้าก่อให้เกิดความหายนะของปอดและอาจนำไปสู่ความมรณะในอนาคตเลิกบุหรี่ไฟฟ้าวันนี้โทร1600ศูนย์บริการเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ
3: วายทำไมบัญชีโดนแฮกเงินหายหมดเฉ็ด
7: สวัสดีครับยินดีด้วยคุณได้รับรางวัลพิเศษเพียงโอนเงินค่าธรรมเนียมเล็กน้อย
8: รู้ไหมแค่แชร์ข่าวปลอมหลอกลวงออนไลน์หรือเจาะระบบคอมพิวเตอร์คุณอาจต้องโทษจำคุกสูงสุด10ปีหรือถูกปรับเป็นแสน
9: มีสติอย่าตกเป็นเหยื่อและอย่ากลายเป็นผู้กระทำความผิดเสียเองหยุดคิดก่อนคลิกหรือแชร์
10: อาชญากรรมทางดิจิทัลมีโทษจริงปฏิบัติตามกฎหมายสังคมออนไลน์จะปลอดภัย
3: คิดก่อนโพสเช็คก่อนแชร์ใช้เน็ตให้ปลอดภัย
10: ด้วยความห่วงใยจากสวท.จันทบุรีสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ์
11: กันให้กระจาย
12: คุยอะไรกันเหรอ
11: คุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7กรมประชาสัมพันธ
13: ์สวัสดีครับท่านผู้ฟังขอต้อนรับท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกวันนี้อยู่กับทีมงานสวทจันทบุรีอยู่กับผมทุกชามีทับทิมนะครับรับหน้าที่ดำเนินรายการนะครับวันนี้จันทร์ที่3สิงหาคม2569นะครับวันนี้เป็นเดือนนี้ เป็นเดือนอีก1เดือนนะครับที่มีความสำคัญโดยเฉพาะวันที่12สิงหาคมเป็นวันแม่แห่งชาติด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับท่านผู้ฟังต้องบอกว่าในสภาพบรรยากาศที่ยังคงครึ้มฟ้าครึ้มฝนนะสภาพอากาศต้องบอกว่าในช่วง 1-2 สัปดาห์ที่ผ่านมาพื้นที่ภาคตะวันออกก็เป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีฝนตกค่อนข้างชุกนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของจันทบุรีพื้นที่ของจังหวัดตราดนะครับในช่วงที่ผ่านมาก็ฝนตกต่อเนื่องมีฝนที่ตกมาในพื้นที่ที่เคยมีปัญหาเรื่องของน้ำท่วมซ้ำซากนะครับน้ำที่ระบายไม่ทันบางพื้นที่ก็เป็นพื้นที่ที่เกิดปัญหาซ้ำซากมาหลายปีนะครับในส่วนของการให้ความช่วยเหลือก็ต้องบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็มีในส่วนของแผนในการที่จะป้องกันในเรื่องของสาธารณภัยก่อนที่จะเกิดเหตุหลังเกิดเหตุก็มีในส่วนของการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์สาธารณภัยที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะครับอย่างไรก็ตามก็ยังคงต้องเฝ้าติดตามเรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกนะครับวันนี้นะครับทักทายท่านผู้ฟังทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นผ่านทางสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วนะครับแล้วก็ที่ระบบ AM ที่ 1,125 กิโลเฮิรตซ์ของสวทจันทบุรีด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดถึงในเรื่องของความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ในพื้นที่ของจังหวัดจันทบุรีโดยเฉพาะที่เขาคิจกูฏถ้าเราติดตามผ่านสื่อโซเชียลวันนี้เราจะเห็นว่ามีการเก็บภาพนะครับในส่วนของกระทิงตัวใหญ่นะครับที่เขาคิจกูฏนะครับการพบกระทิงมีความสำคัญกับผืนป่าอย่างไรเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาไล่เรียงกันนะครับกับคุยสบายได้ประเด็น

0: ด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา
1: 18นาฬิกากับอีก19นาทีนะครับท่านผู้ฟังยังให้เกียรติตามรับฟังคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพาบูรณาการร่วมกันนะครับระหว่างสถานีวิทยุในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกนะครับขอบคุณไปยังสวทตราสวทจันทบุรีสวทระยองสวทชลบุรีรวมไปถึงสวทสระแก้วนะครับสามารถที่จะติดตามรับฟังพวกเราได้นะครับในนามสถานีอ่าวไทยบุรพานะครับวันนี้มีการแชร์รูปนะครับเป็นภาพกระทิงตัวใหญ่นะครับในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขากิจกูฏจังหวัดจันทบุรีนะครับซึ่งเป็นการพบกระทิงในป่าลึกนะครับซึ่งสะท้อนถึงระบบนิเวศของไทยที่ยังมีการฟื้นตัวแล้วก็อุดมสมบูรณ์จริงนะครับพื้นป่าของไทยกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งนะครับเมื่อเจ้าหน้าที่จากอุทยานแห่งชาติเขากิจกูฏจังหวัดจันทบุรีนะครับระหว่างที่ออกทำการลาดตระเวนนะครับแล้วก็ติดตามสภาพในเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุทยานก็ได้พบกับภาพที่ประทับใจนะครับเป็นกระทิงซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองแล้วก็สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมนะครับขนาดใหญ่ที่กำลังออกมาหากินตามธรรมชาตินะครับทำไมถึงการเจอกระทิงในครั้งนี้ถึงสำคัญนะครับหลายคนก็สงสัยเพราะว่าการปรากฏตัวของกระทิงถือว่าเป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์สูงสุดนะครับของป่าไม้เพราะสัตว์ที่กินพืชขนาดใหญ่เช่นนี้นะครับต้องการพื้นป่าที่มีทั้งแหล่งอาหารที่เพียงพอแหล่งน้ำที่สะอาดแล้วก็พื้นที่หลบภัยที่ปลอดภัยนะครับการพบเห็นในครั้งนี้จึงเป็นหลักฐานชั้นดีว่าพื้นป่าของเขาคิจกูฏเนี่ยยังคงมีความสมดุลมีความอุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะเป็นบ้านที่ปลอดภัยของสัตว์ป่านานาชนิดด้วยนี่ก็เป็นถ้าใครยังไม่เห็นก็สามารถที่จะตอนนี้ทางสื่อสังคมออนไลน์ก็มีการแชร์ทั้งรูปนะครับรวมไปถึงคลิปวิดีโอที่มีการถ่ายไว้นะครับตัวค่อนข้างใหญ่นะครับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็เข้าไปดูได้รวมไปถึงเข้าไปดูในเพจของอุทยานแห่งชาติเขากิจกูฏนะครับเขากิจกูฏนอกจากจะมีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติแล้วก็สิ่งแวดล้อมแล้วก็ยังเป็นอีกหนึ่งเขาเรียกว่าผู้ที่สายมูในช่วงของต้นปีก็จะมีในเรื่องของงานนมัสการลอยพระพุทธบาทเขากิจกูฏที่1ปีจะมีการเปิดให้พี่น้องประชาชนขึ้นไปนมัสการลอยพระพุทธบาทเพียง1ครั้งนะครับระยะเวลาก็ประมาณสัก2เดือนกว่าๆนะครับท่านผู้ฟังซึ่งก็เป็นอีกแห่งหนึ่งนะครับที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนทั่วประเทศนั่นเองนะครับช่วงนี้เราพักกันอีกสักหนึ่งช่วงนะครับท่านผู้ฟังกับคุยสบายได้ประเด็นทีมงานมีเตรียมเพลงเพราะๆนำมาฝากท่านผู้ฟังนะครับ

องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

องเด่นประเด็นดังฟังกันแบบสบายๆท่านกำลังฟังรายการคุยสบายได้ประเด็นทางสถานีวิทยุอ่าวไทยบุรพา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่ไทยและอินโดนีเซียเห็นพ้องขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงพร้อมตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและปากีสถานเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานตะกร้าสิ่งของแก่ครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส
2: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานไปมอบแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะณบ้านเลขที่79/1 หมู่ 7ตำบลเจ๊เหอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสสำหรับจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะสังกัดสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสได้ถูกคนร้ายไม่ทราบจำนวนใช้อาวุธปืนสงครามยิงใส่เมื่อวานนี้การได้รับตะกร้าสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้นำมาซึ่งความซาบซึ้งแก่ครอบครัวจ่าสิบตำรวจฮัมรานฮะและต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้โอกาสเดียวกันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยากรณีได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบ 500,000 บาทมอบเงินบำรุงขวัญพระราชทานของมูลนิธิสายใจไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ 30,000 บาทมอบข้าวสาร1กระสอบเพื่อประกอบพิธีทางศาสนาอิสลามและมอบเงินช่วยเหลือของเหล่ากาชาดจังหวัด 5,000 บาทปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: ขณะเดียวกันพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเยี่ยมให้กำลังใจและปลอบขวัญตำรวจทหารและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมเรียกประชุมรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามความคืบหน้าทางคดีสำหรับความคืบหน้าในการติดตามผู้ก่อเหตุพันเอกเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ได้บูรณาการกำลังเข้าปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุตรวจพิสูจน์หลักฐานรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุโดยควบคุมตัวผู้ต้องสงสัย4รายอยู่ระหว่างกระบวนการซักถามและตรวจสอบข้อเท็จจริงตามกระบวนการทางกฎหมายทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าจะเร่งติดตามผู้ก่อเหตุและผู้เกี่ยวข้องมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดด้านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแสดงความเสียใจต่อการเสียชีวิตของเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบจังหวัดนราธิวาสทั้งนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลสิทธิประโยชน์เบื้องต้นให้กับครอบครัวของผู้เสียชีวิตรายละ3ล้านบาทพร้อมปูนบำเหน็จความดีความชอบเป็นกรณีพิเศษโดยขอเลื่อนเงินเดือนไม่เกิน10ขั้นและเลื่อนยศเป็นพลตำรวจตรีเพื่อเชิดชูเกียรติและตอบแทนการเสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ส่วนตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บอีก4นายขณะนี้รักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะดูแลค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอย่างเต็มที่ขณะที่นายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ปะทะกับกลุ่มผู้ค้ายาเสพติดในพื้นที่
3: นายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เร่งดำเนินการในทุกมิติโดยได้สั่งการให้หน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินการอย่างเต็มที่ทั้งการระงับเหตุป ้องกันเหตุและปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายและในวันนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดส่วนกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นผลจากการระงับการพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างนั้นนายกรัฐมนตรียืนยันว่าการพูดคุยยังคงดำเนินควบคู่ไปกับมาตรการป้องกันและปราบปราม
4: ในส่วนนี้ก็จะให้ทางฝ่ายปกครองได้เข้าไปร่วมทำงานร่วมกันด้วยในการดูแลชาวบ้านกำชับทุกเรื่องฮะยาเสพติดแล้วก็เร่งปราบอย่างเต็มที่นะครับทุกหน่วยงานที่รับผิดชอบได้รับนโยบายข้อสั่งการว่าให้ดำเนินการอย่างเต็มที่ที่จะรับระงับเหตุป้องกันเหตุแล้วก็ปราบปรามคนที่กระทำผิดกฎหมายอย่างเต็มที่ไม่ต้องมาถามกลับมายังรัฐบาลอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วเรื่องพูดคุยก็พูดคุยไปเรื่องป้องกันปราบปรามก็ดำเนินการ
3: นายกรัฐมนตรียังกล่าวว่ากำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่รวมถึงให้นำเทคโนโลยีและเครื่องมือที่มีประสิทธิภาพมาเพิ่มศักยภาพในการตรวจค้นและสกัดกั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
1: กองทัพเรือพร้อมสนับสนุนกองทัพบกดูแลความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสและกำชับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเฝ้าระวังชายแดนทางน้ำอย่างเข้มงวด
2: พลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือเปิดเผยถึงการสนับสนุนกำลังพลกองทัพเรือแก่กองทัพบกในการปฏิบัติงานด้านความมั่นคงภายในว่าพร้อมสนับสนุนกองทัพบกอย่างเต็มที่ในพื้นที่เกิดเหตุซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของกองทัพบกโดยได้มีการประชุมกำชับและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดความพร้อมและความเรียบร้อยหากมีการร้องขอส่วนพื้นที่ของหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินจังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งสองหน่วยงานก็ได้ร่วมกันเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด
5: ก็ในพื้นที่เนี่ยเราให้การสนับสนุนทุกอย่างเพราะว่าพื้นที่ที่เกิดเหตุก็ยังอยู่ในความรับผิดชอบกองทัพบกเขาอยู่นะครับแต่ในส่วนของกองทัพเรือเราก็มีการกำชับมีการประชุมติดตามเพื่อให้ความพร้อมของเราในพื้นที่ของเราให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและพร้อมให้การสนับสนุนทบในการที่จะได้รับการร้องข
2: อด้านพลเรือเอกธาดาวุฒิทัพพิทักษ์กุลเสนาธิการทหารเรือกล่าวเพิ่มเติมว่าในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสกองทัพเรือได้ปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสโดยหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินรับผิดชอบดูแล5อำเภอได้แก่อำเภอเมืองอำเภอบาเจาะอำเภอยี่งออำเภอตากใบและอำเภอสุไหงโกลกซึ่งยังอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถควบคุมได้โดยได้ปรับการตั้งด่านและการตรวจค้นในส่วนของศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลผู้บัญชาการทหารเรือได้สั่งการให้ตรวจสอบความผิดปกติตั้งแต่บริเวณเขตท่าเรือในจังหวัดนราธิวาสเพื่อตรวจสอบและระงับเหตุอย่างทันท่วงทีฉนัญชิดาสังทองรายงาน
1: ไทยและอินโดนีเซียขยายความร่วมมือทางการค้าการลงทุนและความมั่นคงตั้งเป้าการค้า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหารือเต็มคณะกับนายปราโบโวสุบิยันโตประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียในโอกาสเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันนี้และวันพรุ่งนี้ซึ่งการพบปะและหารือครั้งนี้มีความสำคัญต่อการกำหนดทิศทางความร่วมมือของสองประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของอาเซียนท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจโลกโดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะขับเคลื่อนหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียให้เกิดผลเป็นรูปธรรมเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจยกระดับความสามารถในการแข่งขันและสร้างความมั่นคงให้กับประชาชนของทั้งสองประเทศรวมทั้งเสริมความแข็งแกร่งของอาเซียนในฐานะแกนกลางของภูมิภาคด้านเศรษฐกิจผู้นำทั้งสองประเทศเห็นพร้อมที่จะเร่งผลักดันมูลค่าการค้าระหว่างกันให้บรรลุ 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี2573พร้อมแสดงความเชื่อมั่นว่าด้วยศักยภาพของทั้งสองประเทศเป้าหมายดังกล่าวสามารถบรรลุผลได้เร็วกว่ากำหนดนายกรัฐมนตรียืนยันว่าไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจที่เชื่อถือได้ของอินโดนีเซียทั้งการขยายการค้าสินค้าเกษตรเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารการส่งเสริมการลงทุนระหว่างกันและการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโดยเชิญชวนภาคเอกชนอินโดนีเซียเข้ามาลงทุนในประเทศไทยซึ่งมีศักยภาพเป็นศูนย์กลางของอาเซียนเชื่อมโยงตลาดสำคัญในภูมิภาคได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นพ้องที่จะผลักดันตลาดอุตสาหกรรมฮาลาลซึ่งเป็นตลาดที่มีศักยภาพสูงของโลกโดยประสานจุดแข็งของอินโดนีเซียในฐานะตลาดผู้บริโภคมุสลิมขนาดใหญ่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการทั้งสองประเทศส่วนด้านความมั่นคงทั้งสองประเทศตกลงยกระดับความร่วมมือในการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะขบวนการหลอกลวงออนไลน์การค้ามนุษย์และการลักลอบยาเสพติดผ่านการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวกรองและการทำงานร่วมกันของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกนิษฐาแก้วสายรายงานจากสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะ
1: รัฐบาลพร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเป็นประโยชน์ต่อประชาชนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสี่ย่านเมื่อวานนี้โดยรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลพร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และความจำเป็นในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยอาจต้องดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยพลัสในระยะต่อไปขอให้สอบถามนายเอกนิติธารประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังซึ่งกำกับดูแลงานด้านดังกล่าวกระทรวงการคลังเปิดเผยมีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วกว่า 4.8 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงความคืบหน้าการเปิดให้ยื่นอุทธรณ์ผลการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐว่านับตั้งแต่เปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันพบประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและยื่นเรื่องอุทธรณ์แล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายโดยประเด็นที่มีการยื่นอุทธรณ์เข้ามามากที่สุดเป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์รถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดเพราะปัจจุบันรัฐบาลมีการปรับปรุงเกณฑ์ใหม่ไม่นับรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์รองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับโฆษกกระทรวงการคลังกล่าวด้วยว่าขณะนี้จำนวนผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันจะเริ่มปรับตัวลดลงอย่างเห็นได้ชัดเนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่กระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามขั้นตอนจนถึงวันที่31สิงหาคม2569นี้นันทิกาสิทธิ์ปาโลรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยประสานความร่วมมือแก้ปัญหาประมงผิดกฎหมายเพื่อยกระดับมาตรฐานแรงงานประมงไทย
8: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหารือกับนางลุยซาลาแกเอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยที่เดินทางเข้าพบในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการแก้ปัญหาการทำประมงที่ผิดกฎหมายขาดการรายงานและไร้การควบคุมหรือ IUU Fishing และการคุ้มครองสิทธิแรงงานภาคประมงโดยยืนยันกระทรวงแรงงานให้ความสำคัญกับการคุ้มครองแรงงานประมงบูรณาการตรวจแรงงานผ่านศูนย์ควบคุมแจ้งเรือเข้าออกและจุดตรวจเรือประมงส่วนหน้าใน21จังหวัดชายทะเลร่วมกับทีมสหวิชาชีพพร้อมจัดล่ามหลายภาษาอาทิอังกฤษเมียนมาและกัมพูชาเพื่อให้การคัดกรองแรงงานมีประสิทธิภาพโดยผลจากการดำเนินงานอย่างจริงจังทำให้จำนวนเรือประมงที่กระทำผิดกฎหมายลดลงอย่างเห็นได้ชัดจาก544ลำในปีงบประมาณ2561เหลือเพียง7ลำในปีงบประมาณ2569และทุกกรณีดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดรวมถึงเข้มงวดการตรวจแรงงานกลางทะเลและสถานประกอบการแปรรูปสัตว์น้ำในห่วงโซ่อุปทานนิตยาคุณสิมรายงาน
1: ส่วนความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นนายกรัฐมนตรีเปิดเผยรัฐบาลดำเนินการครบถ้วนแล้วเหลือเพียงกระบวนการของศาลและขยายผลไปยังผู้เกี่ยวข้อง นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการสอบสวนคดีทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นว่าในทางปฏิบัติกระบวนการต่างๆทั้งการกล่าวหาการดำเนินคดีการสอบวินัยร้ายแรงรวมถึงการยกเลิกผลการสอบและประกาศการสอบได้ดำเนินการครบถ้วนแล้วขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการขยายผลไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งทุกอย่างเป็นไปตามลำดับส่วนที่ยังไม่สิ้นสุดคือกระบวนการของศาลยังไม่ได้มีคำพิพากษาลงโทษผู้กระทำผิดเนื่องจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องดำเนินการแจ้งความและเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมส่วนคดีจะจบภายในสัปดาห์นี้หรือไม่ยังไม่ทราบเนื่องจากจะมีการประชุมทั้งคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.และคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกกลางด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงเพิ่มเติมว่าขณะนี้ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่มีการแก้คะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้วจำนวน 5,925 รายขั้นตอนต่อไปคือนำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือกสท.อีกครั้งเพื่อสรุปผลรวมถึงจัดทำหลักเกณฑ์เพื่อดำเนินการกับคนกลุ่มนี้โดยจะมีการประชุมกสท.ในวันที่5สิงหาคมจากนั้นในวันที่6สิงหาคมจะนำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นรับทราบและส่งข้อมูลไปยังจังหวัดที่มีข้าราชการไปบรรจุทั้งหมดรวมถึงแจ้งไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อทำการถอดถอนออกจากตำแหน่งส่วนการทดแทนอัตรากำลังที่ว่างลงกสท.จะกำหนดแนวทางเรียกผู้สอบได้ลำดับถัดไปหรือปรับบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อให้ผู้ที่ผ่านการสอบอย่างถูกต้องบรรจุเข้ารับราชการแทนส่วนการเปิดเผยรายชื่อผู้ถูกถอดถอนต่อสาธารณะอยู่ระหว่างการพิจารณาด้านกฎหมายยืนยันจะส่งรายละเอียดและเหตุผลของการถูกถอดถอนอย่างชัดเจนให้ผู้ที่ถูกดำเนินการทุกรายเพื่อให้สามารถใช้สิทธิ์ตามกระบวนการทางกฎหมายได้
9: วันนี้เราเห็นหมดแล้วว่าคนปลายทางที่มีการทุจริต 6,000 เกือบ 6,000 คนเนี่ยมีใครบ้างนะครับแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยพอเรามีการประชุมกสท.เสร็จแล้วกกลางเสร็จแล้วไปยังกจังหวัดจริงๆกจังหวัดก็ขึ้นอยู่กับว่าแต่ละที่จะมีการนัดประชุมกันเมื่อไหร่แต่ผมคิดว่าพอมันเป็นวาระเร่งด่วนแบบนี้คงใช้เวลาไม่นานก็อาจจะแค่ไม่กี่วันหลังจากที่กกลางมีการแจ้งเรื่องส่งไป
1: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน6จังหวัดภาคใต้เตรียมรับมือภาวะฝนตกหนักจนถึงวันที่7สิงหาคมนี้พร้อมสั่งการหน่วยงานในพื้นที่เตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน24ชั่วโมงนายธีรพัฒน์คชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเปิดเผยว่ากองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ติดตามสภาวะอากาศประกอบกับประกาศศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันตกซึ่งระบุว่าในช่วงวันนี้ถึง7สิงหาคมนี้จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งรวมถึงคลื่นลมแรงโดยกำหนดพื้นที่เฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มรวม6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลทางนี้ปภ.ได้ประสานไปยัง6จังหวัดดังกล่าวรวมถึงศูนย์ปภ.เขต12สงขลาและเขต18ภูเก็ตให้จัดตั้งวอร์รูมระดับพื้นที่จัดทีมปฏิบัติการและเครื่องจักรกลสาธารณภัยเข้าประจำจุดเสี่ยงพร้อมกำชับสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีความเสี่ยงให้ปิดกั้นพื้นที่สำหรับบริเวณชายฝั่งให้ติดตั้งสัญญาณเตือนห้ามนักท่องเที่ยวลงเล่นน้ำและแจ้งเตือนผู้ประกอบการเดินเรือให้ใช้ความระมัดระวังสูงสุดหรือพิจารณางดเดินเรือหากสถานการณ์รุนแรงนอกจากนี้ยังได้สั่งการให้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวพร้อมเสบียงอาหารให้พร้อมรองรับกรณีต้องอพยพประชาชนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการกรมชลประทานเตรียมพร้อมรับมือฝนตกหนักตลอดเดือนนี้เน้นการบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดผลกระทบต่อประชาชน
10: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กล่าวว่าได้สั่งการให้กรมชลประทานติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้จึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจควบคู่กับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทาน ให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำทั้งนี้กรมชลประทานยังได้บูรณาการข้อมูลร่วมกับกรมอุตุนิยมวิทยาสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องก่อนนำข้อมูลมาปรับแผนการบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสภาพพื้นที่และปริมาณฝนที่เกิดขึ้นจริงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการน้ำและลดความเสี่ยงจากอุทกภัยด้านนายสุริยพลนุชอนงค์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่ากรมชลประทานได้ติดตามสถานการณ์น้ำผ่านศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะตลอด24ชั่วโมงพร้อมประเมินแนวโน้มฝนและปริมาณน้ำในลุ่มน้ำสำคัญเพื่อปรับการบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในแต่ละช่วงเวลาทั้งการเก็บกักน้ำการพร่องน้ำและการระบายน้ำโดยคำนึงถึงความปลอดภัยของอาคารชลประทานและผลกระทบต่อพื้นที่ทายน้ำเป็นสำคัญปิยาพันยังเทียนรายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
12: ัฐบาลขอบคุณประชาชนที่เข้าใจต่อระบบการคัดกรองสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของรัฐบาลเดินหน้าทบทวนการคัดกรองโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงผู้มีรายได้น้อยและคนจนตัวจริงอย่างแม่นยำพร้อมขยายเวลาให้ผู้มีสิทธิเดิมใช้งานต่อเนื่องและขยายเขตกำหนดอุทธรณ์ขอประชาชนอย่ากังวลยืนยันรัฐบาลรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและต้องการให้การตรวจสอบข้อมูลเป็นไปอย่างรอบคอบก่อนเริ่มใช้หลักเกณฑ์ใหม่เนื่องจากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐไม่ได้เปิดรับลงทะเบียนมาเป็นเวลาประมาณ5ปีส่งผลให้ผู้มีสิทธิที่ยังไม่ได้รับการช่วยเหลืออีกจำนวนมากสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
14: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
15: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
14: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสื่อทางการอิหร่านรายงานว่านายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านสนทนาทางโทรศัพท์กับเจ้าชายไฟซาลบินฟาฮานอัลซาอูดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบียและจอมพลอาซิมมูเนียผู้บัญชาการทหารสูงสุดของกองทัพปากีสถานเมื่อช่วงค่ำของวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นเพื่อหารือเกี่ยวกับประเด็นต่างๆที่สำคัญเช่นสถานการณ์ความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ยังคงยืดเยื้อมานานกว่า5เดือนรวมทั้งการสร้างหลักประกันด้านความมั่นคงและเสถียรภาพในภูมิภาคตะวันออกกลางการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศว่าสหรัฐและอิสราเอลเห็นพ้องที่จะระงับการโจมตีอิหร่านเป็นการชั่วคราวโดยอ้างว่าอิหร่านและหลายประเทศในภูมิภาคตะวันออกกลางเรียกร้องให้ยับยั้งปฏิบัติการทางทหารเพื่อเปิดทางให้มีการเจรจาสันติภาพระหว่างสหรัฐและอิหร่านอีกครั้งสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของโฆษกรัฐบาลเมียนมาที่ระบุว่านางอองซานซูจีอดีตผู้นำเมียนมาวัย81ปีพบกับนายอาโนเดอร์แบ็กผู้แทนประจำเมียนมาของคณะกรรมการกาชาดระหว่างประเทศหรือ ICRC ที่กรุงเนปิดอเมืองหลวงของเมียนมาเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นซึ่งถือเป็นครั้งแรกในรอบ5ปีที่นางซูจีพบกับเจ้าหน้าที่ต่างประเทศนับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติรัฐประหารในเมียนมาเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2564อย่างไรก็ตาม ICRC ยังไม่ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวทั้งนี้เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาพลเอกมินอองไลประธานาธิบดีเมียนมาลงนามคำสั่งให้ลดโทษของนางองซานซูจีซึ่งถูกจับกุมตัวเมื่อปี2564ด้วยการรับกักโทษบริเวณที่พักอาศัยต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับ กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นโดยทะเลอันดามันตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางลำพูนพะเยาน่านตากและอุตรดิตถ์อุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬหนองบัวลำพูอุดรธานีสกลนครนครพนมและมุกดาหารอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์กาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง40%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพรปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง60%ของพื้นที่ส่วนมากระหว่างบ่ายถึงค่ำอุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 9:25 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง79เซนติเมตรและเวลา 22:16 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร19เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 5:05 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง2เซนติเมตรและเวลา 15:48 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง27เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:40 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:02 น.
13: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
16: แจ้งเตือนจากธนาคารบัญชีคุณมีความเสี่ยงกรุณากดลิงก์ยืนยันด่วน
17: ระวังข้อความแจ้งเตือนจากธนาคารบอกว่าบัญชีมีความเสี่ยงถูกอายัดหรือบอกว่าคุณได้รับรางวัลอย่าเพิ่งคลิกนี่อาจเป็น

0: ิ่งคิดก่อนคลิกตรวจสอบก่อนโอน
1: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรหมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการแวดวงกีฬาทุกวันจันทร์ถึงวันเสาร์19:30 น. ถึง 20:00 น.

สวัสดีครับคุณฟังและคุณผู้ชมครับพบกับแวดวงกีฬาครับวันนี้วันที่3 สิงหาคม 2569นะครับผมณัฐนนท์ชูเมือง

ครับเราในฐานะทีมอันดับที่17ของโลกนะครับพบกับเจ้าภาพเวียดนามอันดับที่27ของโลกนะครับผลงาน2นัดเราชนะอินโดนีเซีย3-1เซตชนะฟิลิปปินส์3-2เซตมี5คะแนนนะส่วนเวียดนามเอาชนะฟิลิปปินส์3-1เซตชนะอินโดนีเซีย3-1เซตมี6คะแนนนะครับชี้ชะตาผู้ชนะจะเป็นแชมป์นะครับก็ปรากฏว่าคนออสกิตพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับส่งเพื่อนหลักนะครับในการแข่งขันคราวนี้นะไม่ว่าจะเป็นศศิภาพรจันทวิสุทธิ์อัชราพรคงยศนะทางด้านของวิศราศรีทาเลิศแก้วกัลยากมุทธลานะครับแล้วก็นัทชตินีนัทธนิยาใจแสนนะครับก็เราเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะครับผิดคาดนะผิดคาดเพราะว่าเล่นตอนเล่นกับฟิลิปปินส์กับอินโดนีเซียเนี่ยคือเหลือเกินกว่าชนะได้แต่เจอกับเวียดนามชนะขาดลอยนะครับไม่ได้ลุ้นเลยทีเดียวนะเวียดนามเนี่ยนะเจ้าภาพเสียงเชียงเงียบกริบไทยชนะ25-18 25-17 และ25-14คว้าแชมป์ในสนามแรกไปครองนะครับส่วนคู่ชิงที่3อินโดนีเซียนะครับเอาชนะทีมฟิลิปปินส์นะครับ3-1เซตคว้าเหรียญทองแดงไปครองนะครับซึ่งสนามที่2จะแข่งขันกัน 7-9 สิงหาคมที่สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่700ปีนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็มีการแถลงข่าวกันนะฮะแถลงข่าวจะเป็นทางการโดยจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยพร้อมที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันวอลเลย์บอล BYD DMI CV ครับครั้งที่6สนาม2นะครับมีสีชาติอาเซียนเข้ามาแข่งขันนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับคุณรัฐพลนราดีสอนนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมด้วยทางด้านของคุณพิชัยเลิศพงศ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับคุณสมพรใช้บางอย่างนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยก็แถลงข่าวกันนะครับเรื่องของวอลเลย์บอลหญิง BYD DMI ครั้งที่6 CV ครับนะครับเลข2 7-9 สิงหาคมความพร้อมของเชียงใหม่มีอย่างแน่นอนนะครับจัดการแข่งขันคราวนี้นะครับก็มีอินโดนีเซียเวียดนามฟิลิปปินส์และไทยเจอกันอีกครั้งนึงนะครับ7สิงหาคมนะอินโดนีเซียเจอเวียดนามนะครับ13:00 นแล้วก็16:30 นฟิลิปปินส์เจอไทยนะครับ8สิงหาคมนะเวียดนามเจอฟิลิปปินส์13:00 นและไทยเจออินโดนีเซีย16:30 นนะครับแล้วก็วันที่9สิงหาคมฟิลิปปินส์เจออินโดนีเซีย16:30 น13:00 นและก็16:30 นเวียดนามเจอกับไทยนะครับบัตรผมรายงานไปแล้วนะครับผ่านช่องทางของ The Concert Application หรือว่าเว็บไซต์ไทยคอนเสิร์ตนะครับ1คน1ตั๋วซื้อได้2วันวันละ1ใบนะครับเวลาวันจันทร์นะวันนี้ก็น่าจะซื้อกันแล้วส่วน walk in นะ walk in วันพฤหัสที่6นะครับที่หอประชุม80พรรษาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะครับ walk in นะครับชมได้นะช่องเดิมคือวัน31นะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่คุณรัฐพลก็บอกว่ายินดีต้อนรับนักกีฬายินดีต้อนรับคนที่มากองเชียร์ที่มานะครับเพราะว่าความพร้อมของจังหวัดเชียงใหม่ยินดีต้อนรับทุกคนนะครับแล้วก็วันนี้นะทีมสาวไทยก็เดินทางกลับมาถึงประเทศไทยเรียบร้อยแล้วนะมาลงเครื่องที่สนามบินดอนเมืองนะครับกองเชียร์ก็ไปรับกันนะวันนี้โค้ชออสกิตติพงศ์รัชตาเกียงไกรนะครับก็เดินทางพร้อมมากับลูกทีมนะมาถึงดอนเมืองนะวันนี้นะครับแล้วก็พร้อมนะเดินทางต่อไปยังจังหวัดเชียงใหม่นะเลข2รอเชียร์กันนี่คือเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับจากวอลเลย์บอลไปดูเรื่องของฟุตบอลครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับฟุตบอลอาเซียนครับนะรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม B นัดที่2นะฮะไทยนัดที่2เจอกับมาเลเซียนัดที่3ปรากฏว่าเราชนะมาเลเซีย2-0นะครับยศกรบุรพาแล้วก็ธีรศักดิ์เผยพี่ใหม่นะครับเราก็ได้6แต้มนะครับนักกีฬาก็ฟื้นฟูร่างกายนะครับแล้วก็เดินทางไปฟิลิปปินส์นะครับถึงฟิลิปปินส์เรียบร้อยแล้วนะฮะไทยเจอกับฟิลิปปินส์วันที่4สิงหาคมนะครับ20:00 นนะครับตามเวลาในประเทศไทยพรุ่งนี้ครับที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์เทติกนะครับนะส่วนอีกนัดหนึ่งก็เล่นในบ้านเจอกับพม่านะครับ8สิงหาคมนะฮะมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนะครับก็ชื่นชมนะที่นักกีฬาไทยนะครับมีความกระหายแล้วก็อยากพิสูจน์ตัวเองนะครับจนได้รับชัยชนะนะครับบอกว่าอัดฉีด2ล้านบาทหากจบด้วยตำแหน่งแชมป์กลุ่มผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะนี่มานำแป้งนะอัดฉีด2ล้านบาทนะครับนะก็ถือว่าเป็นขวัญและกำลังใจนะครับเราติดตามนะครับพรุ่งนี้เจอกับฟิลิปปินส์นะที่สนามกีฬานิวคลาร์กซิตี้อาร์เทติกนะครับที่คาบาสประเทศฟิลิปปินส์นะครับพรุ่งนี้เวลา20:00 นตามเวลาในประเทศไทยเรื่องการถ่ายทอดสดนะคุณผู้ฟังนะหลายคนก็เข้าใจแหละนะว่าทีมชาติเป็นของคนทุกคนแต่ว่าเรื่องของลิขสิทธิ์นะสมาคมไม่ใช่เจ้าของลิขสิทธิ์แล้วก็ทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์จึงคือ AAF นะครับสหพันธ์ฟุตบอลแห่งอาเซียนนะครับก็เอฟเอฟนะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะฮะแล้วก็ทูเนี่ยเขาซื้อไปนะครับก็เชื่อว่าทุกคนก็ต้อง
ต้องพยายามเข้าใจนะเราก็อยากจะดูสดนะเราก็ซื้อนะ

0: ซื้อตังไปดูเดี๋ยวนี้กีฬาอาชีพหลายกีฬานะไม่ใช่ว่าแค่ไทยอย่างเดียวนะนะครับก็ต้องซื้อนะฮะในการเข้าชมนะไม่มีของฟรีอ่ะประมาณนั้นนะครับแล้วก็ส่วนนัดที่เราเจอฟิลิปปินส์นะครับแล้วก็มานัดที่เจอกับเมียนมาในบ้านเนี่ยนะครับไปซื้อตั๋วกันนะครับนะก็หลายคนก็บอกว่าตั๋วไม่น่าจะแพงน่าจะลดลงกว่านี้นะนะครับนัดที่ชนะมาเลเซียก็รุงเหรงเหมือนกันนะคุณฟังหมื่นกว่าคนเองอ่ะนะ13,000-14,000คนเองอ่ะนะครับก็หวังว่าก็คงจะมีกองเชียร์มาเต็มๆนะในวันที่ไทยเล่นนัดสุดท้ายเจอกับเมียนมานะครับนะเรื่องของฟุตบอลนะครับมาถึงตรงนี้ก็เราพร้อมที่จะเชียร์ไทยไปด้วยกันนะเชียร์ทั้งผ่านจอแล้วก็มีแฟนคลับของเราบินมาที่ฟิลิปปินส์ด้วยนะนี่นะสุดยอดจริงๆนะครับเรื่องของฟุตบอลเยาวชนโค้กคัพนะครับได้แชมป์เรียบร้อยแล้วถึงแม้ว่าจะได้2ทีมนะเข้าสู่รอบสุดท้ายแต่รอบชิงชนะเลิศก็ต้องแข่งขันกันนะครับก็เป็นการชิงชัยกันระหว่างอัสสัมชัญยูไนเต็ดกับทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับตัวแทนโซนกรุงเทพและปริมณฑลนะครับก็เล่นกันปรากฏว่าในเวลา90นาทีเสมอกัน 2-2 นะครับดวลจุดโทษนะอัสสัมชัญยูไนเต็ดมั่นกว่าครับชนะ6-5นะครับแล้วก็รวมสกอร์รวม8-7คว้าแชมป์โซนกรุงเทพและปริมณฑลไปครองนะครับแล้วก็นักกีฬายอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ของโซนกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยเป็นพิชยาวุฒิชัยนะครับจากอัสสัมชัญยูไนเต็ดนะครับคนนี้เนี่ยเคยมีชื่อในอายุ17ปีนะในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียรอบคัดเลือกเมื่อปีก่อนแล้วนะครับนะก็นักเตะยอดเยี่ยมนะครับตอนนี้เนี่ยก็มีครบแล้วนะครับ12ทีมนะแล้วก็จะมีการแถลงข่าวกันนะที่ BG ปทุมยูไนเต็ดวันที่14สิงหาคมนะฮะก็แบ่งกลุ่มนะกลุ่มละ3ทีมแข่งขันกัน18ถึง20สิงหาคมที่สนามมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีนะครับนะฮะแล้วก็แชมป์ทั้ง4กลุ่มจะไปไขว้กันนะครับ4กลุ่มกลุ่มละ3ทีมเอาแชมป์อย่างเดียวนะแชมป์4กลุ่มจะไปไขว้กันในรอบรองชนะเลิศแล้วก็รอบชิงชนะเลิศที่สนามสุพัชราไส22ถึง23สิงหาคมนะครับตัวแทนย้ำอีกครั้งนึงนะครับชัยนาทฮอบิลนครปฐมยูไนเต็ดชลบุรี FC ระยอง FC นะฮะกันทารมโรงเรียนกีฬาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาพิทยานุสรนะครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดยะลานะครับเชียงใหม่ FC แม่โจ้ยูไนเต็ดอัสสัมชัญยูไนเต็ดและทรูแบงคอกยูไนเต็ดนะครับจากนั้นมาดูเรื่องของฟุตซอลนะครับฟุตซอลเมื่อวันก่อนไทยชนะนิวซีแลนด์6-0นะครับโคตรมีรักพลสายเน้นงามยิ้มเลยนะไทยชนะนิวซีแลนด์6-0อดินันมูลทรัพย์วรศักดิ์ศรีรังไพโรจน์อิทธิชาประภาพันธ์ณรงค์ศักดิ์วิงวอนชวราศรีอาวุธแล้วก็ปราณัฐกิติพานุวงศ์นะครับจากนั้นนัดต่อมานะครับเราก็ชนะอัฟกานิสถานอีกนะก็ชนะ2นัดรวดนะนะครับชนะ2นัดรวดเลยทีมฟุตซอลของไทยนะครับชนะ2นัดรวดนี่ก็หมายความว่านะทีมไทยก็สบายแล้วนัดต่อไปเจอกับรัสเซียป่ะนะฟุตซอลของเรานะครับคือตอนนี้เนี่ยโค้ชรักพลสายเน็ตงามนะครับก็ให้นักกีฬาไปพักผ่อนแล้วนะครับรีแลกซ์วันนี้เนี่ยไทยไม่ได้แข่งนะแต่ว่านิวซีแลนด์เนี่ยที่แพ้มา2นัดถอนตัวนะครับนะถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับถอนตัวในการเจอกับรัสเซียนะครับแม่นะฮะก็ไม่แน่ใจว่าเกิดอะไรขึ้นนะทางด้านของนิวซีแลนด์ถอนตัวก็ทำไมรัสเซียชนะผ่านนะคู่ทุ่มหนึ่งนะครับไทยชนะ2นัดนะชนะอัฟกานิสถาน 6-1 ชนะนิวซีแลนด์ 6-0 นะครับนัดที่3ของเรารอเจอนะฮะวันที่5นะครับเจอกับเวียดนามถือว่าบิ๊กแมตช์เลยแหละในอาเซียนย่านนี้ไทยกับเวียดนามเจอกันเมื่อไหร่สนุกเมื่อนั้นนะครับถ้าเกิดมีอินโดนีเซียมาอีกทีมนึงยิ่งน่าสนใจนะครับฟุตซอลนะฮะคอนติเนนตัลฟุตซอลแชมเปี้ยนชิพครับนัดที่3ไทยกับเวียดนามวันที่5นั่นแหละครับ20:30 นถ่ายทอดสดทางทรูชานาวนะครับแล้วก็ชมก็ได้นะไปชมไปเชียร์กันที่สนามยิมเนเซียมองค์การบริหารส่วนจังหวัดนนทบุรีครับวันที่5นะครับของเราผลสายเด็ดงามนะครับก็ดูแลเต็มที่เลยครับน้องๆตัวนี้ก็รีแลกซ์นะครับก่อนที่จะกลับมาซ้อมอีกครั้งนึงนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับผ่านมาเนี่ยตอนนี้ไทยมี6คะแนนเวียดนามชนะ2นะชนะ1เสมอ1มี4คะแนนรัสเซียนะเสมอมา1ครั้งเสมอเวียดนามนั่นแหละครับและนัดนี้น่าจะชนะบายนิวซีแลนด์นะครับเพราะนิวซีแลนด์ขอถอนตัวนะครับนิวซีแลนด์แพ้ไป2นัดเนี่ยเสียไป9ประตูนะครับนะฮะก็คงจะแหมช้ำใจแล้วช้ำใจแล้วนิวซีแลนด์ถอนตัวไปแล้วนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะครับจากฟุตซอลเดี๋ยวผมบอกคนยิงประตูยังไทยเจอกับทางด้านของอัฟกานิสถานนะขออนุญาตนะฮะนัดที่เจออัฟกานิสถานเนี่ยได้ประตูจากสราวุธพลาพลึกนะชาวราศีอาวุธวรศักดิ์ศรีหลังไพโรจน์นะครับแล้วก็ ปานัทกิติพานุวงศ์นะชาวราศีอาวุธเนี่ยนะก็ยิงอีกลูกหนึ่งนะแล้วก็ปิดท้ายด้วยมินทาราพิลมอยู่นะครับนี่ไทยชนะนะครับนี่คือเรื่องของฟุตซอลนะนะครับแจ้งให้ทราบนะครับจากฟุตซอลไปติดตามเรื่องของเกมอุ่นเครื่องอ้าวก็ไปเกมอุ่นเครื่องไปติดตามเรื่องของกอล์ฟเมเจอร์ก่อนนะฮะจบแล้วก็คือกอล์ฟเมเจอร์สุดท้ายของปี AIG Women Open นะครับที่อังกฤษนะครับรอบสุดท้ายนะครับของเราโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับตีวันแรกวันเดียวอ่ะที่ตีดีอยู่วันที่1วันที่2นะครับวันที่3ก็เริ่มตกแล้ววันที่4ก็เกินอีกละ2โอเวอร์พาร์นะครับจบอันดับ4ร่วมครับในด้านของโปรจีนอาทิยาทิติกุลนะครับโปรมือ2ของโลกได้4ร่วมเท่ากับโปรมือหนึ่งของโลกชาวอเมริกันครับเนลลี่คอต้านะครับได้สกอร์2อันเดอร์พาร์เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นการจบท็อป10ระดับเมเจอร์รันที่3ติดต่อกันของโปรจีนในปีนี้นะครับแชมป์เป็นของสาวญี่ปุ่นโปรญี่ปุ่นครับชิโฮคุวาอินะครับเอาชนะเอสเธอร์เฮสไลจากเยอรมนีนะครับในการเพลย์ออฟหลุมที่2นะครับจบ5อันเดอร์พาร์เท่ากันนะครับไปเพลย์ออฟหลุมแรกก็ไม่เป็นไรครับเท่ากันอีกหลุมที่2นะฮะมีโซคุวาอิจากญี่ปุ่นคว้าแชมป์นะครับของเราคนอื่นๆนี่ตีออกโอเวอร์กันเยอะเลยนะครับโปรพราชินิตีวรรณแสนนะครับ2โอเวอร์โปรแพตตี้ประพังกรธวัฒนกิจ3โอเวอร์นะครับโปรเปียโนอภิชยายุบล6โอเวอร์นะครับโปรเมเอเรียจุฑานุกานะครับ9โอเวอร์พาแล้วก็โปรแจนครับอันชิสาอุตมะ11โอเวอร์พานะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนะฮะจากนั้นมาดูความเคลื่อนไหวของแมตช์อุ่นเครื่องพรุ่งนี้นะครับระหว่างแอสตันวิลล่าครับมาเยือนไทยนะก็มาเจอกับเชลซีวันนี้มีการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับก็แอสตันวิลล่านัดล่าสุดนี่อุ่นเครื่องเอาชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มานะชนะอินโดนีเซียออลสตาร์มากี่ประตูนะ3ประตูต่อ1นะฮะกานาโชนะปีกตัวใหม่ชาวอาร์เจนตินาลงเล่นด้วยนะบอกว่าขอบคุณชาวอินโดนีเซียที่มาร่วมเชียร์กันนะครับมีความสุขมากนะครับแล้วก็บอกว่าโพสไอสตอรี่มานะ IG มาบอกว่าเจอกันเร็วนี้กรุงเทพมหานครนะแต่ว่าเตะที่ปทุมธานีนะครับก็วันนี้พอมาถึงปั๊บนะครับก็ทางด้านของแอสตันวิลล่าก็มาซ้อมนะประมาณสักเที่ยงอ่ะซ้อมแดดเปรี้ยงๆเลยนะประมาณสักขออภัย 11:15 น.ซ้อมยืดแข้งยืดขากันนะฮะในพื้นที่สั้นๆนะฮะซ้อมเสร็จแล้วก็แบ่งโซนผู้เล่น11ตัวจริงนะเล่นการพาสซิ่งนะแพสซิ่งเกมนะฮะแล้วก็ผู้เล่นสำรองก็เล่นลิงคิงบอลกันนะที่เขาให้ดูแค่15นาทีคุณฟังส่วนผู้รักษาประตูก็มีการซ้อมผู้รักษาประตูกันอากาศค่อนข้างร้อนนะแต่อูนายเออร์มารีแล้วก็นักเตะนะหลายคนของแอสตันวิลล่าก็เล่นเต็มที่อ่ะวินเดอร์เลิฟเด็กเก่าแมนยูก็อยู่นะทารอนมิงนะแล้วก็ทางด้านของอเลซานโดกานาโชแหละนั่นก็ปีกตัวใหม่แล้วครับจอมม้วนจอมหมุนคนนี้นะพรุ่งนี้จะได้โชว์ลีลาด้วยนะครับอุ่นเครื่องปรีซีซั่นครับกับ BG ปทุมนะครับพรุ่งนี้19:30 น.ที่สนาม BG Stadium หรือว่า 2BG Stadium ปทุมธานีนะครับบัตรเข้าชมมีขายด้วยนะหมดหรือยังผมไม่แน่ใจนะแต่ว่าน่าสนใจครู่นี้นะมีการแถลงข่าวกันวันนี้นะความพร้อมทั้ง2ทีมนะทางฝั่ง BG ก็บอกว่ามีความพร้อมนะทางด้านของโค้ช BG นะครับทางฝั่งของไทยนะก็มีความพร้อมเหมือนกันนะโค้ชของไทยนะฮะก็บอกว่ามีความพร้อมนะแล้วได้เจอกับทีมระดับพรีเมียร์ลีกเนี่ยนะฮะก็สร้างความตื่นเต้นนะสร้างความกระหายในการเล่นของทีม BG ปทุมนะครับนะฮะก็พรุ่งนี้รอติดตามกันนะครับแมตช์คู่นี้นะฮะทางด้านของอูนายเอเมอรี่เนี่ยของแอสตันวิลล่าแล้วก็ตอนมาแถลงข่าวมาพร้อมกับเอียนแมสเซนกองหลังทีมชาติเนเธอร์แลนด์นะครับนะส่วนของบีจีปทุมก็คือวลาดิเมียยูโยยูวลาดิเมียวูโชวิตนะวลาดิเมียวูโชวิตแล้วก็มีพาติกกุตตอฟสันนะกองหน้าทีมชาติไทยมาร่วมแถลงข่าวด้วยนะครับนะนี่คือเรื่องของฟุตบอลนะมาเล่าให้ฟังนะครับจากฟุตบอลมาดูเรื่องของวิ่งบ้างนะครับตอนนี้ทีมวิ่งเอเชียนเกมของเราทีมหนุ่มชายกับสาวชายในระยะสปรินต์นะครับ100 200 4x100ต่างๆเนี่ยนะครับไปเก็บตัวนะครับที่สาธารณรัฐเช็กนะครับไปเข้าแข่งขันรายการพิเศษในช่วงของเก็บตัวของทีมชาติไทยที่กรุงปรากสาธารณรัฐเช็กในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับนะฮะวิ่ง100เมตรชายบิวพลพลบุญสอนต่ำกว่า100ครับนะฮะ 9.99 วินาทีนะครับขณะที่โอทวัชชัยทีมเอียดนะครับ 10. 10.37 นะครับณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมนะ 10.51 นะฮะ100เมตรชายนะฮะต่ำกว่า10อีกแล้วนะสร้างความมั่นใจในเอเชียนเกมนะครับส่วน100เมตรหญิงสุกันดาเพชรรักษาก็ 11.43 นะครับเป็น PB ของเธอนะทางด้านของ Personal Best นะครับปกติเธอวิ่ง 11.57 นะตอนนี้11.43 รวมถึงจิราภัทรขันอ่อนตาก็ Personal Best เหมือนกันนะครับจาก 11.55 ขยับมาฮะเป็น 11.49 ครับโอ้นักกีฬาของเราไปเก็บตัวนะทำสถิติดีทุกคนเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นน้องน่านสุภณิชพูนเกิด 11.59 นะ Special Best นะในปีนี้นะครับอาทิชาเพชรกูลมนัสดาดารมโนนะสถิติดีๆทั้งนั้นเลยนะครับบิวพลพลนำทำลายสถิติวิ่ง60เมตรด้วยนะครับนะ 6.59 วินาทีนะครับเขาเคยได้เหรียญในเอเชียอินดอร์นะฮะบิวพลพลเนี่ยนะครับตอนนี้มาได้เวลาก็ดีกว่าตอนเอเชียอินดอร์อีกนะครับนักกีฬาของเราก็ทำผลงานได้ดีนะครับก็เป็นแผนส่วนสำคัญของทีมกรีฑาไทยนะครับในการเก็บตัวฝึกซ้อมก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับเรายกระดับการฝึกซ้อมเข้มข้นนะครับไปเก็บซ้อมเก็บตัวฝึกซ้อมอยู่ที่ต่างประเทศที่ยุโรปนะครับเพื่อมีความพร้อมทางร่างกายจิตใจและก็เทคนิคต่างๆนะครับนะส่วนเรื่องของแบดมินตันนะครับนะยินดีกับน้องส้มสุนันท์วิทยสารนะน้องสาวแท้ๆเลยนะน้องสาวคนสวยของพี่ชายสุดหล่อวิวกรุตวิทยสารมือ2ของโลกนะครับก็ไปคว้าแชมป์นะในการฟิลิปปินส์อินเตอร์ชาเลนจ์นะครับที่ฟิลิปปินส์เป็นการชิงชัยรอบชิงชนะเลิศของ2สาวไทยนะครับระหว่างน้องส้มสุรักษ์วิทยสารเข้าชิงกับยาตาวิมินนะครับก็ปรากฏว่าทางด้านของส้มสุรักษ์นะครับเอาชนะยาตาวิมินเกตเกลี้ยงไป2-1เกมนะคว้าแชมป์หญิงเดี่ยวมาครองนะครับเป็นแชมป์รายการแรกของปีในระดับนานาชาตินะครับนะฮะส่วนที่นครราชสีมานะครับจัดการแข่งขันหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับที่นครราชสีมาพลเอกเดชาเห็มกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานนะครับก็บอกว่ารูปแบบการแข่งขันหนูน้อยขาไทยที่ผ่านมานะโอ้เป็นทางตรงที่น้องๆมาร่วมสนุกผู้เข้าแข่งขันกันมากมายกว่า500คนนะฮะที่เซ็นทรัลโคราชนครราชสีมานะครับคึกคักกันเลยทีเดียวนะฮะเด็กได้โชว์ศักยภาพนะครับแล้วก็มีการมอบประกาศนียบัตรนะฮะรางวัลนะครับให้กับน้องๆที่เข้าแข่งขันนะครับสนามสุดท้ายสนามที่5นะครับที่สนามกีฬากมล FBT เขตหนองจอกนะครับจะเป็นการตัดสินใจว่านะตัดสินว่านักกีฬาคนใดจะคว้าแชมป์ประเทศไทยแล้วก็เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าแข่งขันจักรยานหนูน้อยขาไทยชิงแชมป์เอเชียครั้งที่2ในปีหน้านะครับก็สมัครได้นะครับส่วนจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามต่อไปนะครับที่เขื่อนภูมิพลอำเภอ3เงาจังหวัดตากครับ 7-9 สิงหาคมสมัครได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานนะครับหรือว่าสมัครได้ที่หน้าเขื่อนภูมิพลวันที่6สิงหาคมนะครับจากความเร็วของหนูน้อยขาไทยไปดูความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับปิดแล้วสำหรับการแข่งขันศึก2ล้อเบอร์1ของไทยรายการ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับสนามที่2นะครับนักกีฬามาร่วมแข่งขันกว่า17ชาตินะครับไม่ใช่แค่เอเชียนะครับยุโรปเอเชียนะมาแข่งขันนะสหรัฐอเมริการัสเซียออสเตรเลียแคนาดามากันหมดครับนอกจากในอาเซียนแล้วนะในเอเชียในยุโรปโอ้โหมาตบเท้าแข่งขันกันใน Nexter BIC Superbike Championship ครับแชมป์ในรุ่น 1000cc นะครับซุปเปอร์ไบค์ 1000cc แข่งกัน12รอบคีรันคาร์เบอรี่ครับจากออสเตรเลียนะครับก็คว้าแชมป์นะครับทีมสวิฟต์โกลเรซซิ่งนะครับคว้าแชมป์2สนามติดต่อกันเลยนะครับส่วนซุปเปอร์สต็อก 1000cc แข่ง12รอบนะฮะวัดกันที่โค้งสุดท้ายรอบสุดท้ายแล้วก็เป็นตะวันตั้งกิจเจริญจาก TK Honda เอเดเมสิสิทธิผลดุเรกนะครับคว้าแชมป์ไปนะครับรุ่นซุปเปอร์สปอร์ต 600cc ดาวรุ่งแถวหน้าของเมืองไทยลงแข่งขันครับไม่ว่าทางด้านของมิกธนัทลองปลิวจากเอเดเมสิฮอนด้าทีมคริสต์มาสนะครับคว้าแชมป์ออกสตาร์จากผู้นำคว้าแชมป์ไปครอง2สนามติดต่อกันครับที่2ก็เป็นน้องข้าวกล้องนะครับจากกีพัฒน์พุทธิสารนะครับจากเรบิกทูราโน่ฮอนด้าที่ซีเคเรซซิ่งทีมนะครับคว้าแชมป์นะครับแล้วก็นักบิดเจ้าถิ่นต่อศักดิ์นวลสายนะได้ที่3มุกระดาสารพืชนะครับนักบิดจอมเก๋าสาวไทยนะจาก NJTS ออร์เรซซิ่งนะครับตอนตำแหน่งรอบจัดอันดับนั้นอยู่หัวแถวนะฮะแต่ว่าคราวนี้ออกสตาร์ทมาโค้งแรกตีลังกาล้มครับน่าเสียดายนะครับล้มลงไปนะครับติดตามต่อสนาม3นะฮะสำหรับ Nexter BIC Superbike Championship 2026นะครับ 16-18 ตุลาคมที่สนามช้าง International Circuit บุรีรัมย์นะครับส่วนที่ชลบุรีครับการแข่งขันสปาร์ตันนะครับ สำนักงานส่งเสริมจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนวัดทีสิบนะครับกับจังหวัดชลบุรีรันริโอไทยแลนด์และก็ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนนะจัดการขันวิ่งวิบากฝ่าด่านลิขสิทธิ์อันดับหนึ่งของโลกในการพัทยาสปาร์ตันทีเฟกต้าวีคเอนHS 12 HR นะที่วิดดอมเวลเล่พัทยานะครับก็รายการนี้นักกีฬาแข่งขันมาร่วมแข่งขันกันมากว่า 5,000 คนนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทวันสุดท้ายเป็นการแข่งขันในประเภทซุปเปอร์ระยะทาง10กิโลเมตรแล้วก็ฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านนะครับซุปเปอร์10กิโลเมตรฝ่าด่านอุปสรรค25ด่านโอเวอร์ออลอิลิชายเป็นของญี่ปุ่นครับทางด้านของเรียมะสุกาตะครับนักกีฬาสปาร์ตันจากญี่ปุ่นวัย29ปีนะโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมนะครับในประเภทบราสนะครับ21กิโลก็คว้าแชมป์มาแล้วนะอุปสรรค30ด่านมา10กิโลเมตร25ด่านเบาๆคว้าแชมป์อีกแล้วครับนะที่2เป็นนักของรัสเซียครับดานิสลาฟทิโคมิรอฟนะครับแล้วก็ที่3ญี่ปุ่นอีกคนหนึ่งของเราดีที่สุดของไทยก็คือเบนวอร์เรอร์ครับหรือว่าขจรศักดิ์ตะคำนะจากสปาร์ตันเรดไทยแลนด์ได้ที่7โอเวอร์ออลแล้วก็ที่1ไทยนะครับแล้วครับแล้วก็สุดยอดสุดยิ่งใหญ่นักกีฬากว่า 5,000 คนแล้วก็มีนักกีฬาสปาร์ตันคิดมาแข่งขันด้วยนะนะครับเงินสะพัดกว่า250ล้านบาทนะครับผู้จัดก็นะชื่นชมนะแล้วก็ขอบคุณนะครับทางด้านของซันซิโร่นะทางด้านของขออภัยนะทางด้านของรันดีโอไทยแลนด์ขอบคุณผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดชลบุรีนะครับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับทางด้านของทีเสียบด้วยนะครับที่จัดกันจนได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับจากชลบุรีนะขยับไปอีกนิดเดียวระยองฮินี่นะกับทางด้านของการแข่งขันวิ่งนะฮะซินิกฮาฟมาราธอน2026นะครับบริษัท Red Up Work จำกัดจัดการแข่งขันนะครับซินิกฮาฟมาราธอน2026ซินิกมาราธอนฮาฟมาราธอนระยอง2026ครับครั้งที่5ในแนวคิดวิ่งฟินกินเที่ยวระยองฮิครับเมื่ออาทิตย์ที่2สิงหาคมที่สวนสาธารณะแหลมเจริญตำบลปากน้ำอำเภอเมืองจังหวัดระยองนะครับนักกีฬาจากทั่วประเทศนะครับมาแข่งขันระดับทีมชาตินะครับมากันเพียบเลย4,500 คนนะครับเส้นทางซินิกรูทนะสนามเลียบชายหาดที่สวยงามแห่งหนึ่งของภาคตะวันออกนะครับผ่าน3หาดนะครับหาดไม่ว่าจะเป็นหาดแหลมเจริญหาดแสงจันทร์และหาดสุชาดาครับสนามนี้ก็ได้รับรองจาก World Athletic Road Red Label นะครับเป็นปีที่2นะครับก็ได้รับเกียรติจากท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับคุณทางด้านของคุณสลาริวันทัพทวีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดระยองนะครับแล้วก็ทางด้านของดร.สาธิตปิตุเดชะที่ปรึกษากิติมศักดิ์คณะจัดงานนะครับแล้วก็ทางด้านของกลุ่มผู้สนับสนุนนะครับไม่ว่าจะเป็นพูดิเชียนนะครับหรือว่าทางด้านของ Red Up Work นะครับผู้อำนวยจัดการแข่งขันนะคุณอลงกรณ์เจียมอนุกุลกิจนะครับก็ผลการแข่งขันในปีนี้นะครับนะแชมป์หน้าเดิมนะทีมชาติเดินทางไปแข่งขันกันเพียบเลยทีเดียวนะ 21.1 กิโลชายนะครับแชมป์ณัฐวุฒิอินนุ่มนะครับที่2มังกรพงศกรสุขสวัสดิ์ที่3อินทัศน์จงใจจิตนะครับ21กิโลเมตรหญิงนะครับครูขมอนงวงศรนะครับแล้วก็ที่2เนี่ยอรัญญาหินสุยแล้วก็แอ้ครับเป็นกมลวงชัยครับแล้วก็อันดับ1ใน10กิโลเมตรหญิงนะครับเอิญสุทัศนีด่านสุนทรวงศ์นะครับแล้วก็10กิโลเมตรชายมีสมโชคคงดีนะครับก็นักกีฬาก็ประทับใจในการวิ่งครั้งนี้นะทางด้านของ Red Up Work จำกัดก็ขอบคุณนะทางภาครัฐและเอกชนที่ทำให้การแข่งขันครั้งนี้นะครับจบแบบสมบูรณ์นะฮะสนามต่อไปก็เชียงใหม่แล้วก็ปิดท้ายด้วยนครพนมนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วแวดวงกีฬาลาไปก่อนสวัสดีครับ
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสนายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาภูริพลบุญสอนเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 9.99 วินาทีนำทัพนักวิ่งไทยคว้า3อันดับแรกในการแข่งขันกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังสมเด็จพระจักรพรรดิแห่งญี่ปุ่นกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่จังหวัดคุมาโมโตะประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่28กรกฎาคม2569หม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจเป็นอย่างยิ่งเมื่อทราบว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงที่จังหวัดคุมาโมโตะส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ที่ต้องอพยพออกจากที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นวงกว้างขณะเดียวกันก็ยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นตามมาอย่างต่อเนื่องทำให้สถานการณ์ทวีความรุนแรงขึ้นอีกในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและประชาชนชาวญี่ปุ่นที่ต้องประสบกับความสูญเสียครั้งนี้ทั้งขอภาวนาให้ประชาชนที่ยังคงอยู่ในเขตพื้นที่ประสบภัยตลอดจนเจ้าหน้าที่กู้ภัยผู้กล้าหาญได้เสียสละในการปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางสถานการณ์ที่ยากลำบากมีความปลอดภัยเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าภัยพิบัติครั้งนี้จะยุติลงโดยเร็วและผู้ประสบภัยทุกคนจะสามารถฟื้นฟูพลังกายและพลังใจให้กลับมาเข้มแข็งได้ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่3สิงหาคมพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 7:55 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ได้รับบาดเจ็บณโรงพยาบาลระแงะอำเภอระแงะจังหวัดนราธิวาสต่อจากนั้นองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ณสถานีตำรวจภูธรตันหยงอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสเสร็จแล้วองคมนตรีเชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ประชาชนที่ได้รับบาดเจ็บจากสถานการณ์ความไม่สงบและเข้ารับการรักษาพยาบาลณโรงพยาบาลสงขลานครินทร์อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาจบข่าวในพระราชสำนัก
1: มูลนิธิกาญจนบารมีร่วมกับจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569
2: องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาสร่วมกับมูลนิธิกาญจนบารมีและสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนราธิวาสจัดกิจกรรมให้บริการตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยเครื่องเอ็กซเรย์เต้านมเคลื่อนที่เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2569เพื่อเพิ่มโอกาสให้สตรีเข้าถึงการตรวจค้นหาโรคในระยะเริ่มต้นและลดอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งเต้านมณบริเวณศาลากลางจังหวัดนราธิวาสแห่งที่1โดยมีกลุ่มสตรีในจังหวัดนราธิวาสทยอยเดินทางเข้ารับการตรวจอย่างต่อเนื่องโดยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้เชิญชวนสตรีอายุ 30-70 ปีที่มีความผิดปกติของเต้านมและไม่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์เข้ารับบริการตรวจคัดกรองโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายจนถึงวันพรุ่งนี้ระหว่างเวลา 12:00 น.ซึ่งภายในโครงการมีการให้ความรู้เรื่องการตรวจเต้านมด้วยตนเอง การตรวจโดยแพทย์และการเอ็กซเรย์หรืออัลตราซาวด์ตามดุลพินิจของแพทย์พร้อมทราบผลตรวจภายใน1วันปภิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: จังหวัดพิษณุโลกจะประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมสืบสานพระราชปณิธานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและส่งเสริมการแต่งกายผ้าไทยและผ้าพื้นเมือง
3: นายเกียรติศักดิ์ตรงสิริผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานเปิดการประกวดผ้าลายพระราชทานและงานหัตถกรรมระดับจังหวัดครั้งที่1ทับ2569ณโรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์แกรนด์พิษณุโลกเพื่อสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการอนุรักษ์ผ้าไทยโดยนำลายผ้าพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญามาพัฒนาต่อยอดเพื่อมูลค่าผลิตภัณฑ์และสร้างรายได้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืนตามโครงการผ้าไทยใส่ให้สนุกการประกวดครั้งนี้มีผู้ประกอบการโอท็อปช่างทอผ้าและช่างหัตถกรรมส่งผลงานเข้าร่วมรวม54ชิ้นงานประกอบด้วยผ้ามัดหมี่2ตะกอ49ชิ้นงานผ้าขีด3ชิ้นงานและผ้าจกหรือผ้าตีนจก2ชิ้นงานพร้อมกันนี้จังหวัดพิษณุโลกยังได้ขานรับแนวทางกระทรวงวัฒนธรรมรณรงค์เชิญชวนภาครัฐและประชาชนแต่งกายด้วยชุดผ้าไทยและผ้าพื้นเมืองตามแนวคิดภูมิใจแต่งไทยทั้งแผ่นดินเพื่อผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ด้านวัฒนธรรมไทยสู่สากลพัทิราธรรมาสวท.พิษณุโลกรายงาน
1: กระทรวงมหาดไทยเตรียมจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ2569วันที่7สิงหาคมนี้ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษากรุงเทพมหานคร
4: นายสหรัฐวงศ์สกุลวิวัฒน์รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการปกครองเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดกิจกรรมจิตอาสาพระราชทานจิตอาสาบริการประชาชนเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ12สิงหาคม2569โดยเปิดเผยว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน7หน่วยงานหลักที่ร่วมมือกับศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทานในการรับผิดชอบจัดกิจกรรมจิตอาสาบริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่7สิงหาคมนี้ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 15:00 น.ณสวนเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแขวงทุ่งมหาเมฆเขตสาทรกรุงเทพมหานครการประชุมครั้งนี้เป็นการซักซ้อมความเข้าใจในด้านขั้นตอนรูปแบบงานการจัดบูธกิจกรรมและภารกิจของหน่วยงานต่างๆเพื่อให้งานดำเนินไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างพร้อมเพรียงกันชนัญชิดาสังทองรายงาน
1: นายกรัฐมนตรีย้ำประเทศไทยมีจุดยืนชัดเจนไม่รับความเห็นรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาพร้อมระบุกัมพูชาต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการเจรจากับไทย
5: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงกรณีที่นายทอมแอนดรูผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนในกัมพูชาสาภาพทิมประเทศไทยเกี่ยวกับสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาโดยยืนยันว่าไทยยังไม่ยอมรับความเห็นดังกล่าวและให้ฟังคำชี้แจงอย่างเป็นทางการจากกระทรวงการต่างประเทศส่วนกรณีที่กัมพูชาเตรียมยื่นหนังสือต่อองค์การสหประชาชาติในวันที่7สิงหาคมนี้เพื่อขอรับรอง MOU 2543และแผนที่มาตราส่วน1ต่อ200,000สำหรับใช้ในการเจรจากับไทยนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าไทยมีจุดยืนและเงื่อนไขในการเจรจาที่ชัดเจนย้ำว่าแม้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทางทะเลหรืออันคอสจะมีบทบัญญัติเรื่องการประนอมภาคบังคับแต่ไม่มีใครบังคับประเทศไทยได้โดยเงื่อนไขของไทยคือไม่ยอมรับการใช้คำว่าบังคับในการเจรจาพร้อมระบุว่าหากกัมพูชายังคงยืนยันให้ใช้กระบวนการประนอมภาคบังคับภายใต้อันคอสเพียงแนวทางเดียวจะไม่สามารถเดินหน้าเจรจากับไทยได้และเป็นหน้าที่ของกัมพูชาที่ต้องทบทวนเงื่อนไขหากต้องการให้การเจรจาเกิดขึ้น
6: ที่เดอะมิสเตอร์แอนดรูส์อะไรนี้ใช่ไหมก็ตอนนี้ยังถือว่าเขาแถลงโดยที่ยังไม่ได้ฟังข้อมูลจากฝั่งไทยข้อมูลก็ยัง สำหรับประเทศไทยเรายังไม่ได้นับว่านั่นคือเรายอมรับความเห็นนั้นไม่ใช่
5: พร้อมกันนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าไทยมีความมั่นใจในจุดยืนของตนเองและไม่มีความจำเป็นต้องอธิบายให้ฝ่ายใดรับทราบเพิ่มเติมผลิตนาฏปันแสนสุขรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศคัดค้านรายงานของผู้เสนอรายงานพิเศษ UN กรณีที่พาดพิงไทยด้วยข้อมูลที่ไม่ครบถ้วนนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแถลงชี้แจงกรณีที่นายทอมแอนดรูสผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาโดยมีเนื้อหาพาดพิงถึงประเทศไทยว่ารัฐบาลไทยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นพร้อมยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติซึ่งจะต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกรวมทั้งผู้เสนอรายงานก็ไม่ได้ประสานหรือเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยชี้แจงข้อเท็จจริงก่อนเผยแพร่ข้อมูลอีกทั้งรายงานบางส่วนถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองซึ่งไม่สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงจะหลีกเลี่ยงการโจมตีกันในเวทีระหว่างประเทศและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงสูงเกินจริงและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงขณะเดียวกันรายงานฉบับนี้ยังละเลยความสูญเสียของฝ่ายไทยจากเหตุปะทะรวมถึงข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศซึ่งไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการดังกล่าว
7: รายงานของนายแอนดรูสที่มีการแถลงข่าวออกไปนั้นไม่ใช่เป็นรายงานของสหประชาชาตินะครับอันนี้ต้องชี้แจงนะครับเป็นรายงานของนายแอนดรูสนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์สิทธิมนุษยชนในกัมพูชารายงานนั้นพาดพิงประเทศไทยแต่ไม่ได้มีการตรวจสอบกับประเทศไทยว่าสิ่งเหล่านี้ฝ่ายไทยมีความเห็นอย่างไรบ้างเพราะและที่เราเป็นห่วงมันพิเศษก็คือว่าฝ่ายกัมพูชาเนี่ยได้ประโคมข่าวเรื่องนี้แล้วก็คัดเลือกบางประเด็นเท่านั้นจากรายงานซึ่งมีหลายเรื่องด้วยกันนะครับเอาไปขยายผลต่อคือในส่วนที่พาดพิงประเทศไทยขยายผลต่อใช้ในการโฆษณาชวนเชื่อนะครับเพื่อวัตถุประสงค์ทางการเมือง
1: อย่างไรก็ตามไทยยืนยันว่าจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติไซเบอร์สแกมและการค้ามนุษย์ในการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติครั้งต่อไปพร้อมเรียกร้องให้กัมพูชาเรื่องปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวอย่างจริงจังศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาเชิญชวนคนไทยอ่านสมุดปกขาวที่รวบรวมข้อเท็จจริงและหลักฐานเกี่ยวกับสถานการณ์ไทยกัมพูชาในช่วงที่ผ่านมาเพื่อสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลก
8: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารอากาศและผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC เชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมอ่านและเผยแพร่สมุดปกขาวซึ่งศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาจัดทำขึ้นเพื่อรวบรวมข้อเท็จจริงเกี่ยวกับสถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในห่วงที่ผ่านมาโดยมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนนักวิชาการสื่อมวลชนและประชาคมระหว่างประเทศสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ตรวจสอบได้และใช้เป็นฐานในการทำความเข้าใจสถานการณ์อย่างรอบด้านและเป็นการย้ำว่าประเทศไทยดำเนินการบนพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเคารพอธิปไตยของรัฐและการแก้ไขปัญหาผ่านกลไกที่ทั้งสองประเทศตกลงร่วมกันรวมทั้งเป็นการยืนยันว่าข้อเท็จจริงต้องอาศัยข้อมูลหลักฐานและเหตุผลมากกว่าความรู้สึกหรือการกล่าวอ้างจากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งพร้อมกันนี้ยังฝากถึงประชาชนว่าทุกการอ่านเรียนรู้และแบ่งปันข้อมูลในสมุดปกขาวที่ตั้งอยู่บนข้อเท็จจริงคือพลังสำคัญของประเทศในการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องต่อประชาคมโลกยืนยันข้อเท็จจริงเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงในจังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที
2: ่นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและคณะลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยก
9: พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องพร้อมกล่าวว่าได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าโดยกระทรวงทรัพย์จะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและได้รับการดูแลดีที่สุดควบคู่กับสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนต่อเนื่องสำหรับกรณีลูกช้างป่าพลัดหลงนายสุชาติได้กำชับเมื่อลูกช้างมีสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์แล้วให้เตรียมพร้อมและวางแผนนำกลับคืนสู่โขลงตามหลักวิชาการโดยติดตามพฤติกรรมและตำแหน่งของโขลงอย่างต่อเนื่องเพื่อเลือกช่วงเวลาเหมาะสมที่สุดปล่อยคืนสู่ธรรมชาติแต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกช้างช้างในโขลงเจ้าหน้าที่และประชาชนเป็นสำคัญส่วนกรณีช้างป่าสีดอทองม้วนซึ่งได้รับบาดเจ็บบริเวณขาหลังด้านซ้ายพบครั้งแรกเมื่อวันที่17มิถุนายนที่ผ่านมามีอาการทรงตัวแม้ยังไม่สามารถลุกขึ้นยืนได้ด้วยตนเองแต่สามารถกินอาหารและขับถ่ายได้ดีขึ้นทีมสัตวแพทย์ยังคงเฝ้าติดตามอาการและปรับแผนการรักษาอย่างใกล้ชิดปิยาพันยังเทียนรายงาน
10: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
11: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
0: ขณะนี้เวลา 20:18 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวมิซานของฝ่ายตุลาการอิหร่านรายงานว่าอิหร่านตัดสินโทษประหารชีวิตชาย2คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการช่วยเหลือเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองอิสราเอลหรือมอสซาดด้วยการให้ข้อมูลสถานที่สำคัญทางทหารและความมั่นคงของอิหร่านในช่วงที่สงครามระหว่างสหรัฐและอิหร่านกับอิหร่านปะทุขึ้นเมื่อช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาทั้งนี้กลุ่มสิทธิมนุษยชนระหว่างประเทศระบุว่าอิหร่านถือเป็นประเทศที่มีการประหารชีวิตมากที่สุดเป็นอันดับ2ของโลกรองจากจีนโดยในปีที่แล้วอิหร่านดำเนินการประหารชีวิตประชาชนอย่างน้อย 1,639 รายซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดนับตั้งแต่ปี 2,532 และจำนวนการประหารชีวิตยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงสงครามระหว่างอิหร่านกับสหรัฐสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าองค์การกลุ่มประเทศส่งออกน้ำมันหรือโอเปกพลัสอาทิซาอุดีอาระเบียรัสเซียและอีก5ประเทศเห็นพ้องที่จะเพิ่มกำลังการผลิตน้ำมันประมาณ 188,000 บาร์เรลต่อวันในเดือนกันยายนนี้ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดมาตรการลดกำลังการผลิตโดยสมัครใจจำนวน 1,650,000 บาร์เรลต่อวันที่เคยตกลงกันไว้เมื่อปี2566ที่รวมสหรัฐอาหรับเอมิเรตซึ่งถอนตัวออกไปเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาท่ามกลางความขัดแย้งในอิหร่านและยูเครนด้านนายฮอเก้เลออนหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ภูมิรัฐศาสตร์ของ Rystad Energy ของนอร์เวย์กล่าวว่าความท้าทายของกลุ่ม OPEC Plus ภายหลังยกเลิกมาตรการดังกล่าวคือการบริหารจัดการกับปริมาณน้ำมันส่วนเกินเมื่อสถานการณ์กลับเข้าสู่สภาวะปกติพร้อมมองว่าการระงับการผลิตชั่วคราวในไตรมาสที่4ยังถือเป็นทางเลือกที่เป็นไปได้สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของนายทอมวิลเลียมส์หัวหน้าหน่วยดับเพลิงเมืองสโปแคนรัฐวอชิงตันทางตะวันตกเฉียงเหนือของสหรัฐเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าเหตุไฟป่าในหลายพื้นที่ของรัฐวอชิงตันโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเมืองสโปแคนซึ่งมีจุดไฟป่าอย่างน้อย3จุดโดยเผาผลาญพื้นที่ไปแล้วประมาณ 2,180 ไร่รวมถึงอาคารบ้านเรือนสถานประกอบการอีก600แห่งพร้อมกันนี้ยังดำเนินการอพยพประชาชนประมาณ 60,000 คนไปยังพื้นที่ปลอดภัยอย่างไรก็ตามยังไม่มีรายงานผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตด้านนางลิซ่าบราวนายกเทศมนตรีเมืองสโปแคนระบุว่าเหตุการณ์ไฟป่าที่เกิดขึ้นถือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดของรัฐวอชิงตันท่ามกลางสภาพอากาศร้อนจัดนอกจากนี้ประชาชนกว่า 10,000 คนยังคงไม่มีไฟฟ้าใช้ ต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬา
12: การแข่งขันวิ่ง100เมตรชายรายการกรีฑาฤดูร้อนที่สาธารณรัฐเช็กบิลภูริพลบุญสอนลมกรดทีมชาติไทยเข้าเส้นชัยเป็นอันดับที่1ด้วยเวลา 9.99 วินาทีขณะที่อันดับ2และ3เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเช่นเดียวกันได้แก่ธวัชชัยหิมเอียดทำเวลา 10.37 วินาทีและณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมทำเวลา 10.51 วินาทีทั้งนี้สำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมที่สาธารณรัฐเช็กในครั้งนี้ถือเป็นส่วนสำคัญของแผนการเตรียมความพร้อมของนักกรีฑาทีมชาติไทยก่อนลุยศึกเอเชียนเกม2026ที่ประเทศญี่ปุ่นต่อไปสมาคมกีฬาเอ็กตรีมส่งนักกีฬาสเก็ตบอร์ดและ BMX 9คนลุยศึกเอเชียนเกมหวังคว้าอย่างน้อย1เหรียญทองแดงติดตามได้จากรายงาน
13: นายโรจน์เมืองครุฑนายกสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเปิดเผยถึงความพร้อมทัพนักกีฬาชุดสู้ศึกเอเชียนเกมว่าสมาคมกีฬาเอ็กตรีมแห่งประเทศไทยเตรียมส่งทัพนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด9คนแบ่งเป็นสเก็ตบอร์ด7คนและจักรยาน BMX 2คนซึ่งที่ผ่านมานักกีฬาได้ไปแข่งขันเก็บคะแนนมาหลายสนามซึ่งทุกคนก็ทำผลงานออกมาได้ดีและมีกำลังใจที่ดีจึงตั้งเป้าหมายว่าในส่วนของสเก็ตบอร์ดนักกีฬาโดยเฉพาะ ST วารีระยาสุขเกษมจะมีโอกาสคว้าเหรียญทองแดงและไปชิงเหรียญทองกับจีนและญี่ปุ่นส่วนจักรยาน BMX นั้นก็คาดหวังว่าจะเข้ารอบและไปลุ้นท็อป3ได้สำเร็จทั้งนี้สมาคมกีฬาเอ็กซ์ตรีมแห่งประเทศไทยยังได้ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของนักกีฬาโดยจัดผู้ดูแลสนามเพื่อช่วยฝึกซ้อมเพื่อลดปัญหาการบาดเจ็บของนักกีฬาขณะเดียวกันยังได้ปรับปรุงสนามให้ใกล้เคียงกับลักษณะของสนามแข่งขันจริงที่เมืองนาโกย่าเพื่อให้นักกีฬาได้ฝึกซ้อมก่อนเดินทางไปลุยศึกเอเชียนเกมครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นต่อไปพาณิชย์คาดนาครายงาน
12: สมาพันธ์ฟุตบอลแห่งเอเชียหรือ AFC เตรียมจัดพิธีจับสลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชียรุ่นอายุไม่เกิน17ปีรอบคัดเลือกที่สำนักงานใหญ่ AFC กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียในวันที่27สิงหาคมนี้เวลา 14:00 นตามเวลาประเทศไทยโดยการจับสลากจะแบ่งออกเป็น7กลุ่มและมี7ประเทศที่ได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพประกอบด้วยไทยสหรัฐอาหรับเอมิเรตโอมานมาเลเซียเมียนมาสปป.ลาวคีกิสถานขณะที่ทีมชาติไทยในฐานะเจ้าภาพได้รับการจัดให้อยู่ในโถที่1สำหรับการจับสลากแบ่งสายสำหรับการแข่งขันรอบคัดเลือกจะมีขึ้นระหว่างวันที่8ถึง20พฤศจิกายนนี้เพื่อคัดเลือกทีมแชมป์กลุ่มทั้ง7ทีมและทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดอีก4ทีมผ่านเข้าสู่การแข่งขันรอบสุดท้ายที่ประเทศอุซเบกิสถานระหว่างวันที่12ถึง29พฤษภาคม2570โดยจะคัดเลือก8ชาติเป็นตัวแทนทวีปเอเชียผ่านเข้าแข่งขันฟุตบอลเยาวชนชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน17ปีที่ประเทศกาตาร์ต่อไปเครือข่ายโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าจัดพิธีแถลงข่าวการแข่งขันงานกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมเกล้าสัมพันธ์ครั้งที่2โดยมีนายพิสิทธิ์สุภวัฒนบดีผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชินูทิศเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าในฐานะประธานจัดการแข่งขันเป็นประธานในพิธีแถลงข่าวจัดการแข่งขันพร้อมกล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ขึ้นในครั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในโรงเรียนเครือข่ายและพัฒนาทักษะด้านกีฬาแสดงศักยภาพอย่างเต็มความสามารถพร้อมทั้งปลูกฝังความสามัคคีความมีวินัยและน้ำใจนักกีฬาของนักเรียนโรงเรียนในเครือ
14: ในเมื่อลูกๆนักเรียนนั้นให้ความสำคัญกับกีฬาเป็นอันดับที่หนึ่งเราจึงมีมติว่าถ้าอย่างนั้นเราก็จัดบอลประเพณีในปีนี้เป็นครั้งที่สองแต่ให้ใหญ่กว่าครั้งที่หนึ่งไปเลยนะครับเพื่อให้ด้านการกีฬาของเราได้เติบโตเช่นเดียวกับด้านวิชาการอื่นๆนะครับให้คู่กันไปผลการที่นักเรียนจะมีความสุขนั้นที่สำคัญคือต้องมีสุขภาพที่แข็งแรงก็ไม่อยากให้เด็กเครียดเกินไปนะครับจึงส่งเสริมทุกด้าน
12: สำหรับการแข่งขันกีฬาประเพณีพระเกี้ยวน้อมสัมพันธ์ครั้งที่2จะจัดขึ้นระหว่างวันที่5ถึง6กันยายนนี้ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 17:00 นณราชมังคลากีฬาสถานโดยชิงชัยใน2ชนิดกีฬาได้แก่ฟุตบอลชายและกรีฑาทั้งประเภทชายและหญิงประกอบด้วยวิ่ง100เมตร200เมตร400เมตรและวิ่งผลัด4คูณ100เมตร นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมไฮไลท์ฟุตบอลนัดพิเศษระหว่างทีมศิลปินเพื่อนโจอี้จิตอาสานำโดยน้ำรพีพัฒน์พบกับทีม VIP ผู้ปกครองและครูเพื่อร่วมสร้างสีสันความสนุกและรอยยิ้มให้กับผู้ร่วมงานตลอดการแข่งขันอีกด้วยปุริพัฒน์สอนการรายงาน
15: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนผู้ปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องมงคลธรรมโดยพระครูศรีวิรุณหกิจครับ
16: มงคลที่เกิดขึ้นจากอนุภาพเรียกว่ามังคลานุภาพโดยการที่เรานั้นได้ปฏิบัติตนต่อสิ่งที่เราเคารพนับถือด้วยความเคารพนอบน้อมถ้าเป็นชาวพุทธเราก็เคารพนับถือในพระรัตนตรัยอันเป็นสิ่งเคารพบูชาสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาได้แก่พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ต่อจากนั้นก็เป็นสิ่งที่เคารพบูชาโดยส่วนตัวและที่สำคัญก็คือพ่อแม่ผู้มีพระคุณนี่คือการเคารพตลอดถึงพระมหากษัตริย์อันเป็นที่เคารพของปวงชนชาวไทยฉะนั้นในความเคารพนั้นเราได้แสดงออกถึงความนอบน้อมที่เรียกว่าการบูชาการเคารพบูชานอบน้อมในมงคลนั้นเรียกว่าการบูชาผู้ที่ควรบูชาเป็นมงคลสูงสุดฉะนั้นในการเคารพนอบน้อมเป็นสิ่งที่ดีงามเพราะการเคารพนำไปสู่การปฏิบัติที่ดี
17: จากปลายด้ามขวานสู่หัวใจของคนไทยทั้งประเทศโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้เปิดโลกการเรียนรู้ให้เยาวชน5จังหวัดชายแดนใต้ใช้ชีวิตกับครอบครัวอุปถัมภ์แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและสร้างมิตรภาพต่างศาสนากว่า40รุ่นที่ผ่านมาเชื่อมโยงความเข้าใจของคนไทยให้ใกล้กันมากขึ้นสานใจไทยสู้ใจใต้เพราะความเข้าใจคือพลังของการอยู่ร่วมกัน
0: ประเทศชาติจะเป็นปึกแผ่นมั่นคงได้ก็ด้วยคนไทยทุกหมู่เหล่าพร้อมเพรียงกันปฏิบัติหน้าที่ของตนโดยมีอุดมคติหรือจุดมุ่งหมายอย่างเดียวกันคือประโยชน์สุขของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

เพลินกับเรื่องราวหลากหลายจากปลายปากกาของนักเขียนมากมายผ่านวรรณกรรมอันทรงคุณค่าในรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังต้อนรับเข้าสู่รายการศาลาวรรณกรรมในค่ำคืนวันนี้ค่ะกลับมาพบกันกับดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะดำเนินรายการในช่วงเวลา 20:30 น.จนถึงเวลา 21:00 น.เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะและเราได้นำผลงานวรรณกรรมที่ทรงคุณค่ามาฝากกับคุณผู้ฟังกันโดยก็เป็นวรรณกรรมที่ได้รับรางวัลจากการเข้าประกวดรางวัลวรรณกรรมพานแว่นฟ้าซึ่งเป็นรางวัลที่จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรค่ะการประกวดนี้เป็นการประกวดผลงานวรรณกรรมเรื่องสั้นทางการเมืองมีมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช2545ค่ะซึ่งเป็นปีที่รัฐสภามีอายุครบ70ปีและจัดขึ้นเพื่อมอบให้แก่ผู้ชนะในการเข้าประกวดวรรณกรรมเรื่องสั้นหรือบทกวีทางการเมืองค่ะและเพื่อเป็นการสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและส่งเสริมให้ประชาชนใช้เสรีภาพทางการเมืองสร้างสรรค์ผลงานวรรณกรรมการเมืองให้มีส่วนในการปลูกจิตสำนึกประชาธิปไตยแก่คนไทยค่ะชื่อของการประกวดนะคะใช้คำว่าพานแว่นฟ้านอกจากจะเป็นสัญลักษณ์ของรัฐสภาไทยแล้วก็เป็นที่รองรับรัฐธรรมนูญอันเป็นกฎหมายสูงสุดในการปกครองของประเทศค่ะโดยผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากคุณผู้ฟังกันในวันนี้นะคะเป็นตอนต่อจากในวันศุกร์ที่แล้วค่ะชื่อเรื่องว่ามูลไส้เดือนผลงานการประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์ความเดิมตอนที่แล้วค่ะได้เล่าผ่านมุมมองตัวละครน้องชายที่พูดถึงพี่ชายที่มีความคิดเห็นขัดแย้งกับพ่อมาตั้งแต่เด็กๆจนวันนึงค่ะก็ถึงจุดแตกหักเพราะพี่ชายลุกขึ้นมาแต่งตัวเป็นผู้หญิงซึ่งเป็นสิ่งที่พ่อรับไม่ได้ค่ะถึงขั้นลั่นวาจาตัดพ่อตัดลูกกันแม่จึงแยกพ่อและพี่ชายให้ไปอยู่ห่างกันเพื่อลดการทะเลาะซึ่งก็เป็นช่วงเวลาที่พี่ชาย

มรู้สึกว่าความคิดของพี่ชายมีลักษณะเป็นนามธรรมและดูเหมือนทุกย่างก้าวของความคิดจะเป็นปรปักษ์กับอุดมการณ์ของพ่อเสียทั้งหมดผมพยายามคิดหาเหตุผลว่าเพราะอะไรพี่ชายจึงได้ทำตัวแปลกแยกนึกอยากจะทำอะไรก็ตามอำเภอใจนั่นอาจเป็นเพราะพี่ชายรู้สึกว่าตัวตนของเขาไม่เป็นที่ยอมรับของคนในครอบครัวจึงเลือกที่จะสร้างปัญหาเพื่อเรียกร้องความสนใจหลายครั้งหลายหนผมรู้สึกว่าพี่ชายพยายามปลูกฝังความคิดความเชื่อบางอย่างให้แก่ผมโดยการหยิบยื่นหนังสือบางเล่มให้อ่านเช่นร่างกายใต้บงการปฐมบทแห่งอำนาจในวิถีสมัยใหม่ที่เขียนโดยมิเชลฟูโกหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาเลหรือมายาคติที่เขียนโดยโลลองบาสผมไม่คิดว่าเป็นความหวังดีที่บริสุทธิ์ใจมากนักเพราะถ้าหากว่าผมมีความคิดโน้มเอียงไปทางพี่ชายนั่นก็หมายความว่าผมต้องเป็นปรปักษ์กับพ่อและก็ความขัดแย้งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอาจจะเป็นแผนการของพี่ชายที่ต้องการล้างแค้นผม

หลังเรียนจบมัธยมปลายพี่ชายเลือกเรียนทางด้านศิลปะหลังจากวันนั้นความรักที่เขาเคยได้รับความสัมพันธ์ต่อพ่อแม่ที่เคยเหนียวแน่นก็เริ่มจางหายทุกสิ่งทุกอย่างที่เคยเป็นของเขาบัดนี้ถูกริดรอนก่อนนำทั้งหมดมาทุ่มเทไว้ที่ผมเป็นคนว่าง่ายเชื่อฟังทุกคำสอนสั่งของพ่อแม่นั่นยิ่งทำให้พี่ชายกลายเป็นตัววัยร้ายในสายตาพ่อแม่ด้วยเหตุนี้อาจทำให้พี่ชายไม่พอใจในตัวผมแล้วก็มองผมด้วยสายตาที่เปลี่ยนไปแม้พี่ชายจะไม่เป็นที่ชื่นชอบของพ่อแต่สำหรับบรรดาเพื่อนๆของผมเขากลับกลายเป็นที่รักใคร่โดยเฉพาะพวกรักกับเพศต่างยกย่องว่าพี่ชายเป็นคนหนุ่มหัวก้าวหน้าและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลพี่ชายเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าภาพโมนาลิซาที่วาดโดยดาวินชีถ้าหากสังเกตให้ดีจะเห็นความเป็นเพศหญิงและเพศชายอยู่ในภาพนี้นักประวัติศาสตร์ศิลป์สันนิษฐานกันว่าภาพนี้อาจมีต้นแบบมาจากภาพใบหน้าของดาวินชีเองซึ่งตัวตนที่แท้จริงของเขาก็มีแนวโน้มเป็นพวกรักร่วมเพศไม่เว้นแม้แต่กษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่อย่างอเล็กซานเดอร์ก็เคยมีพฤติกรรมลึกซึ้งกับพระสหายร่วมรบคนสนิทแล้วก็ยังมีใครอีกมากมายที่ต้องปกปิดความปรารถนาของตนเองเพราะว่าสังคมไม่ยอมรับศาสนาทุกศาสนาล้วนแต่กีดกันเพศสภาพอื่นให้ออกจากอาณาจักรศักดิ์สิทธิ์และสถาปนาความเป็นชายขึ้นเป็นใหญ่สังเกตได้จากนักบวชในทุกศาสนาล้วนแล้วแต่เป็นชายทั้งสิ้นผู้หญิงถูกกีดกันให้อยู่ฝากฝั่งของกิเลสพวกลักกับเพศไม่มีพื้นที่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทำราวกับว่าผู้หญิงและเพศสภาพอื่นไม่สามารถตรัสรู้หรือเข้าถึงแก่นแกนของศาสนาได้พี่ชายยังบอกผมและเพื่อนๆอีกว่าการเลือกที่จะเป็นอะไรนั้นคือเสรีภาพขั้นพื้นฐานเป็นประชาธิปไตยเบื้องต้นเป็นสิทธิ

ส่วนบุคคลหากมองทะลุกฎเกณฑ์ซึ่งกดทับความแตกต่างทางเพศเมื่อนั้นเสรีภาพที่แท้จริงจะเกิดขึ้นแต่ความคิดก้าวหน้าของพี่ชายกลับกลายเป็นศัตรูทางความคิดกับชายชาติทหารอย่างพ่อพ่อคาดหวังกับพี่ชายไว้มากหวังให้เดินตามรอยทว่าพี่ชายกลับกลายเป็นตุ๊ดเป็นเกย์ซึ่งทำให้พ่อรับไม่ได้ผมยังจำวันแตกหักได้ดีเพราะจู่ๆพี่ชายก็ลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นหญิงทั้งที่ก่อนหน้านี้พี่ชายเป็นนักฟุตบอลฝีเท้าดีเป็นมือกีตาร์ฝีมือฉกาจแต่เป็นไปได้ว่าความอดทนในการกบเกลื่อนเพศสภาพที่แท้จริงของพี่ชายได้สิ้นสุดลงแล้ว

พี่ชายของผมแต่งหน้าทาปากกรีดตาดำฝีมือใช้ได้เลยทีเดียวเขาอาจเรียนรู้จากเพื่อนของผมเพราะเวลาที่เพื่อนมาเล่นที่บ้านพวกเขาจะปิดประตูเงียบมีเสียงหัวเราะคิกคักเล็ดลอดออกมาในขณะที่ผมนั่งอ่านหนังสืออยู่ในห้องของตัวเองพ่อตะหวาดเสียงดังลั่นบ้านว่าผีหาซาตานตนใดเข้าสิงพี่ชายถึงได้ลุกขึ้นมาทำอะไรจกกระเปรดเช่นนี้พ่อกล่าวโทษไปถึงมหาวิทยาลัยที่พี่ชายเรียนว่าสอนลูกศิษย์อย่างไรถึงได้ผ่านเหล่าพากอแตกต่างจากนักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นพ่อบอกว่าตัวเองอับอายเหลือเกินอยากแทรกแผ่นดินหนีใจสลายอยากตายให้พ้นเหมือนตัวเองกำลังมองภูเขาแห่งเกียรติยศถล่มลงตรงหน้าศักดิ์ศรีชายชาติทหารต้องมาแปดเปื้อนเพราะพี่ชายดั่งพลอยไปถึงบรรพชนคนรุ่นก่อนไม่รู้ว่าตัวเองทำเวรทำกรรมอะไรกับใครไว้แต่ชาติปางไหนชาตินี้ถึงต้องมาเจอเรื่องเลวร้ายเช่นนี้แม่รู้นิสัยของสามีตนเองแล้วก็รู้นิสัยของลูกชายคนโตเช่นกันเพราะว่าถ้าหากเขาไม่ผิดไม่มีทางเด็ดขาดที่เขาจะไม่ตอบโต้แล้วก็ยืนให้ดาบฟรีๆแม่จึงแยกพี่ชายออกจากการเผชิญหน้าซึ่งขณะนั้นจ้องเขม่งไปที่บิดาของตนขณะพาตัวพี่ชายออกนอกบ้านพ่อก็พูดไล่หลังตั้งแต่นี้มึงกับกูตัดพ่อตัดลูกกันคนอย่างมึงดีแต่สร้างปัญหาหลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นพี่ชายก็อับเปหิตัวเองไปอยู่หอบ้านทั้งบ้านตกอยู่ภายใต้ความเงียบงันรู้สึกผิดแปลกเมื่อสมาชิกในครอบครัวหายไปหนึ่งคนเมื่อทุกคนแยกย้ายอยู่ตามพื้นที่ของตัวเองภาพพี่ชายก็ผุดขึ้นมาอยู่ในความทรงจำภาพที่พี่ชายรดน้ำใส่ปุ๋ยพรวนดินสวนหย่อมหน้าบ้านซึ่งบรรดาต้นไม้น้อยใหญ่เหล่านี้ล้วนแต่เป็นพ่อที่นำมาเพาะปลูกแต่ทุกต้นที่พ่อเคยดูแลล้วนตายเกลี้ยงแม่จึงแนะนำให้พี่ชายซึ่งเกิดธาตุน้ำเป็นคนดูแลเพียงไม่นานพันธุ์พฤกษ์เหล่านั้นก็โตเอาชูช่อออกใบกันอย่างเต็มที่เชิญชวนหมู่พมรแวะลิ้มชิมรสจากเกสรครั้นพี่ชายไม่อยู่ดูแลพวกมันต้นไม้เหล่านั้นก็ทยอยเหี่ยวเฉาผลัดใบไปตามๆกันราวกับรับรู้ถึงความเศร้าโศกที่เกิดขึ้นกับพี่ชายเสียงทะเลาะเบาะแว้งจากที่เคยคิดว่าเป็นความน่ารำคาญแต่บัดนี้กลายเป็นสิ่งที่ผมทวิลหาผมจะทำอย่างไรหากเรื่องนี้เกิดขึ้นกับตัวเองจะรับมือหรือว่าหาทางออกด้วยวิธีใดจะแสดงความเป็นตัวเองออกมาโดยแลกกับการสูญสลายของสถาบันครอบครัวหรือเลือกที่จะเก็บงำมันไว้เพื่อทำรงความสมานฉันท์สิ่งใดคือความถูกต้องและสิ่งใดคือความเหมาะสมรู้สึกว่าตัวเองยืนอยู่บนทางแยกผู้ใหญ่ควรเปิดใจกว้างหรือเด็กเองควรแสดงออกอย่างเหมาะสมจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนผมเคยได้ยินแม่พูดกับพ่อเรื่องพี่ชายมีเขาอยู่ให้โกรธหรือว่ายอมเสียเขาตลอดไปทั้งที่ยังโกรธกันอยู่ครอบครัวของเราพูดจากันน้อยลงสงบจนน่าคลางแคลงใจครอบครัวที่สมบูรณ์ต้องไม่มีความขัดแย้งอย่างนั้นหรอประเทศชาติจะเจริญทุกคนต้องเห็นไปในแนวทางเดียวกันอย่างนั้นหรอหรือแท้จริงแล้วมิติอันหลากหลายและก็การเคารพซึ่งกันและกันต่างหากที่เป็นทางออก

วันหนึ่งมีพัสดุมาถึงผมระบุผู้ส่งว่าเป็นชื่อพี่ชายภายในบรรจุมูลไส้เดือนสำเร็จรูปและโปสการ์ดภาพโมนาลิซาเรากับพี่ชายรู้ว่าต้นไม้ที่บ้านเหี่ยวเฉาหลังจากที่เขาหายออกไปจากบ้านผมรู้ว่ามันหมายถึงอะไรเป็นการส่งต่อหน้าที่คนสวนมาให้ผมก่อนหน้านี้พี่ชายไม่เคยมอบหมายงานที่ต้องใช้แรงกายให้ผมต้องรับผิดชอบงานถางหญ้าพรวนดินซ่อมหลังคาทำโรงรถล้วนแต่เป็นฝีมือพ่อกับพี่ชายแต่ว่าหลังจากที่คนทั้งคู่ทะเลาะเบาะแว้งกันกิจกรรมเหล่านั้นก็ไม่ปรากฏให้เห็นอีกเลยหากมีเหตุที่ต้องซ่อมแซมบ้านพ่อก็เลือกที่จะจ้างช่างจากภายนอกผมรับหน้าที่รดน้ำพรวนดินใส่ปุ๋ยแทนพี่ชายไม่ถนัดเพราะว่าไม่เคยทำรู้สึกว่ากิริยาการของตัวเองแก้ๆกังๆเหนื่อยหอบรู้สึกเจ็บแปลบที่ฝ่ามือเพียงไม่นานก็มีตุ่มน้ำใสๆเกิดขึ้นที่คนนิ้วก้อยแล้วก็นิ้วนางกระทั่งล้มเลิกไปกลางคันถอดใจที่ต้องทำตามความประสงค์ของพี่ชายปล่อยให้บรรดาต้นไม้เหี่ยวเฉามีหญ้าขึ้นรกคลึมทว่ามูลไส้เดือนยังคงถูกส่งมาอย่างต่อเนื่องผมจึงต้องจำใจกลับมาฟื้นฟูสวนหย่อมหน้าบ้านอีกครั้งผมเริ่มจากการถางหญ้ากำจัดวัชพืชหลังจากนั้นก็ทยอยพรวนดินรอบโคนต้นใส่ปุ๋ยมูลไส้เดือนรดน้ำทุกเช้าเย็นเพียงไม่นานสวนหย่อมหน้าบ้านก็ทยอยกลับมามีชีวิตชีวาเคี้ยวขจีชวนมองอีกครั้งผมเพิ่งรู้ว่าพี่ชายมีความสามารถหลายด้านไม่เฉพาะด้านศิลปะและประวัติศาสตร์เท่านั้นการเกษตรก็เป็นอีกสาขาอาชีพที่พี่ชายช่ำชองไม่แพ้กันบ้านของผมกลับมามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้งครอบครัวของเรามีปฏิสัมพันธ์กันมากขึ้นแม้ไม่เหมือนเดิมทั้งหมดเพราะขาดพี่ชายแต่ก็ดีกว่าแต่ก่อนมาก

ไม่กี่วันข้างหน้าผมอายุจะครบ18ปีพ่อกำชับให้เลือกนายกเทศมนตรีเบอร์ที่พ่อเป็นหัวคะแนนไม่ลืมที่จะหันไปสำทับกับแม่อีกคนก่อนนัดแนะวันเวลาที่จะไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งซึ่งจะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ผมรู้สึกว่าตัวเองโตเป็นผู้ใหญ่อีกขั้นมีอิสระมากขึ้นแม้ไม่ทั้งหมดแต่อย่างน้อยๆก็มีสิทธิ์เลือกตั้งเย็นก่อนวันเลือกตั้งหนึ่งวันขณะที่เรานั่งทานข้าวเย็นกันอยู่พี่ชายผมก็ปรากฏตัวที่รั้วหน้าบ้านไม่ลืมที่จะแวะทักทายพืชไม้นานาพันธุ์ที่ตัวเองเคยรับผิดชอบพี่ชายยิ้มให้กับมวลพฤกษาเหล่านั้นก่อนตรงเข้ามาภายในบ้านพี่ชายยกมือไหว้บุพการีทั้งสองแม่พยักหน้ารับไหว้แล้วก็ชี้ชวนให้ร่วมโต๊ะอาหารส่วนพ่อก็ยังมีใบหน้าบึ้งตึงพี่ชายเดินมาพร้อมกับกล่องของขวัญในมือก่อนคุกเข่าเบื้องหน้าพ่อกล่าวขอโทษกับทุกสิ่งทุกอย่างที่ล่วงเกินและพฤติกรรมที่เคยทำให้พ่อไม่พอใจก่อนยื่นกล่องของขวัญไว้บนตักพ่อของขวัญชิ้นนี้ผมเตรียมไว้สำหรับน้องชายผมอยากให้พ่อเป็นคนส่งต่อของขวัญชิ้นนี้พี่ชายผมพูดพร้อมกับยกมือไหว้พ่อได้มอบชีวิตให้แก่น้องแล้วผมอยากให้พ่อได้มอบตัวตนที่แท้จริงให้แก่น้องด้วยผมสังเกตว่าพี่ชายมาในชุดกีฬาหลังจากที่ร่างของเขาเดินหันหลังให้กับพวกเราแล้ว

วันถัดมาผมนั่งอยู่ปลายเตียงพร้อมกับกล่องของขวัญพี่ชายภายในบรรจุเครื่องสำอางและครีมบำรุงผิวมากมายในนั้นมีการ์ดอวยพรรวมอยู่ด้วยเนื้อความเขียนไว้ว่าสุขสันต์วันเกิดย้อนหลังน้องชายที่รักหลังจากเห็นของขวัญคงเดาได้ไม่ยากว่าพี่รู้ความจริงหมดแล้ววงเล็บจากปากเพื่อนแกนั่นแหละวันเกิดปีนี้พี่อยากอวยพรให้น้องมีความสุขมากๆเคารพในตัวเองเคารพในผู้อื่นและสิ่งสำคัญที่สุดก็คือเคารพในความแตกต่างผมพาตัวเองไปที่หน้ากระจกแต่งหน้าทั้งที่น้ำตารินไหลรู้สึกตื้นตันแล้วก็ซาบซึ้งในการกระทำของพี่ชายแล้วก็คิดอยู่ในใจว่าเมื่อแต่งหน้าเสร็จสับผมจะลงไปบอกความจริงกับพ่อว่าพี่ชายยังเป็นลูกรักคนเดิมของพ่อเสมอความเป็นชายของพี่ผมยังมีอยู่เต็มร้อยในวันที่พี่ชายลุกขึ้นมาแต่งกายเป็นผู้หญิงเพราะว่าพี่ชายทำศิลปะนิพนธ์เกี่ยวกับเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ต้องใช้ร่างกายของตนเองประหนึ่งผลงานศิลปะเพื่อแสดงออกทางความคิดและความงามหลังจากทาลิปสติกตัวตนที่ถูกซ่อนเร้นก็ปรากฏกายอยู่หน้ากระจกผมเดินไปยังตู้เสื้อผ้าหยิบชุดสตรีที่ถูกซุกซ่อนออกมาสวมใส่ถึงเวลาแล้วที่ผมต้องทำอะไรเพื่อตัวเองสักทีผมผ่าร่างอรชรมาที่หน้ากระจกอีกครั้งหมุนตัวสำรวจความเรียบร้อยยิ้มให้กับตัวเองยิ้มให้กับอายุ18ปียิ้มให้กับสิทธิ์การเลือกตั้งก่อนที่ผมจะเปิดประตูลงไปชั้นล่างเพื่อเผชิญหน้ากับความจริง

0: ุณผู้ฟังคะสำหรับผลงานวรรณกรรมในตอนที่มีชื่อว่ามูลไส้เดือนประพันธ์โดยอินทร์อรพันธ์เรื่องราวก็ได้จบลงแล้วนะคะสำหรับผลงานวรรณกรรมที่นำมาฝากกันในวันพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องอะไรคุณผู้ฟังกลับมาติดตามรับฟังกันได้ในช่วงเวลา 20:30 นจนถึงเวลา 21:00 นค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันภูมิรัตน์มีลักษณะและทีมงานรายการศาลาวรรณกรรมลาคุณผู้ฟังกันไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ติดตามรับฟังรายการศาลาวรรณกรรมเวลา 20:30 นถึง 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์และ AM 891 กิโลเฮิรตซ
2: ์ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็คเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
3: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
4: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
5: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยสิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
6: ได้เลยเช็คมา
5: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
6: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
5: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
6: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
8: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมป5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมือรอบด้านอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
9: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
10: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
11: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
10: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
11: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
12: เรารักประเทศไทย
13: โทร
12: เธอดูโพสต์นี้ดิน้องหมาโดนรถชนแผลใหญ่เลยเขาขอรับบริจาคด่วนฉันจะโอนช่วยน้องหน่อย
13: เดี๋ยวรูปนี้เหมือนเคยเห็นในเพจอื่นเมื่อปีที่แล้วเลยนะลองเอาไปเสิร์ชดูหรือยัง
12: จริงด้วยชื่อบัญชีที่ลงไว้เป็นชื่อบุคคลไม่ใช่มูลนิธิอีก
13: นั่นแหละมิจฉาชีพถ้าจะช่วยจริงต้องเช็คชื่อบัญชีให้ตรงกับรายชื่อมูลนิธิสัตว์ที่จดทะเบียนถูกต้อง
14: อย่าให้ความใจบุญกลายเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพเช็คให้ชัวร์ก่อนกดโอน
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
8: ไทยอินโดนีเซียเดินหน้าความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ประกาศรถแมพ5ปีพร้อมเดินหน้าความร่วมมืออย่างรอบด้าน
15: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงข่าวร่วมกับนายปราโบโบสุบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียว่ายินดีที่ได้เดินทางเยือนอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรกโดยไทยและอินโดนีเซียมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและทั้งสองฝ่ายได้ร่วมลงนามแผนการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียปี2569ถึง2573ก็เป็นทิศทางความร่วมมือระหว่างกันนอกจากนี้ยังเน้นความร่วมมือด้านการเมืองความมั่นคงโดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้มีการหารือระดับสูงระหว่างกันอย่างสม่ำเสมอและใช้กลไกความร่วมมือทางทหารและอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อรับมือภัยคุกคามรูปแบบใหม่การปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะการหลอกลวงทางออนไลน์การค้ามนุษย์ทั้งนี้ไทยได้อำนวยความสะดวกส่งชาวอินโดนีเซียที่ตกเป็นเหยื่อกระบวนการหลอกลวงกลับประเทศแล้วกว่า 1,100 คนทางด้านเศรษฐกิจไทยจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม JTC ระดับรัฐมนตรีครั้งแรกและตั้งเป้าหมายการค้าร่วมกันที่สูงกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐการเป็นหุ้นส่วนการเติบโตของอินโดนีเซียโดยเฉพาะในสาขาอุตสาหกรรมการเกษตรการแปรรูปอาหารการประมงอย่างยั่งยืนอาหารอาหารานพลังงานภาคบริการและเศรษฐกิจดิจิทัลจะเร่งรัดการจัดทำความตกลงที่อย่างค้างค้างให้แล้วเสร็จโดยเร็วอาทิเกี่ยวกับการกำกับดูแลการประมงอย่างยั่งยืนและการต่อต้านการประมงที่ผิดกฎหมายหรือ IUU ความร่วมมือด้านอุตสาหกรรมฮาลาลและการควบคุมอาหารและยารวมทั้งสนับสนุนแนวทางการสร้างสันติภาพและการพัฒนาในจังหวัดชายแดนใต้ของไทยกนิกาแก้วใสรายงานจากประเทศอินโดนีเซียค่ะ
8: คณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติเห็นชอบขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อประมงเป็น10ปีเพิ่มมาตรการคุ้มครองปูม้าวัยอ่อนและคุมเข้มปัญหาปลาหมอคางดำใน21จังหวัดเพื่อฟื้นฟูทรัพยากรทางทะเล
16: นายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.เปิดเผยผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการประมงแห่งชาติครั้งที่2ว่าที่ประชุมได้เห็นชอบการขยายเวลาผ่อนชำระหนี้โครงการสินเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องจากเดิม7ปีเป็น10ปีเพื่อช่วยลดภาระค่างวดในแต่ละเดือนทำให้ชาวประมงมีเงินหมุนเวียนในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวนอกจากนี้ยังร่างประกาศกำหนดขนาดและปริมาณปูม้าวัยอ่อนห้ามจับหรือห้ามนำขึ้นเรือเพื่อจำกัดสิทธิ์การทำกินให้ลูกปูม้าได้เติบโตเต็มวัยนอกจากนี้ยังได้ติดตามความคืบหน้าการแก้ปัญหาการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำใน21จังหวัดควบคู่กับการขับเคลื่อน7มาตรการทั้งการเร่งกำจัดออกจากแหล่งน้ำการปล่อยปลาผู้ล่าและการใช้ความรู้จากการวิจัยมาฟื้นฟูระบบนิเวศตัดวงจรการระบาดให้เด็ดขาดชวนันท์มาลีรายงาน
8: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติสั่งตรวจสอบข้อเท็จจริงหลังมีการกล่าวอ้างว่ามีตำรวจส่งยาเสพติดให้ผู้ต้องหาในคดีฆ่าสองพี่น้องชาวรัสเซีย
17: พลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์รองเจเลตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเปิดเผยว่าพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติมีคำสั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีมีการกล่าวอ้างว่านายธนาหรือป๋องผู้ต้องหาคดีฆาตกรรมสองพี่น้องชาวรัสเซียได้รับยาเสพติดจากตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรห้วยใหญ่จังหวัดชลบุรีและได้กำชับให้ดำเนินการตรวจสอบอย่างละเอียดรอบคอบโปร่งใสและเป็นธรรมโดยให้รวบรวมพยานหลักฐานทุกด้านเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏอย่างชัดเจนพร ร้อมระบุว่าหากผลการตรวจสอบพบว่ามีข้าราชการตำรวจรายใดเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นการให้การสนับสนุนการเอื้อประโยชน์หรือมีพฤติกรรมรับผลประโยชน์โดยมิชอบจะดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งในทางวินัยและทางอาญาโดยไม่มีข้อยกเว้นเพื่อรักษามาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่ตลอดจนเกียรติและศักดิ์ศรีของสำนักงานตำรวจแห่งชาติและข้าราชการตำรวจโดยรวมดลภาสุภรัตน์สมบัติรายงาน
8: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
7: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ครบครันด้วยสาระความรู้และความบันเทิงกับรายการสาระสารพัน21:10 ถึง22:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz โดยปานิสราผ่านแก้ว

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการสาระสารพันค่ะทุกค่ำคืนวันจันทร์แบบนี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันปณิศราพันแก้วค่ะวันนี้นะคะปานนำสาระเรื่องราวความรู้ต่างๆนะคะมาฝากคุณผู้ฟังเช่นเคยกับสาระสารพันค่ะวันนี้เป็นเรื่องราวทางสุขภาพจิตค่ะคุณผู้ฟังช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะหลายวัน 2-3 วันที่ผ่านมาเนี่ยก็เรามักจะเห็นข่าวที่เป็นข่าวที่ค่อนข้างสะเทือนขวัญ นะคะเป็นการก่ออาชญากรรมที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะในหลากหลายข่าวแล้วก็จริงๆป่านว่ามันมีข่าวในลักษณะแบบนี้เนี่ยให้เราได้เห็นกันในหน้าสังคมค่อนข้างบ่อยนะแล้วก็การที่เราจะต้องจัดการให้บ้านเมืองของเราเนี่ยมันมีความปลอดภัยนะก็เป็นอีกเรื่องนึงนะคะแล้วก็เรื่องของการแก้ไขปัญหาที่อาจจะต้องแก้ลึกลงไปมากกว่านั้นนะคะก็คือเรื่องของการจัดการกับบุคคลการทำความเข้าใจกับบุคคลนะคะว่าทำไมอยู่ดีๆคนเราถึงลุกขึ้นมาก่อเหตุที่มันอุกอาจแบบนี้นะคะมันมีโรคทางสุขภาพจิตไหมมันมีโรคอะไรที่เราอาจจะต้องไปแก้ไขที่ต้นตอเพราะว่าการเป็นโรคอะไรก็ตามเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีต้นเหตุมันมีสาเหตุนะคะวันนี้ป่านเลยหยิบยกเรื่องของโรคบุคลิกภาพผิดปกติหรือบางคนอาจจะเคยได้ยินนะคะเรื่องของไซโคพาธซึ่งไซโคพาธเนี่ยคือโรคบุคลิกภาพผิดปกติก็จะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านช้าไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคะคือพอมันมีเหตุการณ์สะเทือนขวัญที่เกิดขึ้นนะคะที่เป็นข่าวในหน้าสังคมช่วงนี้ที่เรากำลังพูดคุยถกเถียงกันนะคะในสังคมเราเนี่ยก็เหมือนกลายเป็นที่พูดถึงเนาะทั้งในเรื่องของกฎหมายนะว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยการลงโทษควรจะหนักแน่นกว่านี้ไหมควรจะมีการประหารไหมหรือยังไงนะคะแล้วก็เรื่องของการทำเหตุการณ์แบบนี้ซ้ำๆต่อเนื่องหลายๆครั้งเนี่ยก็กลายเป็นว่าคำว่าไซโคพาธเนี่ยมันก็มีการพูดถึงขึ้นมานะคะกลายเป็นคำที่วินิจฉัยถึงอาการทางจิตของผู้ที่เป็นโรคนี้นะคะซึ่งทางกรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธารณสุขก็มีการระบุว่าไซโคพาธนะคะเป็นหนึ่งในกลุ่มโรคบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมก็คือเขาจะมีลักษณะขาดความคิดเห็นเห็นอกเห็นใจผู้อื่นนะคะขาดความสำนึกผิดความรู้สึกด้านชาอะไรเงี้ยไม่เกรงกลัวขาดความยับยั้งชั่งใจแล้วก็เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางนะคือเขาบอกว่าสาเหตุนะคุณผู้ฟังมันมีหลากหลายสาเหตุด้วยกันนะคะสำหรับโรคนี้ทางกายภาพเนี่ยอาจจะเกิดจากความผิดปกติของสมองโดยเฉพาะสมองส่วนหน้านะคะแล้วก็ความผิดปกติของสารเคมีในสมองหรืออาจจะมีเรื่องของอุบัติเหตุทางสมองหรือพันธุกรรมนะคะแล้วก็เรื่องของด้านจิตใจก็ส่งผลเป็นอย่างมากแล้วก็เรื่องของด้านสังคมด้วยนะที่ปันพูดถึงเนี่ยคือหมายถึงว่าถ้าเรารู้สาเหตุตรงนี้นะคะเราอาจจะแก้ไขปัญหาได้ตั้งแต่ต้นเหตุไม่ใช่คือมาดูกันที่ปลายเหตุอย่างเดียวนะในส่วนของเรื่องปลายเหตุยังไงถ้าเกิดขึ้นแล้วเราก็ต้องแก้ไขปัญหาอยู่แล้วแต่ถ้าเราสามารถดูได้ที่ต้นเหตุเนี่ยมันก็อาจจะช่วยลดเรื่องแบบนี้ในสังคมได้นะคะอย่างเช่นเขาบอกว่าการที่คนจะมีบุคลิกภาพแบบนี้เนี่ยอาจจะมาจากการถูกกระทำทารุณในวัยเด็กถูกเลี้ยงดูแบบละเลยเพิกเฉยนะคะหรือมีอาชญากรรมในครอบครัวหรือครอบครัวแตกแยกสภาพสังคมรอบตัวที่มันโหดร้ายนะคะมันก็เลยจะทำให้คนที่ป่วยเป็นโรคนี้เนี่ยมีการแสดงอาการของโรคที่มีลักษณะจิตใจที่แข็งกระด้างมีพฤติกรรมการตอบสนองต่อความต้องการของตนเองโดยที่ไม่สนใจผู้อื่นในสังคมนะคะหรืออาจจะมีความปกติเรื่องของอารมณ์ความคิดโดยเฉพาะเมื่อต้องเข้าสังคมนะคะแล้วก็มักจะกระทำความรุนแรงซ้ำๆแล้วก็ก่ออาชญากรรมเพิ่มขึ้นนะคะที่วันนี้ปั่นหยิบเรื่องนี้มาพูดเนี่ยคือปั่นว่ามันเป็นประเด็นที่ตอนนี้สังคมกำลังพูดถึงกันนะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะพูดกันเรื่องของกฎหมายนะคะว่า
เราควรจะลงโทษยังไงนะกับเรื่องนี้กับผู้ต้องหาแบบนี้ที่เคยกระทำความผิดแบบนี้มาแล้วเราควรจะมีบทลงโทษที่มันรุนแรงกว่านี้ไหมไม่ให้เขาออกมาก่อเหตุซ้ำๆมุมนี้เนี่ยก็ถูกต้องนะคะก็ใช่เพราะว่าถ้ามันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ไปแล้วเนี่ยเราก็ต้องทำการลงโทษให้มันเหมาะสมกับสิ่งที่เขาทำนะคะเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะแล้วก็อีกเรื่องนึงที่ป่านมองว่าเป็นเรื่องที่สำคัญเหมือนกันก็คือการเลี้ยงดูของครอบครัวในวัยเด็กนะคะมันก็ตามมาจากปัญหาเรื่องอื่นๆนะอย่างเรื่องของจุดเริ่มต้นเนี่ยถ้าครอบครัวมันมาแบบไม่ดีคุณผู้ฟังการที่เราจะมีลูกสักคนนึงแล้วตั้งใจเลี้ยงดูเขาให้เป็นคนดีในสังคมเนี่ยแน่นอนก็ส่งผลกระทบให้สังคมเรามีบุคลากรที่ดีนะคะแต่การที่เรามีลูกแล้วเราอาจจะไม่ได้ดูแลเป็นอย่างดีหรืออาจจะมีปัญหาเรื่องครอบครัวในเรื่องอื่นๆจนกลายเป็นว่าเด็กคนนึงถูกบ่มเพาะขึ้นมาให้กลายเป็นคนที่มีการกระทบกระเทือนด้านจิตใจนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นแก้ไขปัญหาด้วยต้นเหตุเนี่ยคือหมายว่าอาจจะต้องมามองกันให้ลึกลงไปหน่อยว่าเราอาจจะต้องดูแลเรื่องของสถาบันครอบครัวให้มันแข็งแรงมากกว่านี้นะคะให้มันมีความพร้อมมากกว่านี้เพื่อที่จะลดผลกระทบตรงนี้ในอนาคตได้ด้วยนะคะฉะนั้นเรื่องแบบนี้เนี่ยมันแก้ไขปัญหาในส่วนใดส่วนหนึ่งส่วนเดียวไม่ได้นะคะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ต้องอบอุ่นต้องบ่มเพาะเด็กเนี่ยให้โตมาเป็นคนที่ดีได้ในสังคมโดยที่เป็นคนดีเนี่ยหมายถึงว่าไม่เดือดร้อนคนอื่นนะคุณผู้ฟังแต่พอการเลี้ยงดูแบบผิดๆโตมาแบบผิดๆมีอาชญากรรมมีความรุนแรงในครอบครัวซึ่งเราจะต้องไปจัดการตรงนี้ก่อนนะคะมันก็อาจจะลดผลกระทบเรื่องนี้ได้นะไม่มากก็น้อยนะคะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่หลายส่วนนะต้องช่วยกันดูแลนะคะเพราะว่าเราก็ไม่ได้อยากเห็นข่าวแบบนี้นะในหน้าสังคมของเราในทุกวันนี้นะชีวิตประจำวันเราเนี่ยมีเรื่องหลากหลายมากมายนะแต่พอมาเจอข่าวแบบนี้เนี่ยก็ต้องบอกตรงๆเลยว่ามันสะเทือนใจมากจริงๆอ่ะนะคะฉะนั้นทุกๆภาคส่วนนะแล้วก็เริ่มต้นจากที่ครอบครัวนะคะที่จะต้องดูแลลูกนะคะบุตรหลานให้เป็นอย่างดีก่อนนะมันก็จะได้ลดผลกระทบเรื่องของโรคนะคะโรคนี้นี่คือไซโคพาธนะที่วันนี้เรามาพูดคุยกันนะคะไม่ให้มันมีคนลักษณะแบบนี้ในสังคมเยอะขึ้นนะคะเพราะว่าอาชญากรรมทุกวันนี้มันเกิดขึ้นทุกวันนะคะทุกคนแล้วเราก็ไม่รู้ว่าวันนึงเนี่ยมันจะเป็นคนใกล้ตัวเราไหมหรือยังไงนะคะฉะนั้นการเริ่มต้นสร้างบุคลากรที่ดีเนี่ยควรเริ่มต้นจากสถาบันครอบครัวที่ดีก่อนนะคะเอาละค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระสารพันค่ะ

0: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
1: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
1: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
0: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
3: ระวังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
4: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
3: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
4: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
5: ช่วงที่2ของสาระสารพันค่ะคุณผู้ฟังช่วงที่แล้วนะเรารู้จักโรคไซโคพาธนะคะซึ่งเป็นบุคลิกภาพผิดปกติแบบต่อต้านสังคมนะคะซึ่งมันก็ทำให้เกิดเรื่องของปัญหาอาชญากรรมในสังคมมากมายในหน้าหนังสือพิมพ์ในหน้าข่าวในหน้าออนไลน์ที่เราเห็นกันทุกๆวันนะคะอย่างช่วงที่แล้วเนี่ยที่ปันพูดถึงนะเรื่องของการแก้ไขปัญหานะคะไม่ว่าจะเป็นปลายเหตุหรือต้นเหตุแล้วก็ตามแต่สิ่งที่เราคุยกันค้างไว้ก็คือเรื่องของสถาบันครอบครัวนะคะแน่นอนสถาบันครอบครัวเนี่ยถือเป็นรากฐานที่สำคัญที่สุดเลยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นเบ้าหลอมแรกนะคะในการสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพแล้วก็เหมือนเป็นกันชนนะที่จะช่วยปกป้องคนในครอบครัวจากสังคมภายนอกนะคะซึ่งจริงๆเนี่ยคือมันก็มีหลากหลายมิตินะคะชวนกันมาดูนะคุณผู้ฟังมันมีหลายมิติมากที่ครอบครัวเนี่ยจะต้องเป็นคนขัดเกลาเป็นคนสร้างคนขึ้นมาเนี่ยมันหลากหลายมิติมากที่มันขึ้นอยู่กับครอบครัวนะคะอย่างด้านแรกเนี่ยคือเรื่องของการพัฒนาแน่นอนเรื่องของการขัดเกลาที่ปันพูดถึงคือต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะไปเรียนเนาะไปโรงเรียนนะคะที่บ้านเนี่ยเป็นที่แรกเลยที่ถือว่าเป็นโรงเรียนแห่งแรกนะคะเป็นสถานที่ที่สอนทักษะการใช้ชีวิตพื้นฐานภาษากิริยามารยาทหรือว่าการใช้ชีวิตนะคะเรื่องของคุณธรรมต่างๆเรื่องของการทำให้เด็กๆ เข้าใจถึงบทบาททางเพศนะก็ด้วยเหมือนกันสิทธิหน้าที่ของตนเองมีอะไรบ้างนะคะเอาง่ายๆเลยคุณผู้ฟังคือเราทานข้าวเป็นแล้วพูดได้เนี่ยมันเริ่มจากที่บ้านนะคะแล้วการปลูกฝังความคิดอะไรที่มันมาตั้งแต่เด็กๆเนี่ยมันมักจะฝังรากลึกในจิตใจของคนคนหนึ่งนะฉะนั้นการขัดเกลาที่มันลึกที่สุดเนี่ยมันมาจากสถาบันครอบครัวนะคะการสร้างคนคนหนึ่งให้มีเอกลักษณ์ให้มีความเป็นตัวของตัวเองเนี่ยมันมาจากที่บ้านเลยก็ว่าได้นะมันมาจากครอบครัวมันเป็นสิ่งที่ถ้าการเริ่มต้นในการปลูกฝังเด็กเนี่ยมันมาไม่ดีนะคะมันก็อาจจะไปต่อยอดให้กลายเป็นคนดีเนี่ยก็อาจจะได้แต่มันก็ยากเหมือนกันนะรวมไปถึงเรื่องความมั่นคงความปลอดภัยทางอารมณ์ด้วยอย่างถ้าใครหลายๆคนนะเคยได้ยินคือเขามักจะบอกว่าบางคนเนี่ยเขาบอกบ้านเป็นเซฟโซนแต่บางคนบ้านไม่ใช่เซฟโซนครอบครัวไม่ใช่เซฟโซนของเรานะคะนี่แหละค่ะที่มันแสดงถึงความมั่นคงในจิตใจนะก็เป็นอีกมิติหนึ่งนะว่าเขาจะรู้สึกว่าบ้านหรือครอบครัวเนี่ยเป็นพื้นที่ปลอดภัยไหมเป็นพื้นที่ที่สามารถให้ความรักความอบอุ่นหรือว่าการยอมรับที่ไม่มีเงื่อนไขได้นะคะอย่างประเด็นเรื่องของก่อนหน้านี้นะก่อนหน้านี้สักหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยอย่างเรื่องของ LGBTQ ที่บางบ้านก็อาจจะยังไม่สามารถที่จะยอมรับตัวตนได้นะคะแต่เดี๋ยวนี้ค่อนข้างเปิดกว้างแล้วนะคุณผู้ฟังคือก็มีหลากหลายบ้านนะคะที่พร้อมที่จะซัพพอร์ตดูแลนะแล้วก็ทำให้จิตใจของคนคนนึงเนี่ยเข้มแข็งขึ้นได้อย่างที่บอกเลยคือการสร้างภูมิคุ้มกันทางใจให้กับคนคนนึงรู้สึกว่าคือที่บ้านเราเนี่ยอบอุ่นคนคนนั้นเนี่ยเขาจะมีสภาวะจิตใจที่มั่นคงเข้มแข็งพร้อมจะรับมือกับความเครียดนะ

ซึมเศร้ามีภาวะวิตกกังวลนะหรือมีพฤติกรรมก้าวร้าวในอนาคตนะคะซึ่งมันอาจจะแย่กว่าการที่เรามาเจอภาวะกดดันที่ภายนอกบ้านนะเนาะแต่ว่าครอบครัวยังอบอุ่นเราก็ยังสามารถกลับไปปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ปรึกษาคนในครอบครัวได้แต่ถ้าหากปัญหามันเกิดขึ้นในครอบครัวล่ะคุณผู้ฟังเนี่ยแหละค่ะที่มันเป็นปัญหานะคะมันก็อาจจะยิ่งทำให้คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคทางจิตเวชเนี่ยคือพื้นฐานหลักๆมันอาจจะมาจากการเลี้ยงดูที่มันอาจจะไม่ถูกต้องนะคะแล้วก็การเอาใจใส่ดูแลที่ไม่ได้ส่งเสริมให้คนคนหนึ่งเนี่ยมีสภาพจิตใจที่ดีขึ้นมานะคะส่วนเรื่องของมิติทางด้านเศรษฐกิจการดำรงชีพนะก็อาจจะมีเรื่องของการศึกษาปัจจัยสี่การดูแลกลุ่มเปราะบางแล้วก็ตามที่ก็เป็นเรื่องที่ครอบครัวนะคะซัพพอร์ตอยู่แล้วนะก็บางบ้านอาจจะมีมากมีน้อยก็ว่ากันไปซึ่งมันก็มีประเด็นที่เขาพูดคุยกันในสังคมนะว่าถ้าไม่พร้อมอาจจะยังไม่มีลูกนะคะซึ่งในยุคปัจจุบันเนี่ยคือสังเกตได้เลยนะคุณผู้ฟังว่าเด็กในยุคใหม่ๆเนี่ยค่อนข้างอยากจะมีลูกน้อยสาเหตุหลักๆก็อาจจะมาจากเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะที่อาจจะมีเพิ่มมากขึ้นแล้วก็เรื่องของเวลาที่อาจจะไม่มีเวลาในการดูแลตรงนี้นะคะฉะนั้นเนี่ยอย่างที่บอกเลยคุณผู้ฟังครอบครัวเนี่ยเป็นสถาบันแรกที่จะต้องสร้างความเข้มแข็งให้มากนะคะกว่าสถาบันอื่นๆเพราะว่าเป็นสถาบันเริ่มต้นแล้วก็เป็นสถาบันหลักที่จะปลูกฝังขัดเกลาคนคนหนึ่งให้เติบโตขึ้นมาจะเป็นคนดีหรือคนไม่ดีในสังคมเนี่ยการพัฒนาในครอบครัวมีส่วนอย่างมากเลยทีเดียวนะคะที่จะทำให้คนคนหนึ่งโตมาเป็นคนที่ดีในสังคมพัฒนาสังคมได้เป็นแรงสำคัญของสังคมหรือเป็นปัญหาของสังคมนะคะฉะนั้นการทำให้ครอบครัวเข้มแข็งแข็งแรงนะคะก็จะช่วยลดปัญหาตรงนี้ได้มากเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ฟังคะช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะกลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้ากับสาระสารภาพ

0: ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
2: ช่วงสุดท้ายของรายการค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำประเด็นเรื่องราวของครอบครัวนะคะมาพูดคุยกันในเรื่องของประเด็นปัญหาทางสังคมที่มันเกิดขึ้นอยู่ไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ตามนะคะในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับเลยว่าสาเหตุหรือต้นเหตุในส่วนหนึ่งนะคะที่มีส่วนสำคัญในการทำให้มันเกิดปัญหาหรือทำให้สังคมขับเคลื่อนไปในทางที่ดีนะคะก็คือการบ่มเพาะจากสถาบันครอบครัวที่จะต้องเป็นรากฐานที่ดีนะคะให้กับคนคนหนึ่งจะเติบโตมาใช้ชีวิตในสังคมจะเป็นปัญหากับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับคนอื่นหรือจะเป็นประโยชน์กับส่วนรวมก็มีส่วนมาจากครอบครัวทั้งสิ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของปัญหาด้านจิตเวชเรื่องของทางจิตใจเรื่องของความมั่นใจเรื่องของบุคลิกภาพของคนคนหนึ่งนะคะล้วนแล้วแต่มีส่วนมาจากการเลี้ยงดูของคนในครอบครัวทั้งสิ้นนะคะฉะนั้นการใส่ใจแล้วก็แก้ปัญหาจากต้นต่อของครอบครัวเนี่ยถือเป็นสิ่งแรกนะที่เราควรจะใส่ใจนะแล้วก็ในส่วนของปลายเหตุนะอย่างที่ปันบอกคือพอมันเกิดปัญหาเนี่ยเรื่องของกฎหมายเนี่ยก็ควรจะต้องเป็นกฎหมายที่มันทันสมัยนะมันรองรับกับสังคมแต่ว่าเข้าใจได้ว่าการที่จะมีการปรับเปลี่ยนหรือว่ามีอะไรก็ตามเนี่ยมันก็จะมีกระบวนการขั้นตอนนะคะฉะนั้นอะไรที่มันแก้ง่ายกว่าเนี่ยทำก่อนเถอะค่ะเห็นความสำคัญของครอบครัวนะคะว่ามันมีความสำคัญจริงๆนะหรือบางคนอาจจะคิดว่าโอ้เรื่องครอบครัวใครครอบครัวมันถ้าเราเห็นปัญหาว่าอย่างบ้านนี้เนี่ยครอบครัวนี้เขาใช้ความรุนแรงนะคะก็อย่าเพิกเฉยเลยคุณผู้ฟังคือเราอาจจะไม่ได้เอาตัวเข้าไปช่วยหรอกแต่ช่วยแจ้งหน่วยงานหน่อยหน่วยงานที่เขามีอยู่แล้วเนี่ยเขาสามารถช่วยดูแลตรงนี้ได้นะคะเป็นหูเป็นตาให้กับสังคมนะคะเพื่อไม่ให้คนคนนึงถูกทำร้ายจากครอบครัวจนกลายเป็นว่าพัฒนาไปเป็นโรคหรือว่าเป็นสภาพจิตใจที่เขาพร้อมจะทำร้ายคนอื่นเช่นเดียวกันนะคะฉะนั้นอยากจะให้ทุกคนเนี่ยให้ความสำคัญกับสถาบันครอบครัวกันให้มากๆนะคะให้ความถูกต้องเนี่ยมันเริ่มต้นจากสถาบันที่ปลูกฝังรากลึกในจิตใจนะคะจะได้ลดปัญหาทางสังคมของเราได้นั่นเองนะคะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้รายการสาระสารพันหมดเวลาลงแล้วนะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายการสาระสารพันได้นะคะก็จะมีหลากหลายวันนะที่จะมีผู้จัดแต่ละท่านนะคะที่ผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาดูแลคุณผู้ฟังกันในส่วนของวันจันทร์นะคุณผู้ฟังก็จะพบกับปานนะในทุกวันจันทร์21นาฬิกานะคะจนถึง22นาฬิกานะคะกับสาระสารพันค่ะวันนี้ปานต้องลาคุณผู้ฟังไปแล้วนะคะแล้วก็พบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพของสองประเทศอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไประ
4: วังมิจฉาชีพหลอกลงทุนทองคำและเทรดหุ้นปลอมอ้างผลตอบแทนสูงรวยไวกำไรเร็วสร้างโปรไฟล์น่าเชื่อถือชวนเข้ากลุ่มลับและหลอกให้โอนเงิน
5: อย่าลงเชื่อโฆษณาหรือแอปพลิเคชันที่ไม่น่าเชื่อถือในโซเชียล
4: ก่อนลงทุนตรวจสอบให้ชัดมีตัวตนจริงได้รับอนุญาตหรือไม่
5: จำไว้การลงทุนไม่มีทางรวยเร็วโดยไร้ความเสี่ยงหยุดคิดตรวจสอบจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
2: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา18นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: นายกรัฐมนตรีร่วมเป็นสักขีพยานพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติแก่ประธานาธิบดีอินโดนีเซียสะท้อนมิตรภาพกองทัพไทยอินโดนีเซียและความร่วมมือด้านความมั่นคงที่แน่นแฟ้น
6: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีมอบเครื่องหมายเชิดชูเกียรติจากหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษกองทัพบกแด่นายปราโบโวซูบียันโตประธานาธิบดีสาธารณรัฐอินโดนีเซียเพื่อเชิดชูเกียรติบทบาทและคุณูปการในการส่งเสริมความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างไทยและอินโดนีเซียตลอดจนสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นระหว่างกองทัพของสองประเทศสำหรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติที่มอบให้ในโอกาสต่างๆประกอบด้วยหมวกเบเล่สีแดงอันเป็นสัญลักษณ์ของกำลังรบพิเศษมีดรบพร้อมเชือกสีแดงซึ่งสื่อถึงความพร้อมรบความกล้าหาญและเกียรติยศของนักรบพิเศษปีกกระโดดร่มอันเป็นเครื่องหมายแสดงผ่านหลักสูตรส่งทางอากาศและเหรียญที่ระลึกเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงมิตรภาพระหว่างหน่วยรบพิเศษของสองประเทศกติกาแก้วใสรายงาน
1: กระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับคำพิพากษาศาลปกครองกลางคดีเพิกถอนประกาศกระทรวงยกระดับพาราคอสคอพลายลีฟอสย้ำจุดยืนเดินหน้านโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อคุณภาพชีวิตประชาชน
7: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเปิดเผยว่ากระทรวงอุตสาหกรรมน้อมรับและขอบคุณคำพิพากษาของศาลปกครองกลางที่มีคำวินิจฉัยยกฟ้องในคดีที่กลุ่มผู้ผลิตและนำเข้าสารเคมีเกษตรยื่นขอเพิกถอนประกาศกระทรวงในการยกระดับพาราควอสและคลอไพริฟอสให้เป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4โดยสารชี้ชัดว่าการออกประกาศดังกล่าวเป็นการใช้อำนาจที่ชอบด้วยกฎหมายเพื่อคุ้มครองประโยชน์สาธารณะและสุขภาพของประชาชนซึ่งคำพิพากษานี้ถือเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่ตอกย้ำว่าการดำเนินงานของภาครัฐต้องตั้งอยู่บนหลักนิติธรรมวิชาการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลักทางนี้กระทรวงอุตสาหกรรมจะนำแนวคำวินิจฉัยมาเป็นกรอบในการกำกับดูแลกิจกรรมภาคอุตสาหกรรมและวัตถุอันตรายอย่างเคร่งครัดพร้อมยืนยันความมุ่งมั่นในการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจและการดูแลสิ่งแวดล้อม โดยจะเร่งเดินหน้าผลักดันนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างจริงจังเพื่อยกระดับภาคการผลิตของไทยสู่มาตรฐานสากลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมลดการใช้สารอันตรายส่งเสริมเทคโนโลยีสะอาดและมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สามารถอยู่ร่วมกับชุมชนได้อย่างยั่งยืนโดยไม่แลกมาด้วยคุณภาพชีวิตของประชาชนปฏิพลสารพรมมารายงาน
1: ยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์เพื่อกดดันให้รัสเซียเข้าสู่กระบวนการเจรจาสำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างแถลงการของนายอเล็กซานเดอร์อัฟเดเยฟผู้ว่าการแคว้นวลาดิเมียร์ซึ่งอยู่ห่างจากกรุงมอสโกของรัสเซียประมาณ180กิโลเมตรที่ระบุว่ากองกำลังยูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีคลังสินค้าแห่งหนึ่งของไวเบอร์ลี่บริษัทค้าปลีกออนไลน์และอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ที่สุดของรัสเซียในแคว้นวลาดิเมียร์ในวันนี้ส่งผลให้พนักงานที่อยู่ในคลังสินค้าแห่งนี้ต้องอพยพไปยังจุดปลอดภัยแต่ไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการโจมตีดังกล่าวทั้งนี้นับตั้งแต่ช่วงกลางเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมากองกำลังยูเครนโจมตีคลังสินค้าของบริษัทไวเบอร์รี่ประมาณ20แห่งในหลายพื้นที่ของรัสเซียโดยรัฐบาลยูเครนกล่าวว่าการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการกดดันให้ทางการรัสเซียยอมเจรจาสันติภาพกับยูเครนเพื่อยุติความขัดแย้งระหว่างกันรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23นาฬิกาครับ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สวัสดีค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นควบคุมเสียงค่ะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์เมื่อปี2500นะคะขณะที่ประทับแปรพระราชฐานอยู่ที่วังไกลกังวลหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะโดยตั้งพระทัยจะให้เป็นเพลงประจำวงอส.วันศุกร์นะคะและเพลงนี้ยังไม่มีชื่อค่ะต่อมาในวิชัยโกกิลกนิษฐ์ข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์จึงได้ประพันธ์คำร้องภาษาไทยชื่อไกลกังวลและชื่อภาษาไทยอีกชื่อหนึ่งเกิดขึ้นในปี2516ในขณะนั้นบ้านเมืองอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่น่าไว้วางใจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงจึงขอพระราชทานทำนองเพลงนี้ให้ท่านผู้หญิงมณีรัตน์บุญนาคประพันธ์คำร้องอีกบทหนึ่งชื่อเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยส่วนคำร้องภาษาอังกฤษคือเวนผู้ประพันธ์ถวายคือนายราอูมังกลาปุสซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาของฟิลิปปินส์ขณะนั้นทั้งสองพระองค์เสด็จไปทรงเจริญทางพระราชไมตรีกับฟิลิปปินส์ค่ะแต่คืนวันนี้เพลงพระราชนิพนธ์นี้จะเป็นการบรรเลงนะคะ

ที่จบไปนั้นคือเพลงพระราชนิพนธ์เวนหรือไกลกังวลหรือเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่26และทรงพระราชนิพนธ์ในปี2500ค่ะท่านผู้ฟังคะเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์กรมโฆษณาการและสุนทรภรณ์นั้นมีครูเพลงที่มาร่วมประพันธ์หลายท่านเลยทีเดียวนะคะเราจะเริ่มด้วยครูแก้วก่อนค่ะท่านประพันธ์คำร้องทำนองโดยอปส.หรือพลโทหม่อมหลวงขาบกุญชรอดีตอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ใช้นามแฝงว่าอปส.เลือกมาเพลงหนึ่งคือเพลงชื่นใจคุณภูนศรีเจริญพงษ์ขับร้องค่ะส่วนครูนาฏถาวรบุตรที่มาร่วมใส่ทำนองให้กับครูแก้วก็มีไม่มากเท่าไหร่นะคะเลือกมาเพลงหนึ่งจากการขับร้องของคุณมัณฑนาโมรกุลศิลปินแห่งชาติเพลงธรรมชาติกล่อมขวัญ

ที่จบไปนั้นเป็นผลงานเพลงที่แต่งคำร้องโดยครูแก้วอัจฉริยกุลค่ะคราวนี้จะเป็นครูแก้วร่วมกับครูสิริยงยุทธนะคะฟังเพลงดาวเจ้าชู้โดยคุณชวลีช่วงวิทย์ครูแก้วแต่งร่วมกับครูเวทคุณวินัยในเพลงถ้าเธอรักฉันและครูแก้วประพันธ์ร่วมกับหลวงสุขุมนายประดิษฐ์สุนทรภรณ์จะขับร้องในเพลงไม่อยากจากเธอ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นผลงานที่ครูแก้วประพันธ์คำร้องกับครูสริครูเวศและหลวงสุขุมในประดิษฐ์มาถึงคุณสุรัตน์ภุกเวศบ้างนะคะคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงที่ใส่ทำนองเราจะฟังสามท่านด้วยกันเริ่มแรกคุณสุรัตน์ภุกเวศกับครูเวศค่ะในเพลงปทุมไฉไลเพลงที่สองคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งร่วมกับครูสริยงยุทธเพลงยอดยาใจสองเพลงนี้คุณวินัยจุลบุษปะขับร้องค่ะและเพลงที่สามคุณสุรัตน์ภุกเวศแต่งคำร้องทำนองโดยครูธนิตผลประเสริฐเลือกมาเพลงหนึ่งเหมือนกันคือเพลงจากดวงใจโดยคุณชวลีช่วงวิทย์ฟังเพลงแรกก่อนนะคะปทุมไฉไล

คุณชะอุ่มปัญจพันธ์ซึ่งประพันธ์คำร้องกับครูเพลงท่านอื่นอยู่หลายท่านเหมือนกันนะคะท่านแรกคืออปส.หรืออธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พลโทบำรุงขาบกุญชรค่ะเพลงข้องจิตสุนทรภรณ์ขับร้องกับคุณภูนศรีเจริญพงษ์เพลงที่สองคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แต่งร่วมกับครูเวชสุนทรจำมรเพลงวิมานใยบัวคุณวินัยและคุณอ้อยอัชราบันทึกเสียงและเพลงที่สามคุณชะอุ่มปัญจพันธ์ประพันธ์ร่วมกับคุณสมพงษ์ทิพยกลินฟังเพลงฝากลมจูบคุณวินัยและคุณชาวลีขับร้องสามเพลงนะคะเริ่มด้วยข้องจิต

นอกจากคุณชะอุ่มปัญจพันธ์แล้วอีกท่านหนึ่งคือทาตรีหรือคุณวิชัยโกกิลกนิษฐ์ค่ะท่านแต่งคำร้องร่วมกับครูเพลงหลายท่านโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับครูเอื้อนะคะและก็ยังมีแต่งร่วมกับครูสมพงษ์ทิพยกลินเลือกมาเพลงหนึ่งคือสวรรค์บันดาลอีกเพลงหนึ่งทาตรีแต่งร่วมกับครูเวทในเพลงบุหลันด้านเมฆจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
1: ได้เลยเช็คมา
0: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
1: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
0: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
1: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570ยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
2: ระวังเพจปลอมขายสินค้าหรือบริการที่ไม่มีอยู่จริงระวังวิดีโอคอลลวงเงินเหยื่อระวังหลอกลงทุนอ้างผลตอบแทนสูง
3: เพราะวัยไหนอาชีพอะไรก็ตกเป็นเหยื่อของโจรออนไลน์ได้ระวังตัวก่อนคลิกทุกครั้งตั้งคำถามก่อนเชื่อทุกข้อความอย่ารีบจนขาดสติก่อนโอนทุกบาท
2: เจอโจรออนไลน์แจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ให้ขึ้นใจรีบโอนโจรยิ้ม
1: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 น.ณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
4: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครชี้แจงกรอบงบประมาณปี2570วงเงิน 93,000 ล้านบาทยึดหลักงบสมดุลพร้อมพัฒนาโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่อง
5: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงการเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ต่อสภากรุงเทพมหานครโดยจัดทำเป็นงบประมาณแบบสมดุลในกรอบวงเงิน 93,000 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วประมาณ 1,000 ล้านบาทโดยงบประมาณปีนี้มีภาระค่าใช้จ่ายสำคัญ 6,000 ล้านบาทจากส่วนต่างรายได้จากการจ้างเดินรถไฟฟ้า BTS ส่วนต่อขยายและค่าดอกเบี้ยโครงสร้างพื้นฐานซึ่งตั้งเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามคำเสนอแนะของสภาเพื่อจ่ายเป็นรายปีแทนการใช้เงินสะสมจ่ายขาดส่งผลให้เหลืองบประมาณบริหารจัดการจริงประมาณ 87,000 ล้านบาทและทำให้การจัดสรรงบลงทุนโครงการขนาดใหญ่ลดลงมาอยู่ที่ราว 18,000 ล้านบาทเป็นโครงการผูกพันเดิมและเริ่มโครงการใหม่เพียง14โครงการซึ่งเป็นโครงการเส้นเลือดฝอยต่อเนื่องวงเงินกว่า 6,600 ล้านบาทส่วนข้อกังวลเกี่ยวกับรายรับที่อาจได้รับผลกระทบจากนโยบายรัฐบาลในการลดค่าธรรมเนียมการโอนอสังหาริมทรัพย์ที่หายไปเกือบ 5,000 ล้านบาทนั้นจะนำเข้าหารือกับรัฐบาลเพื่อหาแนวทางชดเชยรายได้ดังกล่าวพร้อมเร่งรัดกระบวนการโอนรถไฟฟ้าสายสีเขียวคืนให้รัฐบาลตามมติครม.เพื่อลดภาระทางการเงินและนำงบประมาณกลับมาดูแลประชาชนในมิติอื่นๆต่อไปชนัญชิดาสังทองรายงาน
4: สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจับมือ4กระทรวงขับเคลื่อนวาระแห่งชาติมหัศจรรย์ 2,500 วันสร้างโรงเรียนแห่งสุขภาวะ
6: นางพัทรวรรณ พัทรบวรวุฒิรองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกล่าวในการประกาศความร่วมมือขับเคลื่อนวาระแห่งชาติงานมหัศจรรย์ 2,500 วันเพื่อส่งเสริมการเกิดและพัฒนาเด็กไทยคุณภาพร่วมกับ4กระทรวงณศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม Impact เมืองทองธานีนำข้อมูลจากโครงการสำรวจสุขภาพประชาชนไทยโดยการตรวจร่างกายมาใช้เป็นฐานในการกำหนดนโยบายยกระดับสุขภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของเด็กไทยอย่างบูรณาการตั้งแต่ก่อนตั้งครรภ์จนถึงอายุ5ปีเพื่อให้เด็กทุกคนเติบโตสมวัยมีพัฒนาการเหมาะสมและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจะขับเคลื่อนสถานศึกษาทั่วประเทศสู่การเป็นโรงเรียนแห่งสุขภาวะบูรณาการส่งเสริมสุขภาพเข้ากับการจัดการศึกษาพัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ส่งเสริมโภชนาการกิจกรรมทางกายสุขภาพจิตและความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อให้ผู้เรียนทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างรอบด้านมีสุขภาวะที่ดีและเติบโตเป็นกำลังสำคัญของประเทศในอนาคตเพื่อสร้างรากฐานที่แข็งแรงให้เด็กไทยตั้งแต่ช่วงปฐมวัยเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพจิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
4: กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยยอดนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าไทยลดลงจากสถานการณ์ความไม่สงบชายแดนใต้
7: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยผลการประเมินจำนวนนักท่องเที่ยวสัปดาห์ที่ผ่านมาพบว่าภาพรวมมีการชะลอตัวจากกลุ่มตลาดระยะใกล้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเดินทางเข้ามาจำนวน 567,312 คนลดลงจากสัปดาห์ก่อนหน้า 17,086 คนหรือร้อยละ 2.92 คิดเป็นนักท่องเที่ยวเฉลี่ย 81,045 คนต่อวันส่งผลให้จำนวนนักท่องเที่ยวโดยรวมหดตัวปัจจัยสำคัญมาจากข่าวสารเกี่ยวกับสถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้และการปรับลดจำนวนที่นั่งโดยสารของสายการบินในเส้นทางอินเดียส่วนกลุ่มตลาดระยะไกลโดยเฉพาะตลาดยุโรปยังคงขยายตัวต่อเนื่องจากการเปิดเส้นทางการบินและการปิดภาคเรียนฤดูร้อนของเกาหลีใต้ที่ส่งเสริมกลุ่มนักท่องเที่ยวแบบครอบครัวทำให้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ19จากสัปดาห์ก่อนหน้าทำให้มีจำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดเป็นอันดับ4ของสัปดาห์นี้สำหรับสัปดาห์ถัดไปคาดว่าจำนวนนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจะมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากแรงสนับสนุนการปิดภาคเรียนฤดูร้อนในจีนและเกาหลีใต้ปฏิพลสันทพรมมารายงาน
4: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ
8: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่3สิงหาคม2569บุญประกอบอบกลิ่นยังควบคุมเสียงอยู่ค่ะฟังเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติเพลงนี้ได้จากไลน์ของเพื่อนฝันนะคะ

จบไปแล้วค่ะเพลงชาติไทยที่รักโดยคุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติต่อด้วยเพลงถิ่นไทยคุณนภพรชัดกุลขับร้องจากละครเรื่องมหาเทวีปี2481

พลงจากละครเรื่องมหาเทวีแสดงเมื่อปี2481คือเพลงถิ่นไทยคุณอัมพรชัดกุลขับร้องจบไปแล้วค่ะฟัง3เพลงต่อไปนี้เลยนะคะจะเริ่มด้วยคุณสุเทพวงศ์คำแหงศิลปินแห่งชาติกลิ่นแก้มนางคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติแต่งต่อด้วยคุณสวรีภกาพันธ์ศิลปินแห่งชาติพยางเดียวสั้นยิ้มผลงานของสุนทรียานาเวียงการและครูสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะและเพลงที่3มณีหยาดฟ้าฟังคุณชรินทร์ นันทนครศิลปินแห่งชาติขับร้องเมื่อปี2503ผลงานของบุญช่วยกมลวาทิน

ช่วงต่อไปเราจะฟังเพลงจากแผ่นข้าง2แผ่นนะคะแผ่นแรกเริ่มด้วยราตรีเมืองจีนคุณเพ็ญแขกาลจารึกขับร้องค่ะบรรเลงด้วยวงสมานกาญจนพลินทร์นะคะอีกหน้าหนึ่งคือล่องลำเจ้าพระยาคุณชาญเย็นแขขับร้องผลงานของครูเนียนวิชิตนันท์บรรเลงด้วยวงเนียนวิชิตนันท์เป็นแผ่นตราอัศวินแผ่นที่สองเริ่มด้วยคืนโสมส่องฟ้าโดยคุณชาญเย็นแขค่ะผลงานของครูไพบูลย์บุตรขันอีกหน้าหนึ่งของคืนโสมส่องฟ้าคือบนเส้นทางชีวิตคุณสมจิตตัดจินดาขับร้องครูพยงมุกดาศิลปินแห่งชาติเป็นผู้แต่งนะคะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงด้วยวงสง่าอารัมภีเป็นแผ่นตราอัศวินเช่นเดียวกัน

อีกชุดหนึ่งเป็นแผ่นข้างสองแผ่นเช่นกันแผ่นแรกเริ่มด้วยรักคนที่เขารักเราดีกว่าผลงานของครูสง่าอารัมพีศิลปินแห่งชาตินะคะอีกหน้าหนึ่งจากเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะพิมพ์ครวนผลงานของครูสง่าอารัมพีเช่นเดียวกันแผ่นที่สองคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณฉลาวประสบศาสตร์เพลงรักฉันได้ไหม

0: เห็นโบชอบตอบฉันได้ไหม
1: ฉันตอบเธอได้อย่างไรที่รู้จริงว่าเป็นใครที่เคยเห็นมา
0: ก่อนไหนว่ารักมีแล้วจะให้ไม่เจอไม่หา

ฟังคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรร้องเพลงนวลน้องล่องฟ้าเมื่อปี2496คุณบุญช่วยแต่งเองด้วยนะคะอีกหน้าหนึ่งคือเพลงหัวใจสลายโดยคุณวงจันทร์ไพโรจน์ค่ะทั้งสองเพลงนี้บรรเลงได้วงฮิรัญเนรมิตร

เราจะปิดท้ายรายการเพื่อนฝันด้วยเพลงใครเอ่ยคุณศรีสลายสุชาติวุฒิขับร้องนะคะคุณอาจินปัญจพันธ์และศาสตราจารย์ดร.แมนรัตน์ศรีกรานนท์ศิลปินแห่งชาติร่วมกันประพันธ์คืนนี้บุญประกอบอบกลิ่นดิฉันจารุลินมุสิกพงศ์พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 น.เป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ายฝันอันเหลือเชื่อขอสู้ศึกทุกเมื่อไม่หวั่นไหว

ทนทุกข์รุกโรมโหมกายใจขอฝ่าฟันของภัยด้วยใจทนงจะแน่วแน่แก้ไขในสิ่งผิดจะรักชาติจนชีวิตเป็นผุยผงจะยอมตายหมายให้เกียรติดำรง

ไม่ท้อถอยคอยสร้างสิ่งที่ควรไม่เรรวนภวาผวังคิดกังขาไม่เคืองแค้นน้อยใจในโชคชะตาไม่เสียดายชีวาถ้าสิ้นไป

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

0: ยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณในทุกวันอังคารเป็นช่วงของจิตตวิเวกเป็นช่วงเวลาที่จะพาท่านผู้ฟังให้ได้ฝึกสติพัฒนาสมาธิเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อให้เราสามารถชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสุขสงบก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงในหัวข้อที่เราจะทำการปฏิบัติในวันนี้คือเรื่องของการฝึกจิตให้เป็นสมาธิโดยการที่เราจะกำจัดนิวรณ์คืออุปสรรคของความสงบโดยเราจะนำการเทศน์ของครูบาอาจารย์คือหลวงพ่อด็อกเตอร์สหัสที่โตภาโสหรือท่านพระครูสิทธิปปากรอดีตเจ้าวาดวัดป่าดอนไหโศกหมายท่านผู้ฟังได้ฟังเพื่อเป็นการระลึกถึงท่านในงานที่เราจะจัดให้มีขึ้นในวันบุรพาจารย์ที่จะจัดให้มีในวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569ณวัดบวรนิเวศวิหารที่คณะสูงกุฏินานาชาติชั้นที่1เดี๋ยวเรามาฟังธรรมเทศนาของท่านในเรื่องของวิธีการฝึกใจให้เป็นสมาธิและการกำจัดอุปสรรคของความสงบคือนิวรณ์ทั้ง5ขอเชิญมาฟัง
1: นั่งขัดสมาธิเอาขาขวาวางทับบนขาซ้ายเอามือขวาหงายทับมือเบื้องซ้ายวางไว้บนตักกำหนดรู้รู้อะไรรู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมหายใจเข้าลมหายใจออกลมกระทบตรงไหนให้ตั้งสติไว้ตรงนั้นลมกระทบจมูกของเราเวลามันออกมันเข้ามันกระทบตรงไหนให้เราตั้งสติรู้ไว้ตรงนั้นถ้าความคิดเราฟุ้งซ่านไปคิดเรื่องอื่นลืมลมหายใจเข้าออกนึกขึ้นได้ตั้งสติได้เอากลับมาไว้ที่เดิมคือมารู้อยู่ที่เดิมคือที่จมูกที่เรากำหนดรู้นั่นแหละทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจิตเราก็จะวางจากความยึดติดทั้งหลายหรืออารมณ์ต่างๆเรื่องต่างๆก็จะคอยรู้อยู่ที่ลมหายใจออกหายใจเข้าอย่างเดียวจะไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆซึ่งเรียกว่านิวรณ์เครื่องกลางกั้นไม่ให้จิตเราบรรลุความดีได้ให้คอยเฝ้าดูลมดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกให้คอยดูอยู่เรื่อยตั้งสติไว้อย่าให้มันเผลอลมหายใจมีอยู่แล้วทุกคนยกเว้นคนที่ตายไปแล้วจึงไม่มีลมหายใจคอยเฝ้าดูคอยเฝ้าดูอยู่เรื่อย ไม่ต้องคิดอะไรต่างๆนานาไม่ต้องคิดไม่ต้องนึกถึงคนนั้นคนนี้ไม่ต้องนึกถึงลูกถึงหลานถึงบ้านถึงเดือนหรือนึกถึงทรัพย์สมบัติปัญหาต่างๆที่เกิดกับเรามาก่อนหรือยังไม่มาเกิดยังไม่เกิดกับเราแต่เราก็คิดไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เราก็วางเสียจากอารมณ์เหล่านั้นจากเรื่องเหล่านั้นให้มาอยู่กับลมหายใจอย่างเดียวคอยดูอย่างนี้แหละใจเราก็จะสงบเป็นหนึ่งมีเรื่องเดียวคือลมหายใจสติของเราก็จะอยู่กับลมหายใจจะไม่เผลอไม่คิดฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆได้อีกเรียกว่าจิตเรานิ่งเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวเรียกว่าเป็นสมาธิเบื้องต้นเราต้องหัดจิตของเราที่ไม่เป็นสมาธินี่แหละให้เป็นสมาธิขึ้นมาปกติคนเรามีสมาธิอยู่คือคณิกะสมาธิความสงบนิดๆหน่อยๆไม่ฟุ้งซ่านวันไหวแต่ก็เป็นไปได้ชั่วระยะอันสั้นเราต้องทำให้ดีกว่านั้นอีกคือให้มีสติคอยเฝ้าดูลมระงับความรู้สึกฟุ้งซ่านออกไปได้เหลือแต่ความรู้กับสติอยู่ที่ลมหายใจนั้นจิตจะเป็นหนึ่งมีอารมณ์เดียวนี่แหละเรียกว่าอุปจารสมาธิถ้าจิตวางอารมณ์ทุกอย่างทุกเรื่องไม่มีอะไรคิดนึกเลยเหลือแต่รู้อย่างเดียวแต่สติก็ยังมีอยู่สมาธิก็ยังมีอยู่ความรู้สึกว่าเราจิตสงบก็มีอยู่แต่ว่าละเอียดมากเหลือแต่รู้อันนี้เรียกว่าจิตเป็นสมาธิขั้นอัปปนาสมาธิเป็นสมาธิที่แน่วแน่มั่นคงสมาธิอันนี้แหละที่จะเอาไปพิจารณาร่างกายตัวตนของเราให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแต่ว่าตอนนี้เรายังทำเช่นนั้นไม่ได้เพราะจิตเรายังมีกำลังพอเราต้องฝึกหัดไปก่อนหัดจิตที่ไม่สงบนี่แหละไปเรื่อยๆจนมันสงบจนได้ที่จนมีแต่รู้อย่างเดียวถ้าทำได้ถึงขั้นนั้นก็เรียกว่าเราได้สมาธิขึ้นมาแล้วจิตใจเราจะสงบมีความสุขเบิกบานแจ่มใสไม่ฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ต่างๆเลยเราต้องการให้อยู่กับเรื่องใดก็จะอยู่กับเรื่องนั้นอันนี้เรียกว่าจิตเราเป็นสมาธิแล้วแต่เบื้องต้นก็ให้ฝึกรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านี้ถ้าจิตเราสงบละเอียดแล้วหรือสงบดีแล้วเราลองกำหนดดูว่าลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวก็ให้เรารู้ไว้ว่าขณะนี้ลมหายใจเข้ายาวลมหายใจออกยาวให้คอยรู้อย่างนี้เพิ่มขึ้นไปอีกลมหายใจเข้าสั้นลมหายใจออกสั้น ็กำหนดรู้ได้ลมกว้างขวางใหญ่โตแผ่ซ่านไปทั่วร่างกายของเราเราก็คอยรู้ได้กำหนดได้เห็นได้อย่างนั้นจริงๆว่าลมไปทั่วตัวของเราลมระงับลงแทบจะกำหนดไม่ได้ท่านเรียกว่าระงับกายสังขารก็คือลมหายใจนั่นแหละหายใจกว้างขวางก็ลมหายใจนั่นแหละลมหายใจเล็กนิดเดียวแทบจะไม่รู้เลยอันนี้ก็คอยให้รู้ไว้เรียกว่าระงับกายสังขารลมสงบใจสงบลมนิดเดียวสติกับใจกับลมอยู่ด้วยกันเราต้องฝึกหัดอย่างนี้แต่ก็ใช้เวลาอยู่ไม่ใช่ว่าทำตอนนี้เลยจะได้ตอนนี้อันนี้แล้วแต่บุญวาสนานิสัยที่ได้อบรมมาแต่พบเก่าชาติก่อนให้คอยรู้ไว้บุญเรามีอยู่เราได้ทำบุญไว้อยู่เราจึงได้มาเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนแล้วยังมีโอกาสได้มาฝึกปฏิบัติรักษาศีลให้ทานรักษาศีลบำเพ็ญคุณงามความดีฝึกหัดจิตใจให้เข้าถึงอรรถถึงธรรมถึงมรรคผลนิพพานอันนี้เป็นบุญเป็นกุศลของเราเราทำไม่ได้ง่ายๆโอกาสที่จะให้เราว่างมาปฏิบัติธรรมนี่ไม่ใช่หาได้ง่ายๆคฤหัสถ์มีความเป็นอยู่สลับซับซ้อนยุ่งยากนานาประการแต่การฝึกการปฏิบัตินี้เราต้องฝึกหัดให้ชำนิชำนาญอยู่ตลอดเวลาเพื่ออะไรเพื่อความดีของเราเพื่อความสุขของเราเพื่อความบริสุทธิ์ในใจของเราเราต้องหัดทุกวันต้องฝึกเข้าสมาธิทุกวันเวลาต้องการสงบเวลาไหนก็ทำความสงบให้เกิดขึ้นในเวลานั้นได้ทันทีทำให้จิตของเราเบิกบานแจ่มใสอยู่ตลอดมีเมตตากรุณาอยู่ในใจตลอดไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีความอิจฉาริษยามีแต่ความเมตตากรุณาจิตมีแต่ความสุขนั่งอยู่ก็เป็นสุขยืนอยู่ก็เป็นสุขนอนอยู่ก็เป็นสุขเดินอยู่ก็เป็นสุขถ้าเราทำเป็นทำได้แล้วมันเป็นอย่างนั้นเห็นคนก็จะมีแต่ความเมตตาเห็นสัตว์ก็จะมีแต่ความเมตตาจิตใจเบาสบายมีความสุขทำให้มันได้ทำให้มันถึงเราได้โอกาสแล้วอย่าไปคิดคำนึงเรื่องอดีตที่ผ่านไปแล้วตอนนี้เรามีศีลแล้วแม้ตายลงในขณะนี้เราก็ไม่ไปสู่อบายภูมิต้องไปสวรรค์แน่นอนยิ่งเราได้หัดสมาธิยิ่งดีขึ้นไปอีกจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ตกต่ำต้องไปสู่สุคติสวรรค์พรหมโลก ถ้าฝึกหัดจิตใจของเราให้มันปล่อยวางได้เห็นความไม่เที่ยงเห็นความเป็นทุกข์เห็นความเป็นอนัตตาคือไม่มีตัวตนสาระแก่นสารในตัวของเรานี้เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปถ้าเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะวางความยึดมั่นถือมั่นเราจะบรรลุธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นพระอริยบุคคลถ้าเป็นพระอริยบุคคลแล้วจิตใจของเรานี้จะไม่ไปตกต่ำเลยมีแต่ความสุขความเจริญมีแต่ความเบากายสบายใจตายไปแล้วก็ไม่ตกต่ำไปสวรรค์ไปพรหมโลกไปนิพพานเราสามารถไปได้ขึ้นอยู่กับว่าเราจะหัดใจของเราเนี่ยที่มันไม่สงบเนี่ยให้มันสงบได้อย่างไรที่อธิบายมาทั้งหมดนั้นคือวิธีฝึกหัดใจที่ไม่สงบให้เป็นใจสงบและให้รู้ทางความปล่อยวางเกิดมรรคเกิดผลขึ้นมาก็เรียกว่าเราเห็นธรรมของพุทธเจ้าการฝึกหัดนี่มีมากไม่ใช่เฉพาะตั้งสติรู้ลมหายใจเข้าออกเท่านั้นลมเข้ายาวลมออกยาวลมเข้าสั้นลมออกสั้นลมใหญ่ลมเล็กอะไรต่างๆเหล่านี้นี่เป็นหลักที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้เรียกว่าอานาปานสติสูตรสูตรที่ว่าด้วยลมหายใจเข้าหายใจออกพระพุทธเจ้าตรัสไว้มีอยู่16ขั้นตอนถ้าเราปฏิบัติเต็มตามความสามารถหรือว่าเต็มตามที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้นี้ทั้ง16ขั้นตอนนี้เราต้องได้เป็นพระอรหันต์ในชาติปัจจุบันนี้ทีเดียวแม้แต่เพียงว่าเรากำหนดได้ว่าลมหายใจเข้าหายใจออกเท่านี้เราก็เชื่อทำจิตสงบได้แล้วถ้าเราทำได้ทั้งหมดทั้ง16ขั้นนี้เราจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาชัดเจนในตัวเราเลยเราจะเห็นชัดมากเราจะเห็นความสงบความสงัดความเป็นหนึ่งความเป็นสุขทุกอย่างทั้ง16ขั้นนี้ว่าด้วยยังไงขอให้พระมหาไพบูลย์อ่านพระสูตรให้ฟังต่อไป
0: ภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันบุคคลเจริญกระทำไม่มากแล้วย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็อานาปานสติอันบุคคลเจริญแล้วอย่างไรกระทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ก็เธอในกรณีนี้เมื่อไปแล้วสู่ป่าสู่โคนไม้หรือสู่เรือนว่างก็ตามนั่งคู่ขาเข้ามาโดยรอบตั้งกายตรงดำรงสติไว้เฉพาะหน้ามีสติหายใจเข้ามีสติหายใจออกเมื่อหายใจเข้ายาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกยาวก็มีสติรู้ชัดว่าเราหายใจออกยาวเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจเข้าสั้นหรือเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าเราหายใจออกสั้นย่อมทำการศึกษาฝึกฝน ให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งกายทั้งปวงหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งทางกายให้ระงับอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งปีติหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งความสุขหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจเข้าให้เราเป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งการปรุงแต่งของจิตหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับหายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำการปรุงแต่งของจิตให้ระงับอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจเข้าให้เป็นผู้รู้พร้อมเฉพาะซึ่งจิตหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปราโมทย์ยิ่งอยู่หายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ตั้งมั่นหายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจเข้าให้เราเป็นผู้ทำจิตให้ปล่อยอยู่หายใจออกจะย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้พิจารณาเห็นซึ่งความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เธอเป็นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงอยู่เป็นประจำหายใจออกทำการศึกษาฝึกฝนให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความจางคลายอยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เป็นผู้เห็นซึ่งความดับไม่เหลืออยู่เป็นประจำหายใจออกแต่ย่อมทำการศึกษาฝึกฝนให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจเข้าให้เราเป็นผู้เห็นซึ่งความสลัดคืนอยู่เป็นประจำหายใจออกภิกษุทั้งหลายอานาปานสติสมาธิที่เมื่อเธอเจริญกระทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละย่อมมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ
1: ่อันนี้เรียกว่าพระสูตรซึ่งเรียกว่าอานาปานสติสูตรพระสูตรที่ ล่าวถึงเรื่องลมหายใจเข้าหายใจออกถ้าพูดไปทั้งหมดนั้นเราทำไม่ทันหรอกเราเอาเฉพาะตั้งสติไว้เห็นลมหายใจเข้าหายใจออกอยู่ตลอดเวลาเราสามารถทำได้อย่างนี้ก็ประเสริฐแล้วแต่ถ้าทำยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกลมเข้ายาวก็เห็นลมออกยาวก็เห็นมีสติรู้อยู่ตลอดนั่นก็ชื่อว่าไปถูกทางแล้วสามารถพัฒนาจิตที่ไม่สงบให้สงบได้เลยสามารถชำระจิตที่ฟุ้งซ่านให้เป็นจิตที่สงบได้เลยถ้าเราสามารถทำได้ตลอดครบถึง16ขั้นเราจะละเอียดมากในเรื่องความสงบและการรู้อริยสัจแจ้งชัดหมดทั้งปวงจะรู้จริงเห็นจริงจะละเอียดอ่อนมากจิตใจของเราจะเห็นความสุขความสบายเหลือเกินนี่แหละเราเลือกเอาพระสูตรนี้มาสอนเราไม่ต้องทำหมดทั้ง16ขั้นหรอกทำเฉพาะ 2-3 ขั้นนี่เราก็รู้แล้วเราก็สามารถควบคุมใจเราได้แล้วแม้อยู่ในท่ามกลางความวุ่นวายเราก็สามารถทำใจให้สบายได้สามารถทำใจให้เป็นธรรมะได้สามารถทำใจให้สงบเป็นหนึ่งได้สามารถกำจัดนิวรณ์เครื่องกลางกั้นความสงบหรือความสุขของเราได้เพราะฉะนั้นให้ทำตามนี้ให้สังเกตดูลมเข้าก็ให้สังเกตดูลมออกก็ให้สังเกตดูทำอย่างนี้แหละไปเรื่อยๆวันที่พระพุทธเจ้าได้สำเร็จเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่ก็เริ่มต้นพระองค์ก็ธรรมนาปานสตินั่นแหละจิตของพระองค์จึงสงบลงพระองค์นึกถึงสมัยยังอยู่ในวัยเด็กอายุได้เกียรติขวบกำหนดรู้ลมหายใจอยู่ที่โคนต้นว่าวันแรกนาขวัญของพระเจ้าสุทโธทนะสนมกำนันทั้งหลายก็ไม่ได้อยู่เฝ้าขออนุญาตไปดูงานเห็นไม่มีใครก็เข้าสมาธิดูโดยกำหนดรู้ลมหายใจเข้าออกจิตก็เป็นสมาธิขึ้นมาพระอาทิตย์บ่ายคอยแล้วก็ตามแต่ว่าต้นว่ายังเงาตรงอยู่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแปลงไปนี่อำนาจของจิตที่เป็นสมาธิใจสงบวันที่ได้ตรัสรู้ก็เอาอานาปานสตินี่แหละทั้ง16ขั้นนี่แหละมาปฏิบัติมาทำจิตพระองค์ก็ถึงได้บรรลุวิชชา3อุเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติหนหลังได้จูตุปาตยานรู้การอุบัติ ของสัตว์ทั้งหลายรู้อาการเกิดการจุติของสัตว์ทั้งหลายว่าจูตุปาตญาณมีญาณอย่างรู้ว่าสัตว์โลกตายแล้วไปอยู่ไหนไปอยู่สวรรค์ไปอยู่พรหมโลกไปอยู่ที่ไหนก็สามารถกำหนดรู้ได้เห็นสัตว์ทั้งหลายเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารนี้อาสวัคคายานปัญญาอันวิเศษอย่างรู้กิเลสในใจว่าชำระออกจากแก่ได้หมดหรือยังอาสวัคคายานโดยกำหนดรู้กิเลสว่าหมดแล้วหรือยังก็สามารถรู้ได้ว่าหมดแล้วสิ้นแล้วใกล้จะอรุณขึ้นพออรุณให้แสงขึ้นมาพระองค์ก็ชำระกิจของพระองค์ให้บริสุทธิ์จากกิเลสทั้งหลายทั้งปวงไม่มีความโลภความโกรธความหลงไม่มีมานะตัณหาไม่มีอวิชชาปิดบังได้เลยพระองค์รู้แจ้งชัดหมดทั้งกิเลสในใจของพระองค์ทั้งกิเลสของสัตว์โลกนั่นแหละเราก็เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าเราก็เอาคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นแหละมาปฏิบัติพระองค์ก็ทำสำเร็จมาแล้วครูบาอาจารย์ท่านปฏิบัติมาท่านก็ทำจนได้บรรลุมรรคผลทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจนเห็นจริงแจ้งประจักษ์ชัดเจนในใจสามารถชำระจิตที่ไม่บริสุทธิ์ให้บริสุทธิ์ได้สิ้นกิเลสสิ้นอาสวะอาสวะคือฝุ่นละเอียดที่อยู่ในจิตของเราคือราคะโทสะโมหะสามารถชำระได้หมดสิ้นถ้าเราทำได้เราก็เชื่อเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเรียกคนที่ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์ว่าบุตรของเราเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าถ้าคุณธรรมอื่นก็เรียกว่าทายาทธรรมทายาทคือมีหวังที่จะได้บรรลุมรรคผลชั้นสูงต่อไปขอให้ตั้งใจปฏิบัติอย่าท้อถอยตั้งใจให้เข้มข้นการทำงานหรือการปฏิบัติก็ตามมันมีอุปสรรคทั้งนั้นแหละความเหนื่อยความเมื่อยความหิวความกระหายความไม่สบายกายไม่สบายใจมันเป็นสิ่งขัดขวางสิ่งขัดขวางไม่ให้เราบรรลุไม่ให้ถึงเป้าหมายที่เราต้องการไม่ประสบความสำเร็จในการกระทำนั้นๆมันมีอุปสรรคด้วยกันทั้งนั้นแม้การปฏิบัติธรรมนี่ก็เหมือนกันมันก็มีอุปสรรคเราต้องรู้อุปสรรครู้ว่ามีอะไรบ้างในอุปสรรคของการปฏิบัติที่ทำให้เราไม่สามารถปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงนี่มันเป็นเพราะอะไรพระพุทธเจ้าตรัสว่าอุปสรรคของการปฏิบัติหรือทำสมาธิวิปัสสนาเนี่ยมันมีอยู่5 อย่างนี่สำคัญมากมันทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการปฏิบัติข้อที่1กามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกาม ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจรับรู้อารมณ์มันเกิดความอยากกามฉันทะเนี่ยคือความอยากในกามคำว่ากามในที่นี้ไม่ใช่เรื่องผัวเมียอย่างเดียวหมายถึงทั้งวัตถุกามและกิเลสกามวัตถุกามไรนาสาโทวัวควายช้างม้าแก้วแหวนเงินทองทรัพย์สินสมบัตินั่นนี่ต่างๆอันนี้เรียกว่ากามฉันทะคือเรียกว่ากามเรียกว่าวัตถุกามวัตถุทำให้เกิดความใคร่ความอยากวัตถุที่ทำให้เกิดความต้องการความยินดีเราระลึกถึงเรื่องเหล่านั้นอยู่ตลอดอย่างนี้จิตเราไม่สงบเราต้องทิ้งออกจากใจเราไปให้ได้เราจะเอาเข้ามาไว้ในใจให้มันถอยห่างออกจากใจของเราหรือว่าวัตถุกามันนี่อยากเอามาเข้ามาวุ่นวายอยู่ในหัวใจเลยเราฝากของไว้โอ้ยหายซะน้ออะไรเงี้ยนี่แก้วแหวนเงินทองเพชรนิลกินดาเครื่องประดับตกแต่งของเก่าเราก็กลัวมันจะหายมันจะมีคนมาลากมาขโมยเอาไปจะอยู่ดีหรือเปล่าจะปลอดภัยหรือเปล่าอันนี้ถ้าเรายังคิดอยู่ใจของเราก็จะไม่สงบเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติชนิดหนึ่งนี่แหละกิเลสกามล่ะเป็นยังไงกิเลสกามนี่คือราคะโทสะโมหะราคะก็ดีโทสะก็ดีโมหะก็ดีเรื่องความโลภความโกรธความหลงมันอยู่ในใจของเรานี่เรียกว่ากิเลสที่ชื่อว่ากิเลสเพราะว่ามันเป็นของทำให้ขุ่นมัวมันขุ่นมัวอยู่ในใจอันนี้ก็เป็นอุปสรรคเรียกว่ากิเลสกามเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติคิดถึงคนรักคู่รักหรือแฟนนั่นนี่ไปจิตใจมันก็ออกห่างจากความสงบไม่อยู่ในความสงบฟุ้งซ่านรำคาญอยู่ตลอดเวลาไม่เอาดีไม่ได้ว่างั้นเถอะอันนี้เป็นอุปสรรคในการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาอุปสรรคของความสงบทางใจเราต้องแก้ไขโดยการพิจารณาให้เห็นว่าเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก็เป็นของที่ต้องแตกสลายไปแล้วก็เป็นของที่จะต้องทำใจให้ขุ่นมัวนี่เราต้องแก้ไขออกไปจากใจของเราให้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นของไม่เที่ยงไม่ว่าสิ่งใดก็ตามความรักก็เป็นของไม่เที่ยงความโกรธก็เป็นของไม่เที่ยงความโลภก็เป็นของไม่เที่ยงท่านจึงเรียกมันว่ากิเลสกิเลสมันเป็นเครื่องเศร้าหมองของใจทำให้ใจไม่สามารถบรรลุมรรคผลได้ใจเราขุ่นมัวใจเราเศร้าหมองอันนี้ข้อที่หนึ่งข้อที่สองพยาบาทคือปองร้ายมุ่งร้ายต่อคนอื่นหรือความโกรธพยาบาทเนี่ยความโกรธความไม่พอใจความขัดเคืองในเรื่องต่างๆน้ำก็ไม่ดีข้าวก็ไม่ดีอันนั้นก็ไม่ดีอันนี้ก็ไม่ดีมองไปดูทางไหนไม่ดีสักอย่างเลยอันนี้เรียกว่าผู้ที่มีความไม่พอใจหรือความโกรธอยู่ภายในอันนี้ก็จะเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาเราต้องแก้ไขให้หมดไปคือให้คิดว่ามองให้ดีมองทุกสิ่งทุกอย่างให้ดีในแง่ดีมองในแง่ดีอย่ามองในแง่ร้ายทุกสิ่งทุกอย่างล่ะต้นไม้ภูเขากุฏิบ้านเรือนแม้แต่ตัวตนของคนอื่นและตัวตนของเราบางทีก็ไม่โกรธในคนอื่นนะโกรธให้ตัวเองให้มองในแง่ดีให้มองในแง่ดีทางดีสิ่งที่ดีเรื่องที่ดีสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขความสงบ

อันที่สามคือทินามิทะทินามิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนโอ้ไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันสามารถให้ทำให้เราหลับได้นะนั่งสมาธิอยู่ก็หลับไปเลยไม่รู้หลวงพ่อเทศอะไรได้ยินแต่ว่าพุทโธพุทโธบางทีก็ไม่ได้ยินเลยหายไปลมหายใจมันก็หายไปกับลมไปเลยนี่หายไปเลยเป็นงั้นทินามิทะแปลว่าความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคอันหนึ่งของการปฏิบัติสมาธิวิปัสสนาหรือมรรคผลนิพพานเห็นไหมท่านพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญอยู่ที่บ้านกัลลาวาลมุตตคามเกิดความง่วงเหงาหาวนอนขึ้นมาอย่างใหญ่หลวงเลยพระพุทธเจ้าเสด็จไปแสดงธรรมให้ฟังบอกวิธีแก้ง่วงไว้แปดวิธีแปดวิธีมีวิธีที่สุดท้ายคือวิธีนอนถ้ามันทำยังไงยังไงในเจ็ดวิธีที่ผ่านมามันยังไม่หายง่วงก็ให้นอนเสียพอนอนหลับไปก็ตั้งสตินอนไว้ตั้งสติไว้ว่าจะรีบลุกขึ้นถ้ารู้สึกตัวจะรีบลุกขึ้นนอนตะแคงข้างขวาเท้าเหลี่ยมเท้าให้หลับไปพอหลับไปตื่นขึ้นมาก็ให้รีบลุกเลยพอรู้สึกตัวก็ให้รีบลุกขึ้นอย่าไปเหยียดขี้ค้านขี้เกียจอยู่อันนี้ให้รีบลุกขึ้นล้างหน้าล้างตามีแปดวิธีนั้นนะไม่ใช่ธรรมดานะความง่วงเหงาหาวนอนเนี่ยมันก็เกิดให้ขี้เกียจขี้ค้านไม่อยากทำงานไม่อยากทำกำหนดภาวนามันเบื่อมันหน่ายมันอิจฉาละอาใจเราต้องคอยกำกับหรือว่าคอยแก้ไขโดยการเอาน้ำลูบหน้าบ้างโดยการหลายๆอย่างมีแปดวิธีอาตมาจำไม่ได้เอาบอกว่าแปดวิธีอยู่แล้วกันนี่นั่นแหละวิธีแก้ความง่วงอย่างดีที่สุดที่พระพุทธเจ้าทรงสอนอันสุดท้ายนี่แหละอาตมาชอบมากเลยพอเหยียดขาสองข้างแล้วก็นอนตะแคงเกิดงีบหลับไปสบายมากตื่นขึ้นมาก็ภาวนาได้เลยนี่จะแก้ไม่หายต้องใช้ระบบนี้ตั้งแต่รูปหน้าทาตัวถูตัวเรื่อยไปให้เกิดความรู้สึกว่ามีแสงสว่างอยู่ตลอดเวลาก็หายง่วงได้วิธีเป็นวิธีแก้ไขไม่ให้ง่วงเหงาหาวนอนความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติอย่างหนึ่งต่อไปอุทจักกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจความฟุ้งซ่านรำคาญใจก็เป็นอุปสรรคอันหนึ่งเหมือนกันของการปฏิบัติเป็นอุปสรรคของการปฏิบัติผู้ปฏิบัติถ้ามีความฟุ้งซ่านรำคาญใจจิตมันก็ไม่สงบจิตก็ฟุ้งซ่านจิตก็ดิ้นรนกระสับกระส่ายก็ให้หาวิธีแก้ไขระลึกถึงคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ระลึกถึงคุณงามความดีที่เราเคยได้ทำมาแล้วในการก่อนให้มีจิตเมตตาต่อคนทั้งหลายต่อสัตว์ทั้งหลายต่อทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ในปรโลกให้มีจิตเมตตาความรำคาญใจก็จะหมดไปให้คิดถึงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญเพียรพยายามหนักหน่วงขนาดไหนจับท้องถึงกระดูกสันหลังจับกระดูกสันหลังถึงท้องนี่เราจะเห็นพระโพธิสัตว์รูปพระพุทธเจ้าที่เป็นท้องโบเข้าไปนั่นนั่นล่ะพระองค์ทำความภาคความเพียรอย่างหนักหน่วงจึงได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าเราทำเพียงเท่านี้เราจะหมดกำลังใจเฉลือเราต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างพระองค์ทรงต่อสู้แม้จะกินข้าวเม็ดวันหนึ่งๆเท่ากับเม็ดถั่วเขียวนี่ร่างกายไม่มีอาหารเลยมีเท่านั้นแหละเท่าเม็ดถั่วเขียวนะร่างกายโบ๋ไปเลยเห็นโครงกระดูกมีเนื้อหนังหุ้มอยู่มีหนังหุ้มอยู่หุ้มกระดูกอยู่เท่านั้นนั่นแหละเราต้องคิดถึงพระพุทธเจ้าพระองค์บำเพ็ญเพียร
แผ่เมตตา

0: โอ้ใกล้ไกลปานไหนพระองค์ก็เสด็จไปโปรดเห็นไหมสุภทาปริภาชกคนเดียวพระองค์เดินทาง3เดือนทั้งที่ป่วยอยู่นะป่วยอยู่นะเดินทาง3เดือนจึงถึงกุสินาราใกล้จะปรินิพพานแล้วสุภทาปริภาชกจึงเข้ามาหาพระพุทธเจ้าจึงเข้ามาถามปัญหาถามเรื่องต่างๆพุทธเจ้าบอกว่าไม่จำเป็นต้องไปพูดถึงเรื่องอื่นมากเพราะเวลามันน้อยเราจะแสดงทำให้ฟังอากาเสวปดังนัตติสมโนนัตติพาหิโลสมณะไม่มีนอกพุทธศาสนาเหมือนลอยนกไม่มีในอากาศชั้นใดเพราะฉะนั้นพระองค์ตัดเลยตัดสอนตรงๆเลยมรรคแปดยังมีอยู่ผู้ปฏิบัติตามมรรคแปดยังมีอยู่โลกนี้จะไม่ว่างจากพระอรหันต์เลยนะไม่ใช่ว่าไม่มีในปัจจุบันนี้ไม่มีไม่ใช่มีพระอรหันต์มีเยอะมีหลายองค์หลายท่านรองลงมาก็มีสกิทาคาก็มีอนาคาก็มีโสดาบันก็มียังมีอยู่สำหรับผู้ปฏิบัติยังไม่หมดไปถ้าปฏิบัติตามมรรคแปดคือคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วย่อมสำเร็จสมความประสงค์และความตั้งใจที่เรามุ่งมั่นอบมาอบรมในข่าวครั้งนี้อย่างแน่นอนต้องมีหวังมีผลมีประโยชน์แก่เราอย่างแน่นอนถ้าเราปฏิบัติถูกต้องและทำให้จริงจังไม่ท้อถอยไม่หมดกำลังใจย่อมเกิดคุณงามความดีขึ้นมาเพราะเราปฏิบัติตามมรรคแปดปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าก็ดีพระธรรมก็ดีพระสงฆ์ก็ดีมีอยู่ในโลกนี้ไม่ใช่เป็นของอุปโลกขึ้นเป็นของที่มีอยู่จริงพระพุทธเจ้าก็มีจริงพระธรรมก็มีจริงปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนพระเจ้าแล้วก็เป็นสุปฏิปันโนได้จริงเป็นพระอริยบุคคลโสดาสกิทาคาอนาคาอรหันต์ได้จริงเราตั้งความเชื่อความเลื่อมใสขึ้นมาจิตใจเราก็จะไม่รำคาญไม่พวักพะวนเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้พิจารณาให้ดีนี่แหละอุทจักกุจักความฟุ้งซ่านรำคาญใจมันเกิดขึ้นแก่เราเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติธรรมของเราเราต้องพิจารณาถึงความดีของพุทธเจ้าความพยายามของพุทธเจ้าความดีของพระธรรมความดีของพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังมีอยู่โลกนี้ยังไม่ว่างจากพระอรหันต์ให้เราคิดอย่างนี้นึกอย่างนี้จิตใจเราก็จะมีความเข้มข้นขึ้นมาก็จะตั้งใจปฏิบัติอย่างเต็มที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะถึงความสุขความสำเร็จได้อันนี้เป็นอุปสรรคข้อที่4ข้อที่5วิกิกิจฉาความลังเลสงสัยลังเลสงสัยนี่ก็เหมือนที่ว่ามาแล้วลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมลังเลในพระสงฆ์ลังเลในการปฏิบัติของเราว่าอย่างนี้ถูกหรือไม่ไม่แน่ใจไม่จริงใจไม่แน่ใจที่เราโอ้วิธีนี้คงไม่ดีวิธีนั้นน่าจะดีวิธีโน้นน่าจะดีลังเลสงสัยเนี่ยว่าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยสงสัยว่าเราทำอย่างนี้ไปมันจะสู้วิธีนั้นไหมสู้วิธีนี้ไหมนี่มันทำให้เกิดความลังเลแล้วเราต้องมั่นใจว่าเราทำอย่างนี้แหละนี่แหละคือคำสอนพระพุทธเจ้าที่จะทำให้เราเข้าถึงมรรคผลนิพพานได้ให้เราคิดอย่างนี้ใจเราก็จะมีความเข้มแข็งขึ้นมาไม่ลังเลสงสัยในคุณพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ไม่ลังเลสงสัยไม่ทำให้ใจเสียกำลังหรือว่าทำให้ขวัญเสียหรือว่าทำให้ไม่สามารถปฏิบัติไปประสบความสำเร็จได้เพราะฉะนั้นต้องแก้ไขความลังเลสงสัยของเราลังเลในพระพุทธเจ้าลังเลในพระธรรมคือคำสอนของพระองค์พระพุทธเจ้ามีจริงหรือเปล่าเนาะพระธรรมมีจริงหรือเปล่าเนาะปฏิบัติแล้วจะได้ดีจริงหรือเปล่าหรือจะเสียเวลาเปล่าๆนี่คือความคิดของคนที่ยังไม่เข้าใจในหลักคำสอนของพระพุทธเจ้ายังไม่เข้าใจในความเป็นจริงพระพุทธเจ้ามีอยู่จริงมีหลักมีฐานมีสถานที่บอกให้ไว้ให้หมดมีเขาฝังที่ว่าที่ตรงนี้มีเสาอโศกอยู่ที่ตรงนี้เป็นที่ประสูติของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าที่ตรงนี้เป็นที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ที่ตรงนี้เป็นที่แสดงธรรมจักรของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจในความจริงเหล่านี้แล้วเราไม่สงสัยเลยยิ่งเราไปเห็นสถานที่ที่พระพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้ปรินิพพานที่พระองค์ได้เป็นมาเป็นไปแล้วที่ที่พระองค์ทรงปองอายุสังขารนั่นนี่ก็มีหลักฐานไว้หมดเลยมีวัดอยู่มีหลักฐานอยู่เขาเป็นที่ของทางราชการเขาจะรักษาไว้เพื่อไม่ให้สูญหายไปหรือไปคนไปแกะเอาก้อนอิฐก้อนหินนั่นไปอันนี้มีอยู่มีอยู่จริงๆไม่ใช่ไม่มีหลักฐานเหล่านี้มีอยู่ในอินเดียพระพุทธเจ้าพระองค์ทรงมีพระเมตตาสูงอดทนสูงทุกอย่างให้คิดดู3เดือนมาปวดเอาคนคนเดียวเดินทางอยู่3เดือนเพื่อมาปวดเอาคนคนเดียวคือสุภทัพปริภาชกพอปวดสุภทัพปริภาชกแล้วเป็นพระผู้สุภทัพปริภาชกได้บวชแล้วก็สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วพระพุทธเจ้าจึงเสด็จดับขันธปรินิพพานทิ้งพวกเราไว้เบื้องหลังให้เราได้ยังมีธรรมะของพระองค์เป็นธรรมธรรมวินัยธรรมก็ดีวินัยก็ดีที่เราสาคตแสดงไว้แก่เธอทั้งหลายธรรมนั้นและวินัยนั้นจะเป็นศาสดาแทนตัวเราไม่ได้ตั้งคนอื่นเป็นเจ้าอาวาสหรือตั้งคนอื่นเป็นศาสดาไม่ตั้งคนนั้นเป็นนี่เป็นเจ้าอาวาสเป็นรองเจ้าอาวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสอย่างที่เรานี่ทำกันอยู่นี่นะอันนี้หมายความว่าไม่ตั้งใครเป็นศาสดาแทนพระองค์เลยตั้งธรรมตั้งวินัยเป็นศาสดาแทนพระองค์นะเราก็มั่นใจได้ว่าพระพุทธเจ้านี่ก็มีจริงพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าถ้าเราปฏิบัติตามแล้วก็ได้ดีจริงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็มีอยู่จริงการปฏิบัติที่เราปฏิบัติอยู่นี่ก็ถูกต้องแล้วในทางที่จะให้ได้บรรลุมรรคผลจริงเราทำอย่างนี้ในใจของเราก็จะเกิดความมั่นใจและเข้มข้นขึ้นมาว่าเราตั้งใจทำอย่างนี้แหละยากง่ายยังไงก็สู้เอาอย่างนี้ไว้เป็นหลักกำหนดรู้ลมหายใจเข้าหายใจออกนี่แหละมันนี้มากแต่เราเอาส่วนเดียวสองส่วนมาปฏิบัติทำไมถึงเอามาน้อยเอาเวลามันไม่พอเอาขนาดนี้ก็ยังยากขนาดนี้แหละก็สามารถลัดไปสู่ความบรรลุมากผลได้เหมือนกันนี่แหละอุปสรรคของการปฏิบัติมีอยู่5อย่างกามฉันทะความพอใจรักใคร่ในกามทั้งวัตถุถูกกามและกิเลสกามพยาบาทความมุ่งร้ายคือความรำคาญใจความคิดปองร้ายคนอื่นคิดเบียดเบียนคนอื่นพูดง่ายๆว่าพยาบาทปองร้ายให้คิดอย่างนี้แล้วก็อันที่สามคือทินมิทะความง่วงเหงาหานอนอันที่สี่อุทจักกุจจะความพุ่งสั้นรำคาญใจอันที่ห้าวิกิกิจฉาความลังเลสงสัยในคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในคุณงามความดีที่เราก็ทำอยู่เรายังสงสัยอยู่ถ้าเราสงสัยอยู่การปฏิบัติของเราก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเท่ากับเสียเวลาไปเปล่าๆถ้าเราปฏิบัติแล้วเห็นสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นในใจต้องแก้ไขทันทีจะได้หมดอุปสรรคในการทำความสงบแสดงมาก็เห็นว่าสมควรกี่เวลาอีกบางก็มีด้วยประการละเช่น
1: และที่ท่านได้รับฟังจบไปนั้นคือพระธรรมเทศนาเรื่องการฝึกหัดใจให้เป็นสมาธิและนิวรณ์ 5คืออุปสรรคของความสงบโดยพระครูสิทธิปปากรหรือหลวงพ่อดร.สะอาดทิโตปาโสอดีตเจ้าอาวาสวัดป่าดอนไหโศกที่ข้าพเจ้าได้นำแผ่นเทศของครูบาอาจารย์นี้มาให้ท่านผู้ฟังฟังเพราะว่าในวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2569นี้ทางมูลนิธิปัญญาภาวนาก็จะจัดให้มีงานบุรพาจารย์ซึ่งเป็นงานประจำปีของทางมูลนิธิในปีนี้ก็จะจัดขึ้นที่วัดบวรนิเวศวิหารเวลาบ่ายโมงตรงที่คณะสูงกุฏินานาชาติโดยในเวลาบ่ายโมงนั้นก็จะเป็นพิธีทักษิณานุปทานเป็นการที่เราสร้างบุญด้วยศีลด้วยทาน และหลังจากนั้นก็จะเป็นการปฏิบัติบูชาโดยข้าพเจ้าก็จะนำกันเทศของหลวงพ่อประมาณครึ่งชั่วโมงเรามาฟังประวัติของท่านพร้อมกับฟังกันเทศของท่านประมาณครึ่งชั่วโมงและหลังจากนั้นก็จะเป็นการถามตอบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติอีกครึ่งชั่วโมงก็ขอเชิญลูกศิษย์ลูกหาของหลวงพ่อดร.สะอาดทั้งหลายอยู่ในบริเวณใกล้เคียงที่มีความสะดวกที่จะเดินทางไปปีหนึ่งเราก็มารวมตัวกันสักครั้งหนึ่งที่จะมาระลึกถึงคุณของครูบาอาจารย์และนอกจากนี้ในปี2569นี้เราก็จะมีการรวบรวมเรื่องราวความประทับใจที่ลูกศิษย์ได้มีต่อครูบาอาจารย์เพื่อที่จะนำรวบรวมเป็นประวัติของหลวงพ่อจากมุมมองของลูกศิษย์ทั้งหลายและนอกจากนี้ก็จะมีการแจกธรรมเทศนาของหลวงพ่อเป็นการเทศที่ยังไม่ได้มีการเผยแผ่ในที่ต่างๆที่ข้าพเจ้าได้เก็บรวบรวมเอาไว้จากในอาร์คีฟแล้วนำมาตัดต่อปรับเสียงให้ใหม่ก็จะนำมาแจกท่านผู้ฟังในงานวันนั้นด้วยในช่วงของจิตวิเวกจะมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำในทุกวันอังคารตั้งแต่เวลา5:00 ถึง 6:00 ทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านสามารถติดตามรับฟังได้ในระบบพอดแคสต์หรือที่เว็บไซต์ panya.org รายการนี้นำเสนอโดยมูลนิธิปัญญาภาวนาพัฒนาปัญญาเพื่อความรู้ยิ่งเพื่อความรู้พร้อมและเพื่อนิพพานดำเนินรายการโดยข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภิปุณโญแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
2: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: อบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษ
0: ขอบคุณ
1: ขอโทษคำที่ต้องจำให้ขึ้นใจท่องไว้ให้ติดปาก
0: สร้างไมตรีมีน้ำใจให้แก่กันด้วยคำพูดดีๆนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับผมบุญมาศรีมาศครับกระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ตั้งเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Voltaสำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: สังคมสูงวัยไม่ใช่เรื่องไกลตัวอารยะสถาปัตย์คือการออกแบบบ้านเมืองและพื้นที่สาธารณะให้ผู้สูงอายุใช้ชีวิตได้สะดวกปลอดภัยและเท่าเทียมทางลาดราวจับพื้นกันลื่นและแสงสว่างคือรายละเอียดเล็กๆที่ช่วยลดการหกล้มและเพิ่มคุณภาพชีวิตได้จริงร่วมสร้างสังคมที่ทุกวัยใช้ชีวิตได้อย่างมั่นใจเพราะการออกแบบที่ดีคือความใส่ใจที่ทุกคนสัมผัสได้
5: ถนนดนตรีไลฟ์เดือนสิงหาคมมิตรภาพผูกดวงใจกอดคอกันร้องเพลงอำลาถนนดนตรีไลฟ์กับมาลีหัวหน้าวันพฤหัสบดีที่6สิงหาคม2569เวลา 18:00 นณห้องออดิโทเรียมอาคารศูนย์ปฏิบัติการสื่อใหม่กรมประชาสัมพันธ์ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครติดต่อเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ Facebook ถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: กระทรวงแรงงานรับฟังข้อคิดเห็นกลุ่มเครือข่ายแรงงานกรณีการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแบบใหม่หรือสูตรแคร์
7: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมหารือร่วมกับผู้แทนสหพันธ์สมานฉันท์แรงงานไทยหรือสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างกรณีการแสดงข้อคิดเห็นต่อการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพหรือแคร์ในการประชุมผู้แทนสสรท.และเครือข่ายสภาองค์การลูกจ้างได้สะท้อนข้อกังวลเกี่ยวกับการปรับสูตรคำนวณบำนาญชราภาพแคร์โดยเห็นว่าผู้ประกันตนบางส่วนอาจได้รับเงินบำนาญลดลงพร้อมเสนอให้รัฐบาลชะลอการดำเนินการเกี่ยวกับกฎกระทรวงดังกล่าวไว้ก่อนโดยนายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์กล่าวว่าเรื่องดังกล่าวเมื่อเข้าสู่ครม.แล้วจึงเป็นอำนาจของครม.แต่จะนำทุกข้อกังวลเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเพื่อทราบและพิจารณาต่อไปสำหรับการหารือดังกล่าวทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและข้อคิดเห็นอย่างสร้างสรรค์โดยกระทรวงแรงงานพร้อมเปิดรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนเพื่อให้การดำเนินนโยบายด้านประกันสังคมเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและคำนึงถึงประโยชน์สูงสุดของผู้ประกันตนทุกกลุ่มดลนภาสุภรสมบัติรายงาน
1: กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศประชุมทูตพาณิชย์ทั่วโลกขับเคลื่อนนโยบายตลาดนำการผลิตเร่งขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยสู่ตลาดโลก
8: นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศได้ประชุมร่วมกับผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกเมื่อวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อขับเคลื่อนนโยบายขยายตลาดผลไม้แปรรูปไทยภายใต้แนวคิดตลาดนำการผลิตโดยใช้ความต้องการของตลาดโลกเป็นตัวกำหนดทิศทางการผลิตและพัฒนาสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยสร้างรายได้ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการโดยที่ประชุมได้มอบหมายให้ทูตพาณิชย์เร่งผลักดันการทำตลาดผลไม้แปรรูปเชิงรุกโดยส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าผลไม้ไทยเช่นทุเรียนมังคุดลำไยมะพร้าวและมะม่วงผ่านการแปรรูปเป็นสินค้ามูลค่าสูงทั้งกลุ่มอาหารอาทิ รีดรายอบแห้งแช่แข็งเพียวเร่ซอสและไอศกรีมรวมถึงผลิตภัณฑ์กลุ่มสุขภาพและสินค้าไบโอเบสพร้อมขยายตลาดผ่านงานแสดงสินค้านานาชาติงานไทยเฟสติวัลเครือข่ายร้านอาหารไทยซีเล็กและกิจกรรมจับคู่ธุรกิจควบคู่กับการให้ข้อมูลด้านกฎระเบียบประเทศคู่ค้าและเชื่อมโยงผู้ส่งออกกับผู้ผลิตรายย่อยเพื่อสร้างห่วงโซ่อุปทานที่เข้มแข็งปุริมปราศภาภาครายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมร่วมกับไปรษณีย์ไทยเชื่อมเครือข่ายบริการ 50,000 จุดรองรับธุรกิจดิจิทัลขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากทั่วประเทศ
9: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE กล่าวในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ไปรษณีย์ไทยว่าจากการที่ประเทศไทยกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มสิ่งท้องพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับและเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อผลักดันให้ไทยสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสให้ทุกคนสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์มโพสต์มาร์ทเพื่อเปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากไปรษณีย์ไทยมีจุดแข็งสำคัญคือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศด้วยจุดบริการกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวบุญมาสีมาดอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.

ข่าวอุ่นอุ่นข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่4สิงหาคม2569แรม6ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะทักทายกันนะคะสำหรับเช้านี้นะคะก็ยังคงมีฝนลงมาเหมือนเดิมนะคะใครที่จะเดินทางก็ระมัดระวังกันด้วยค่ะสำหรับวันนี้นะคะเรามากับทีมงานค่ะคุณสุวิทย์สมนัสแล้วก็ยังมีคุณสายชนีสั่งค่ะส่วน Facebook Live วันนี้นะคะขึ้นไลฟ์ผ่านทางเพจของข่าวยามเช้าน้องๆจากทีม New Media ค่ะสามารถติดตามรับฟังได้นะคะทางหน้าปัดวิทยุ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ค่ะรับฟังได้ทาง AM 819 891 GHz พร้อมกับเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศเลยค่ะใครอยู่จังหวัดไหนไปฟังที่จังหวัดนั้นได้เลยนะคะหรือว่าใครที่จะรอตีคล้องร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมาศก็สามารถรับฟังได้นะคะจากทางหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่เลยนะคะคุณปูจะมาตีคล้องร้องข่าวให้ฟังค่ะ
0: ตอนนี้ช่องทางออนไลน์ขึ้นไลฟ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เพจข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังที่ทยอยเข้ามาแล้วนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ค่ะแล้วก็คอมเมนต์พูดคุยมาได้เลยนะคะอย่างบางคนเนี่ยคือเข้ามาถึงปุ๊บคอมเมนต์ก่อนเลยก
1: ็
0: ได้แต่ว่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
1: เพราะว่าวันนี้มีข่าวดีใช่ไหม
0: ใช่ คือต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยมาพร้อมกับเขาเรียกว่ามีเล็กๆน้อยๆ
1: ของ
0: รางวัลของที่ระลึกนะคะมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะติดตามเดี๋ยวต้องติดตามนะ
1: ค่ะ
0: นะคะคือช่วงแรกของรายการนะคะก่อนที่จะไปดูว่าเอ๊ะวันนี้มีของที่ระลึกอะไรน่ารักน่ารักมาฝากคุณผู้ฟังเนี่ยดูพยากรณ์อากาศก่อนนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยยังคงมีต้องบอกว่าติดตามกันเขาเรียกว่าอะไรประกาศแจ้งเตือนฝนยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่นะคะโดยเฉพาะหลายพื้นที่เลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะฝนก็จะอยู่ที่ประมาณ 60% ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะแล้วก็จะมีภาคตะวันออกนะกรุงเทพปริมณฑลเองก็เช่นเดียวกันค่ะฝนจะมีฝนฟ้าคะนองนะคะส่วนมากเนี่ยจะอยู่ในระหว่างบ่ายถึงค่ำนะคะส่วนภาคใต้ค่ะไม่ว่าจะเป็นฝั่งอ่าวไทยวันนี้นะคะก็จะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางแห่ง 40% ของพื้นที่ส่วนภาคใต้ฝั่งอันดามันฝนเยอะหน่อยนะคะ 60% ของพื้นที่เลยค่ะภาคกลางวันนี้นะคะฝน 40% ของพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นยังไงก็เฝ้าระวังระมัดระวังกันนะเขามีการประกาศเตือนโดยเฉพาะภาคใต้นะคะกระบี่พังงาระนองนะเฝ้าระวังกันไว้หน่อยนะคะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะนอกจากสภาพอากาศที่อาจจะต้องระมัดระวังแล้วนะคะสุขภาพก็ไม่แพ้กันค่ะต้องดูแลสุขภาพควบคู่กันไปด้วยค่ะมาติดตามเรื่องข่าวสารกันเลยค่ะข่าวแรกนะคะเป็นเรื่องของที่ทางกองทัพเรือได้มีการจัดพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์และเส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีก่อนที่จะมีการอัญเชิญเรือพระที่นั่งทั้ง4ลำลงน้ำในการจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคค่ะโดยทางด้านของพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือได้เป็นประธานในพิธีบวงสรวงพระภูมิเจ้าที่พิธีสงฆ์แล้วก็เส้นไหว้แม่ย่านางเรือพระราชพิธีจำนวนทั้งสิ้น14ลำด้วยกันค่ะในการที่จะจัดขบวนพระยุหญาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569ค่ะกองทัพเรือสำนักพระราชวังและกรมศิลปากรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมกันดำเนินการซ่อมแซมเรือพระที่นั่งและเรือในริ้วขบวนพร้อมทั้งให้มีการฝึกซ้อมฝีพายการเตรียมความพร้อมขบวนเรือพระราชพิธีในการจัดขบวนพายุหาดยาตราทางชลมารคในการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพพระกฐินพุทธศักราช2569ค่ะเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี3มิถุนายน2569โดยในส่วนที่กองทัพเรือได้รับมอบหมายนะคะก็จะมีการเตรียมความพร้อมด้านกำลังพลการฝึกซ้อมฝีพายการซ้อมทำเรือพระราชพิธีและการเตรียมทำท่าเรือเทียบท่าเรือด้วยค่ะในส่วนของ การซ่อมบำรุงเรือพระราชพิธีนะคะทางด้านของอู่ทหารเรือธนบุรีกรมอู่ทหารเรือก็ได้ดำเนินการสำรวจแล้วก็มีการซ่อมเรือพระที่นั่งเรือรูปสัตว์โดยวิธีศิลปะภูมิปัญญาประมงพื้นบ้านค่ะมีการตอกหมันเรือซึ่งเป็นการนำได้ดิบมาตอกเข้าบริเวณร่องระหว่างไม้กระดานเรือให้แน่นค่ะเพื่อป้องกันไม่ให้น้ำซึมเข้าเรือจากนั้นจึงชันยาเรือพร้อมกับผสมกับน้ำมันยางยาแนวในร่องของเรือนะคะแล้วก็ทาทั่วทั้งบริเวณนอกลำเรือด้วยเพื่อป้องกันเพลียงกินไม้ที่จะทำให้เรือนั้นผุเร็วขึ้นค่ะซึ่งได้ดำเนินการแล้วเสร็จแล้วก็ได้ส่งมอบให้กรมศิลปากรดำเนินการประดับตกแต่งเรือตามแผนปฏิบัติการการจัดขบวนเรือพยุหยาตราทางชลมารคซึ่งอยู่ในการดูแลของสำนักช่าง10หมู่กรมศิลปากรนั่นเองค่ะ
2: ค่ะเมื่อวานนี้ก็มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆเข้าร่วมด้วยนะคะรวมไปถึงตัวแทนจากกรมประชาสัมพันธ์นะคะก็คือพี่ธนิมรัตน์นะคะผู้อำนวยการกองส่งเสริมการประชาสัมพันธ์กิจการพิเศษกรมประชาสัมพันธ์ก็เข้าร่วมพิธีด้วยค่ะด้านท่านผบ.ทร.นะท่านก็บอกว่าภาพรวมการเต็มงานเป็นไปอย่างเรียบร้อยตามแผนขณะนี้อยู่ระหว่างการฝึกซ้อมกำลังพลฝีพายในแม่น้ำแบบแยกส่วนค่ะเพื่อปรับทักษะจากการพายบนบกสู่การพายในน้ำจริงก่อนนำมารวมขบวนใหญ่นะคะกำลังพลทุกคนมีความพร้อมแล้วก็มุ่งมั่นตั้งใจที่จะปฏิบัติหน้าที่ถวายพระเกียรติสูงสุดค่ะโดยจะมีการฝึกซ้อมย่อย10ครั้งด้วยกันและซ้อมใหญ่อีก2ครั้งนะคะจะดำเนินการควบคู่ไปกับการประเมินสภาวะกระแสน้ำอย่างใกล้ชิดด้วยนะคะก็เดี๋ยวรอปลายปีนี้นะคะพี่กบความสวยงามโดยเฉพาะของเรือสุวรรณหงษ์สุพรรณหงษ์นี่คือแบบว่าถ้าไปอยู่กลางลำน้ำแล้วแสงแดดสะท้อนโอ้โหสวยมาก
1: สวยงามนะคะแล้วก็หาดูไม่ได้แล้วที่ประเทศไทยที่เดียวค่ะก็รอชมนะคะบรรยากาศนี้ด้วยค่ะ
2: ค่ะ
1: อีกเรื่องหนึ่งนะคะเป็นภารกิจของท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งตอนนี้ท่านก็อยู่ที่ต่างประเทศด้วย
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วก็ล่าสุดเนี่ยเรื่องของการดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ค่ะท่านนายกก็กำชับนะคะให้ฝ่ายปกครองนั้นดูแลชาวบ้านในพื้นที่ชายแดนใต้ด้วยค่ะถึงแม้ว่าท่านเนี่ยไม่ได้อยู่ในเมืองไทยตาม
2: แต่สั่งการไปแล้ว
1: นะคะหลังจากมีการเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่พร้อมกับเร่งปราบปรามยาเสพติดการค้าของเถื่อนซึ่งท่านนายกก็บอกเลยนะคะว่าแบบใจนักเลงเลยนะบอกว่าใครแย้มเนี่ยโดนจับหมดนะจัดการทันทีไม่มีการยกเว้นนะคะไม่มีการมาพูดคุยหรือว่าเคลียร์ประเด็นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีทั้งสิ้นค่ะท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็พูดถึงความคืบหน้ากรณีเกิดเหตุคนร้ายยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ตากใบค่ะก็ส่งผลให้เจ้าหน้าที่บาดเจ็บแล้วก็เสียชีวิตเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมานะคะรายการข่าวยามเช้าในนามของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ก็ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งด้วยนะคะทางด้านของผู้บัญชาการทหารบกรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแล้วก็ทีมงานเนี่ยได้ลงพื้นที่ไปดำเนินการแล้วค่ะแล้วก็กำชับให้ฝ่ายปกครองเนี่ยเข้าไปทำงานร่วมกันเพื่อดูแลชาวบ้านนะคะสำหรับกรณีที่สถานการณ์ชายแดนใต้นั้นไม่ได้มีการไม่ได้มีแค่กลุ่มเห็นต่างเท่านั้นแต่ยังมีปัญหาในเรื่องของยาเสพติดแล้วก็การค้าของเถื่อนซึ่งก็ได้กำชับนะคะแต่ว่าก็กำชับอะไรได้มากน้อยแค่ไหนเนี่ยท่านนายกบอกว่ายืนยันนะคะว่าได้กำชับเรื่องนี้แล้วแล้วก็เรื่องของยาเสพติดด้วยเราเองก็เร่งปราบอย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันนะคะ6สิงหาคมนี้เนี่ยประธานาธิบดีของเมียนมาก็จะมาเยือนประเทศไทยด้วยเพื่อที่จะพูดคุยเรื่องยาเสพติดแร่ธาตุที่อยู่ในแม่น้ำแล้วก็ปัญหาฝุ่น PM 2.5 อย่างจริงจังเสียทีนะคะส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ทั้งกรณีการค้าของเถื่อนยาเสพติดก็ดำเนินการแล้วนะคะซึ่งท่านนายกก็บอกว่ามีการจับกันตลอดเวลาอยู่แล้วเพราะว่าไม่ได้รู้ว่าใครเนี่ยจะทำผิดกฎหมายบ้างแต่ว่าถ้าลองเข้ามาท้าทายกฎหมายเนี่ยท่านนายกบอกว่าเราไม่ไว้หน้าดำเนินการจับกุมในทุกเรื่องซึ่งในขณะนี้เนี่ยสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ได้จัดซื้อรถเอ็กซเรย์เรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ค่ะ
1: พร้อมที่จะปูพรมนะคะตัวอย่างที่กรณีที่จังหวัดระนองค่ะก็ได้มีการจับของเถื่อนได้มูลค่าถึงประมาณ200-300ล้านบาทเพราะฉะนั้นก็ เอาให้เดี๋ยวเราก็จะมาท้ากันดูนะคะว่ายาเสพติดกับของเถื่อนเนี่ยถ้ามาให้เห็นเนี่ยหรือว่ารู้ร่องรอยเนี่ยจับปรับแน่นอนค่ะล่าสุดเมื่อวันที่1สิงหาคมที่ผ่านมาจับได้ที่จังหวัดชุมพรเช่นกันนะคะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าเป็นเครือข่ายเดียวกันหรือเปล่านะคะแต่ว่าท่านนายกก็บอกว่าถ้าแอบมาเนี่ยก็โดนจับเหมือนกันเออท่านนายกบอกว่าเคลียร์ไม่ได้นะไม่เคลียร์เด็ดขาดไม่พูดไม่คุยด้วยแล้วก็ขอให้ความมั่นใจกับประชาชนว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยไม่มีการเคลียร์แน่นอนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทำหน้าที่แบบให้เห็นชัดเลยนะคะคือโปร่งใสว่างั้นแหละแล้วก็สามารถที่จะเดินหน้าต่อไปได้ในขณะที่เหตุปะทะเมื่อวานนี้นะคะเมื่อวานก่อนเนี่ยที่จังหวัดยะลาท่านนายกรัฐมนตรีนะคะก็ได้รับรายงานทุกอย่างเหมือนกันซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็มีหน่วยงานที่รับผิดชอบกำกับดูแลอยู่แล้วตามนโยบายข้อสั่งการดำเนินการอย่างเต็มที่แล้วก็มีการระงับเหตุมีการป้องปรามคนที่ทำผิดกฎหมายก็ต้องดำเนินการตามกฎหมายซึ่งจะต้องกลับมาก็จะต้องมาถามกันอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าอำนาจอยู่ที่นั่นหมดแล้วท่านก็มอบหมายไปแล้วส่วนสถานการณ์ในขณะนี้ได้มีการเลื่อนการพูดคุยที่ได้บอกว่ามีการเลื่อนพูดคุยกับกลุ่มผู้เห็นต่างจะทำให้สถานการณ์ในพื้นที่บานปลายหรือเปล่านั้นท่านนายกบอกว่าพูดคุยก็พูดคุยไปส่วนเรื่องของการปราบปรามก็ดำเนินการไปควบคู่กันไปไม่มีปัญหานะคะนอกจากนี้ท่านนายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงเป้าหมายในการที่จะเดินทางไปเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียซึ่งขณะนี้ท่านอยู่ที่นั่นด้วยนะคะระหว่างนี้แหละค่ะเมื่อวานนี้และวันนี้นะคะทุกเรื่องเนี่ยเป็นเรื่องของความสำคัญนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องความมั่นคงนะคะเดี๋ยวรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวคุณพลอยน่าจะอัปเดตอีกรอบนึงนะคะ
2: ใช่ค่ะขณะที่ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะเมื่อวานนี้ก็เดินทางเข้าร่วมพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการในโอกาสเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการนะ
1: คะ
2: โดยมีนายบราโบโวนะคะซูบียันโตประธานาธิบดีของสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นแล้วก็สมเกียรตินะคะที่ทำเนียบประธานาธิบดีอินโดนีเซียที่กรุงจาการ์ตาสาธารณรัฐอินโดนีเซียค่ะก็มีการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการนะคะซึ่งการจัดพิธีต้อนรับอย่างเป็นทางการครั้งนี้เนี่ยก็สะท้อนถึงมิตรภาพอันแน่นแฟ้นของทั้ง2ประเทศแสดงถึงความไว้วางใจนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างไทยกับอินโดนีเซียแล้วก็เป็นการเยือนทางการของท่านนายกรัฐมนตรีนัดของท่านอนุทินเนี่ยในรอบ15ปีนะคะภายหลังเสร็จสิ้นพิธีค่ะท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ทางด้านของประธานาธิบดีอินโดนีเซียนั้นมีการหารือกันเป็นกลุ่มเล็กนะคะต่อด้วยการไปหารือทวิภาคีแบบเต็มคณะก่อนจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีแลกเปลี่ยนเอกสารสำคัญจำนวน2ฉบับด้วยกันแล้วก็จะมีการแถลงข่าวร่วมของทั้ง2ประเทศด้วยซึ่งการเยือนครั้งนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่ใช่เพียงแค่เป็นการกระชับความสัมพันธ์ทางการทูตนะคะพี่กบแต่ว่าเป็นการลงนามความร่วมมือที่มุ่งเน้นแอคชั่นแพลนค่ะทั้งด้านของความมั่นคงนะคะการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการส่งออกการค้าแล้วก็การลงทุนด้วยเพื่อที่จะสร้างผลประโยชน์สูงสุดแล้วก็จับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนไม่ใช่แค่ไปพูดคุยกันแต่ว่าเขากางแผนแอคชั่นแพลนว่าจะทำอะไรร่วมกันให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะนี่ก็เป็นการเยือนของท่านนายกรัฐมนตรีนะเห็นรูปภาพแล้วสมเกียรติจริงๆนะคุณผู้ฟังติดตามดูข่าวแล้วก็ดูภาพได้ที่เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงของประเทศไทยคุณอนนท์เขาก็จะอัปเดตให้เราได้ติดตามกันนะคะ
1: ค่ะมาติดตามอีกประเด็นหนึ่งนะคะเป็นเรื่องของข้อพิพาทกรณีที่นายทอมแอนดรูว์ผู้เสนอรายงานพิเศษแห่งสหประชาชาติด้านสิทธิมนุษยชนนะคะที่ได้มีการแถลงข่าวเกี่ยวกับสถานการณ์ในกัมพูชาซึ่งทางด้านของนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศก็ออกมาชี้แจงค่ะว่ารัฐบาลไทยเนี่ยไม่เห็นด้วยกับหลายประเด็นเลยนะพร้อมกับยืนยันว่ารายงานดังกล่าวเนี่ยเป็นเพียงความเห็นของผู้เสนอรายงานตามอนัตของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติเท่านั้นยังไม่ใช่รายงานอย่างเป็นทางการของสหประชาชาติแล้วก็ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของประเทศสมาชิกอีกด้วยค่ะท่านศรีหศักดิ์เองก็บอกว่าผู้เสนอรายงานเนี่ยไม่ได้ประสานหรือว่าเปิดโอกาสให้ฝ่ายไทยเนี่ยชี้แจงข้อเท็จจริงเลยก่อนที่จะมีการเผยแพร่ข้อมูลแล้วก็รายงานบางส่วนเนี่ยถูกนำไปใช้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองด้วยซึ่งไม่สอดคล้องกับ ับเจตนารมณ์ของทั้งสองประเทศที่ตกลงหลีกเลี่ยงการโจมตีในเวทีระหว่างประเทศค่ะและสำหรับเนื้อหาที่กล่าวที่ถูกกล่าวถึงผู้พลัดถิ่นชาวกัมพูชาไทยเห็นว่าตัวเลขที่อ้างอิงเนี่ยสูงเกินไปและไม่สะท้อนข้อเท็จจริงด้วยขณะที่รายงานนั้นยังละเลยความสูญเสียของผู้ฝ่ายไทยที่เกิดจากเหตุปะทะด้วยไม่มีการรายงานเรื่องนี้เลยนะคะแล้วก็ข้อกล่าวหาเรื่องการผลักดันแรงงานกัมพูชากลับประเทศไทยยืนยันว่าไม่เคยดำเนินการลักษณะนี้พร้อมกันนี้ไทยจะเดินหน้าผลักดันประเด็นอาชญากรรมข้ามชาติแก๊งคอลเซ็นเตอร์และการค้ามนุษย์ในการประชุมมนคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติต่อไปค่ะพร้อมกับเรียกร้องให้กัมพูชานั้นเร่งปราบปรามเครือข่ายอาชญากรรมนี้ด้วยนะคะอย่างจริงจังเสียทีค่ะ
2: ค่ะการเขียนรายงานแบบนี้เนี่ยโดยที่ไม่ถามเราสักคำเนาะไม่ให้เราเปิดโอกาสชี้แจงอย่างนี้ก็ไม่เป็นธรรมกับเราเหมือนกันนะคะมาดูเรื่องของการออมกันบ้างค่ะโดยพันธบัตรรัฐบาลคือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณผู้ฟังจะได้ยินกระแสเขาบอกว่าเปิดแค่ประมาณ20
0: ดิฉันไม่
2: กว่านาทีหมด
0: ว
2: ัน
0: แรกวันที่1
2: ใช่วัน
0: ที่1
2: ไม่ทันเป็นการออม plus นะคะคือกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตในโซเชียลนะคะเกี่ยวกับพันธบัตรรัฐบาลออม plus ค่ะที่เปิดขายในรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะเป็นรอบ2แล้วนะซึ่งก็มีประชาชนบางส่วนเขากังวลบอกว่าอุ๊ยแบบนี้เนี่ยจะต้องไปแข่งขันไปกดกันจองอย่างรวดเร็วหรือเปล่าคือถ้าใครกดช้าเนี่ยจะไม่ได้รับสิทธิ์หรือเปล่านะถึงจะมีสิทธิ์ได้รับการจัดสรรนะคะหรือว่าอาจจะมีแบบว่าล็อกให้กับผู้ซื้อรายใหญ่ไหมนะคะเรื่องนี้ค่ะทางด้านของคุณรัชดาธนาดิเรกนะคะท่านโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมาชี้แจงนะถึงเรื่องของการจำหน่ายรอบวันที่3ถึง5สิงหาคมนะคะก็คือเป็นรอบ small lot first นะคะซึ่งต่างจากรอบที่แล้วนะรอบแรกเนี่ยคือใครมาก่อนกดได้ก่อนถูกต้องใครมากดก่อนได้ก่อนแต่ว่ารอบนี้ค่ะจะเป็นรอบที่ออกแบบมาเพื่อจัดสรรให้กับผู้ที่ลงทุนรายย่อยทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะไม่ใช่ว่าใครมือไวจะได้เปรียบนะคะก็คือกลไกการทำงานของระบบ Small Lot First เนี่ยนะคะคือระบบเนี่ยเขาจะรวบรวมยอดจองซื้อของทุกคนตลอดทั้งช่วงเวลาที่เปิดขายก็คือ3วัน3 4 5สิงหาคมนี้นะคะจากนั้นเขาจะทยอยจัดสรรให้ทีละรอบรอบละ 1,000 บาทต่อคนวนแบบนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าวงเงินจะหมดหรือว่าครบตามจำนวนที่แต่ละคนต้องการค่ะพี่กบพูดง่ายๆเลยก็คือว่าต่อให้พี่สมมติว่าพี่กบกดจองคนแรกนะหรือหนูจะเป็นคนสุดท้ายทุกคนจะถูกเข้ากระบวนการจัดสรรแบบเดียวกันหมดคือไม่มีผลว่าคุณกดก่อนกดช้าไม่มีผล
0: คือได้ทุกคน
2: ถูกต้องแบบเดียวกันหมดนะระบบจะให้สิทธิ์รายย่อยก่อนรายใหญ่นะคะแล้วก็แบ่งเป็นรอบเล็กๆเพื่อให้มั่นใจว่าคนที่จำนวนมากที่สุดเนี่ยจะได้รับส่วนแบ่งคือบางคนกังวลว่าอุ๊ยถ้าอย่างนั้นใครเงินหนาทุนหนาเนี่ยก็จะได
0: ้
2: ถูกอันนี้ไม่ต้องเป็นห่วง
0: ก็ไม่เหลือให้ถึงคนเงินน้อย
2: ๆอันนี้มั่นใจได้เลยว่าคนที่เป็นรายย่อยเนี่ยเขามุ่งเน้นจะให้รายย่อยก่อนนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะระบบดังกล่าวเนี่ยออกแบบมาเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งนักลงทุนรายใหญ่อย่างที่บอกนะใครที่เป็นนักลงทุนรายใหญ่มีความพร้อมเทคโนโลยีมีเม็ดเงินหนาเนี่ยนะคะก็จะมาจองซื้อพันธบัตรออมทรัพย์นะคะแต่ว่าหลักการ small lot first นี้เนี่ยจะพลิกกลับมาให้ความสำคัญกับรายย่อยเป็นอันดับแรกก่อนเลยค่ะไม่ว่าคุณจะกดจองเวลาช่วงไหนก็ตามนะคะยังไงคุณผู้ฟังที่สนใจก็สามารถที่จะจองซื้อพันธบัตรรัฐบาลออม plus ได
0: ้
2: ผ่านบอน connect platform ค่ะสำหรับผู้ที่มีบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์อยู่แล้วนะคะท่านก็สามารถจองซื้อผ่านธนาคารพาณิชย์ได้เลยแล้วก็บริษัทหลักทรัพย์ที่เข้าร่วม24รายนะคะรวมไปถึงผ่านแอปพลิเคชันสตรีมมิ่งนะซึ่งในรอบนี้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเนี่ยจะแบ่งเป็น2รุ่นอายุก็คือรุ่น1รุ่นอายุ3ปีดอกเบี้ยอยู่ที่ 1.80% ต่อปีค่ะ อีกรุ่นหนึ่งก็คือ10ปีนะออมกันยาวๆดอกเบี้ยสูงสุด 2.80% ต่อปีนะคะก็จะมีการจ่ายดอกเบี้ยทุกๆ3เดือนให้อันนี้ก็ถือว่าเป็นการฝึกการออมแล้วก็เปิดโอกาสให้คนที่เป็นรายย่อยบางคนทุนไม่หนาอยากออมเล็กๆน้อยๆหลักพันอะไรเงี้ยก็
0: ็สามารถที่จะออมได้นะคะ
1: ออมไปเรื่อยๆนะคะจนกว่ามาตรการใหม่ๆจะออกมาก็ออมไปเรื่อยๆถ้าเริ่มออมตั้งแต่อายุ20กว่าตอนนี้
0: นะ
1: คะ
0: อ
1: นาคตสูงวัยเนี่ยมันจะได้มีเงินใช้ด้วยนะคะดิฉันจะทันหรือเปล่าก็ไม่รู้เนาะ เอามาอีกสักเรื่องนึงนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องของพิเศษนะคะของที่ระลึกพิเศษสำหรับวันนี
0: ้
1: เรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะซึ่งตอนนี้มีการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วกว่า4ล้านรายรัฐเองก็เร่งช่วยยืนยันตัวตนนะคะบอกว่าใครที่ยังไม่ยืนยันตัวตนเนี่ยไปยืนยันด้วยนะทบทวนสิทธิ์ไม่ปล่อยให้คนยากไร้เสียโอกาสค่ะเพราะว่ารัฐบาล นั้นให้ความสำคัญกับให้ความสำคัญกับเรื่องของการดูแลสำหรับผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิ์สวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นธรรมค่ะก็เลยมีการทำงานร่วมกันนะคะของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็จะอำนวยความสะดวกทั้งเรื่องของการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์แล้วก็การประชาสัมพันธ์เชิงรุกให้ประชาชนนั้นดำเนินการได้ทันตามกำหนดได้ค่ะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: เดี๋ยวรายละเอียดเดี๋ยวไปติดตามคุณปูตีของร้องข่าวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมาสรุปอีกรอบหนึ่ง
0: ติดตามกันได้นะคะเอามาแล้วค่ะถึงกิจกรรมดีๆนำมาฝากให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันค่ะคืองี้รายการของสวทเนี่ยนะคะจะมีรายการหนึ่งชื่อว่ารู้รักภาษาไทยเป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานราชบัณฑิตยสภาแล้วก็ร่วมมือกับกรมประชาสัมพันธ์ค่ะซึ่งรายการรู้รักภาษาไทยเขาออกอากาศทุกวันนะคะช่วงข่าว 7:00 น.แล้วก็ข่าวพักเที่ยงแล้วก็คุณผู้ฟังที่เป็นแฟนตัวยงจะคุ้นชื่ออยู่แล้วแหละใครที่ชอบฟังนะคะวันนี้พิเศษหน่อยท่านฟังเนี่ยท่านก็จะได้รับของเขาเรียกว่าอะไร
1: ของ
0: รางวัลของสมนาคุณของที่แบบว่าร่วมกิจกรรมสนุกๆนะคะโดยใครที่ฟังแล้วชอบตอนไหนท่านจำชื่อตอนไว้นะคะแล้วก็พิมพ์มาบอกในอินบ็อกซ์ของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยคอมเมนต์ก็ได้นะเวลาเขาไลฟ์ขึ้นเพจหรือว่าอินบ็อกซ์นี่จะชัวร์นะท่านพิมพ์ชื่อตอนพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยเราจะได้จัดส่งแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้มี2สีนะพี่กบพี่กบถือสีดำพลอยถือสีขาว
1: นี่ค่ะ
0: แบบนี้เลยจะส่งตรงถึงหน้าบ้านนะคะแค่ท่านฟังรายการรู้รักภาษาไทยท่านจำชื่อตอนไว้ว่าชื่อตอนอะไรที่ท่านชอบพิมพ์มาในอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะที่เพจสถานีนะคะพิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมาด้วยทีมงานก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยอยากร่วมสนุกกับรายการรู้รักภาษาไทยเราก็จะมีของที่ระลึกแบบนี้มอบให้คนละ1ใบเป็นแก้วน้ำสแตนเลสสุดหรูเลยนะคะมีจำนวนจำกัดนะต้องบอกก่อนนะใครสนใจนะคะก็ติดตามฟังได้ย้ำว่ารายการรู้รักภาษาไทยนะคะออกอากาศ 7:00 น.แล้วก็ข่าวพักเที่ยงคือเสียงดิฉันเองแล้วก็มีเสียงคุณนฤนาถด้วยเสาร์อาทิตย์นะคะติดตามได
1: ้
0: ก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันนะคะหรือว่าถ้าคุณผู้ฟังอยากฟังย้อนหลังก็ได้บอกโอ้ยบางทีไม่ได้ฟังข่าวเช้าไม่ได้ฟังข่าวเที่ยง
1: ฟังยังไง
0: ไปฟังย้อนหลังได้ที่ www.orst.go.th นะคะซึ่งเป็นเว็บไซต์ของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาคุณผู้ฟังไปเลือกฟังย้อนหลังว่าชอบตอนไหนคือที่รายการรู้รักภาษาไทยเขาจะเสนอเป็นวลคำวันนี้เสนอคำว่าก็จำไว
1: ้ค่ะ
0: ใครชอบ
1: ตัวอย่างได้ไหมเอาทำเสียงคุณแหละเอาเสียงคุณเลย
0: จะเป็นเสียงพี่อู๋เป็นจิงเกิลรู้รักภาษาไทยวันนี้เสนอคำดิเสียงดิฉันก็จะขึ้นมาวันนี้เสนอคำว่าสมมติเสนอคำว่าข่าวยามเช้าคุณผู้ฟังก็จำหัวข้อไว้ว่าอ๋อชอบตอนข่าวยามเช้ามากเลยครับรายการรู้รักภาษาไทย
1: จำแค่ชื่อตอน
0: ชื่อตอน
1: ง่ายมาก
0: และท่านก็พิมพ์ชื่อที่อยู่ของท่านมานี่เลยเดี๋ยวทีมงานจะส่งแก้วน่ารัก
1: ไหม
0: แต่เลือกสีไม่ได้นะคะเราขอให้เป็น
1: จะส่งไป
0: ร่วมกิจกรรมเป็นกล่องจุ่ม
1: ใช่กล่องจุ่มเพราะว่าเราก็ไม่สามารถที่จะเปิดได้นะมันอยู่ด้านใน
0: ถูกต้อง
1: เพราะฉะนั้นได้สีไหนก็มีคุณค่าทางใจหมดเลยเพราะว่าสีดำก็คลาสสิกสีขาวก็บริสุทธิ์สะอาดสดใสนะคะแต่ที่สำคัญใส่กาแฟได้เนี่ย
0: นี
1: ่ดิฉันก็ชงกาแฟมาตอนแรกว่าจะกะใส่ขอกินแต่ว่า
0: อันนี้ไว้โชว์ก่อนนะ
1: อย่านะอย่านะขอโชว์ก่อนนะคะ
0: เป็นแก้วกาแฟน่ารักน่ารักแบบนี้พรีเมียมเลยนะคะม
1: ี
0: โลโก้ถูกต้อง
1: เก็บเย็นได
0: ้ได้เลย
1: มีโลโก้ Radio Thailand รู้รักภาษาไทย FM 92.5 MHz แล้วก็ที่สำคัญพกง่ายถือง่าย
0: นี่
1: สะดวกสบาย
0: สวยด้วย
1: ไม่ใหญ่เธอท้ากำลังพอดีนะนี่ขายของเก่งนะเราเนี่ย
0: นะคะอย่าลืมร่วมกิจกรรมรู้รักภาษาไทยเดี๋ยววันนี้จบรายการข่าวยามเช้าเนี่ยมีข่าวเช้าต่อฟังเลย 7:00 น.แล้วก็พิมพ์ได้เลยนะคะหรือถ้าใครติดนี่อย่างป้าวันดีบอกว่าป้าติดธุระช่วงเที่ยงคุณป้าค่ะฟังเช้าได้เดี๋ยวจบรายการข่าวยามเช้าจะมีข่าวพักหลัก
2: ค่ะ 7:00 นก็ฟังรู้รักภาษาไทยแล้วก็พิมพ์มาได้นะก็มาร่วมสนุกกันได้ค่ะ
1: แต่ว่าส่งเข้าไปในแชทข้อความนะคะของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเพจข่าวยามเช้าได้ไหม
2: เพจใครเอาเพจของสถานี
1: ดีกว่านะ
2: จะได้รวบรวมได้ทีเดียวเดี๋ยวก็จัดกระจายบางคนตกหล่น
1: ย้ำกันนะคะใครที่ฟังจำชื่อตอนไว้แล้วก็มาพิมพ์นะคะในช่องของช่องอินบ็อกซ์นะคะช่องข้อความของเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
2: ค่ะเอาละค่ะช่วงนี้นะคะ 6:32 นค่ะเดี๋ยวเราพักรายการกันสักครู่นึงก่อนค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามตีคองร้องข่าวค่ะ
3: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
4: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
5: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
4: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
6: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปะวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: เธอวันหนึ่งเกษียณไปคิดบ้างไหมจะใช้ชีวิตยังไง
9: ยังเลยคิดว่าพอไม่ต้องทำงานก็คงสบาย
8: ระวังเหงานะถ้าไม่มีเพื่อนไม่มีสังคมวันๆจะเงียบมากเลยนะ
9: จริงด้วยแล้วควรทำยังไงดีล่ะ
8: เริ่มตั้งแต่ตอนนี้เลยหาเพื่อนใหม่เข้าชมรมทำอาหารหรือนัดกันทำกิจกรรมจิตอาสาเพราะสังคมที่ดีเริ่มสร้างได้ตั้งแต่วันนี้เตรียมพร้อมสู่ชีวิตวัยเกษียณที่ไม่โดดเดี่ยว
10: ที่ลืมบ่อยๆ อย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
11: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรี และคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมลงพื้นที่ณหน่วยเฉพาะกิจทหารพรานที่45อำเภอรังแงจังหวัดนราธิวาสครับแล้วในโอกาสนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีได้เชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติภารกิจรวม60ชุดด้วยกันพร้อมทั้งร่วมพูดคุยให้กำลังใจจากกรณีเหตุการณ์เมื่อวันที่22กรกฎาคม2569ที่ผ่านมาซึ่งคนร้ายได้ลอบกราดยิงและขว้างระเบิดเข้าไปในจุดตรวจบูเกซามีจนเป็นเหตุให้เจ้าหน้าที่เสียชีวิต5นายและประชาชนได้รับบาดเจ็บ6รายด้วยกันโดยได้เชิญพระราชกระแสความห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมอบแก่เจ้าหน้าที่และประชาชนผู้ได้รับผลกระทบทุกคนให้ได้รับทราบทั้งทรงมีพระราชหฤทัยห่วงใยต่อความปลอดภัยและความเป็นอยู่ของประชาชนและเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมทั้งพระราชทานกำลังใจให้ทุกฝ่ายในการปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทุกคนทุกภาคส่วนล้วนซาบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับพี่น้องสถานการณ์จังหวัดภาคใต้ทางด้านนายกรัฐมนตรีก็ได้ออกมากำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสหลังเกิดเหตุปะทะในพื้นที่ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่กับกลุ่มค้ายาเสพติดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสจนเป็นเหตุให้ตำรวจสถานีตำรวจภูธรตากใบเสียชีวิต2นายว่าขณะนี้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการเร่งดำเนินการโดยพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและทีมงานได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์พร้อมกำชับให้ฝ่ายปกครองประสานงานในการดูแลประชาชนรวมทั้งปราบปรามเรื่องยาเสพติดอย่างเต็มที่ครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นการเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียของนายกรัฐมนตรีโดยนายกรัฐมนตรีนำคณะเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึง4สิงหาคม2569พร้อมผลักดันความร่วมมือไทยอินโดนีเซียพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายกรัฐมนตรีและคณะเดินทางถึงสาธารณรัฐอินโดนีเซียแล้วเมื่อวันที่3สิงหาคม2569ที่ผ่านมาและมีกำหนดหารือแบบเต็มคณะต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยก่อนแถลงข่าวร่วมกันด้วยครับโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายสีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการและนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมคณะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินโดนีเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่3ถึงวันที่4สิงหาคมนี้โดยมีพลเอกจามารีคานียาโกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงประสานงานและความมั่นคงในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศของอินโดนีเซียให้การต้อนรับและการเยือนในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการดำเนินนโยบายต่างประเทศเชิงรุกของรัฐบาลแล้วครับใช้ความสัมพันธ์ระดับผู้นำเป็นกลไกเปิดประตูทางเศรษฐกิจต่อยอดความสัมพันธ์หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ไทยอินโดนีเซียไปสู่โครงการและความร่วมมือที่เกิดผลเป็นรูป

แพลนทั้งด้านความมั่นคงการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติการค้าการส่งออกและการลงทุนเพื่อสร้างประโยชน์สูงสุดและจับต้องได้ให้กับคนไทยทุกคนซึ่งนายกรัฐมนตรีพร้อมที่จะผลักดันความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์รอบด้านทั้งด้านความมั่นคงเศรษฐกิจและวัฒนธรรมนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของไทยช่วยไทยพลัสโดยนายกรัฐมนตรีก็พร้อมพิจารณาขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสหากเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนพ่อแม่พี่น้องครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังลงพื้นที่สำรวจตลาดสีย่านเมื่อวันที่2สิงหาคมที่ผ่านมาโดยได้รับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนที่ต้องการให้ขยายโครงการไทยช่วยไทยพลัสว่าหากเป็นมาตรการที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนรัฐบาลก็พร้อมพิจารณาแต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสมกับสถานการณ์และยืนยันอีกว่าทางรัฐบาลทำงานอย่างเต็มที่และมุ่งสร้างโอกาสให้ประชาชนยืนได้ด้วยตนเองหากมีความจำเป็นต้องกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมดำเนินมาตรการเป็นช่วงๆตามความเหมาะสมส่วนกระแสเรียกร้องให้เพิ่มวงเงินโครงการไทยช่วยไทยในระยะต่อไปนั้นนายกรัฐมนตรีก็ระบุว่านายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะเป็นผู้ให้รายละเอียดต่อไปเนื่องจากว่าได้มอบหมายให้กำกับดูแลงานด้านนี้นั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐกันหน่อยว่ายังไงก็ต้องไปถามทางรัฐบาลแล้วครับโดยรัฐบาลเขาก็เร่งอำนวยความสะดวกการยืนยันตัวตนและทบทวนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐเพื่อให้ประชาชนได้รับสิทธิ์อย่างทั่วถึงครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลให้ความสำคัญในการดูแลประชาชนผู้ยากไร้ให้ได้รับสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมจึงบูรณาการการทำงานของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครับเพื่อเร่งอำนวยความสะดวกทั้งการยืนยันตัวตนการยื่นทบทวนสิทธิ์และการประชาสัมพันธ์เชิงรุกเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้ดำเนินการได้ทันตามกำหนดเวลาซึ่งผู้ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทั้งสิ้น9ล้าน5แสนคนแบ่งเป็นผู้ถือบัตรรายเดิม6ล้าน3แสนคนซึ่งไม่ต้องยืนยันตัวตนเพิ่มเติมและผู้ถือบัตรรายใหม่3ล้าน1แสนคนที่ต้องดำเนินการยืนยันตัวตนโดยข้อมูลจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยณวันที่2สิงหาคม2569มีผู้ถือบัตรรายใหม่ยืนยันตัวตนแล้วกว่า2ล้าน1แสนคนหรือคิดเป็น 69% ครับคงเหลืออีกประมาณ 980,000 คนหรือ 31% ครับที่ยังไม่ได้ดำเนินการทางรัฐบาลจึงเร่งติดตามประชาสัมพันธ์และอำนวยความสะดวกอย่างต่อเนื่องและครับเพื่อไม่ให้ประชาชนเสียสิทธิ์ของตัวเองสำหรับผู้ที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติทางรัฐบาลก็ได้เปิดให้ยื่นขอทบทวนสิทธิ์ภายในวันที่31สิงหาคมนี้นะครับซึ่งรัฐบาลได้เตรียมช่องทางให้บริการไว้อย่างครอบคลุมกันแล้วทั้งผ่านแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าทางรัฐแอปพลิเคชันที่ชื่อว่าเป๋าตังเว็บไซต์ของโครงการธนาคารของรัฐทั้ง5แห่งและยังมีศูนย์ One Stop Service หรือ OSSหน้าที่ว่าการอำเภอทั้ง878อำเภอทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุผู้พิการและกลุ่มเปราะบางที่ไม่สะดวกใช้บริการออนไลน์ขณะที่ทางศูนย์ OSS หรือ One Stop Service นี้โดยกรมการปกครองก็จะมีการรับคำร้องขอทบทวนสิทธิ์และนำส่งให้กับหน่วยงานตรวจสอบสิทธิ์ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่อำเภอหรือจังหวัดอย่างเช่นสำนักงานสรรพากรอำเภอสำนักงานที่ดินอำเภอสำนักงานขนส่งจังหวัดสำนักงานพาณิชย์จังหวัดรวมทั้งให้ผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อนการบริการการบริหารเชิงรุกในทุกหมู่บ้านและชุมชนนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกันต่อตอนนี้ทางกระทรวงการคลังโดยโฆษกกระทรวงการคลังได้ออกมาเปิดเผยว่ามีผู้ยื่นอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นปัญหาการถือครองรถยนต์ครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนายวินิตวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือตัวย่อสสค.ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังได้เปิดเผยว่า
ั้งแต่วันที่17กรกฎาคม

คมจนถึงปัจจุบันนี้ก็พบว่าประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์คุณสมบัติให้ความสนใจและก็ยื่นเรื่องอุทธรณ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วจำนวนทั้งสิ้น 4.83 ล้านรายส่วนใหญ่เป็นเรื่องข้อจำกัดเกี่ยวกับการถือครองยานพาหนะหรือรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ซึ่งมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ42ของจำนวนผู้ที่ยื่นอุทธรณ์ทั้งหมดซึ่งในปัจจุบันนั้นทางรัฐบาลก็มีการปรับปรุงเกณฑ์แล้วคือไม่นับรวมรถยนต์อายุเกิน20ปีและรถจักรยานยนต์อายุเกิน15ปีเป็นเกณฑ์ตัดสิทธิ์นะครับรองลงมาเป็นเรื่องอื่นๆตามลำดับกันไปและในขณะนี้ผู้ที่เข้ามายื่นอุทธรณ์ในแต่ละวันเริ่มลดลงอย่างเห็นได้ชัดแล้วครับเนื่องจากว่าประชาชนส่วนใหญ่ได้ดำเนินการยื่นเรื่องไปแล้วในช่วงแรกแต่ว่ากระทรวงการคลังยังคงเปิดระบบให้ยื่นเรื่องอุทธรณ์ได้จนถึงวันที่31สิงหาคม2569ครับและทางกระทรวงการคลังจึงขอให้ผู้ที่ยื่นอุทธรณ์แล้วเร่งดำเนินการติดต่อหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติที่เกี่ยวข้องเพื่อส่งเอกสารเพิ่มเติมให้มันแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดกันด้วยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเร่งพิจารณาและประกาศผลการอุทธรณ์ได้อย่างรวดเร็วกันต่อไปเพื่อให้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ในรอบอุทธรณ์จะสามารถเริ่มใช้สิทธิ์ได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนั่นเองครับพี่น้องช่วงนี้ไปกันที่ประเด็นเรื่องการบริหารจัดการน้ำให้พร้อมรับมือฝนในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เอ้าถ้าเรื่องบริหารจัดการน้ำก็ต้องไปถามกรมชลประทานกระทรวงไหนล่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ไงล่ะครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เปิดเผยว่าได้มีการกำชับให้กรมชลประทานไปติดตามสถานการณ์น้ำและสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมบริหารจัดการน้ำเชิงรุกให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในแต่ละพื้นที่เพื่อรองรับปริมาณฝนที่อาจเพิ่มขึ้นในช่วงเดือนสิงหาคมนี้เนื่องจากฝนยังมีแนวโน้มตกอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของประเทศไทยจึงให้เน้นการป้องกันและลดผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนพื้นที่เกษตรและพื้นที่เศรษฐกิจกันด้วยควบคู่ไปกับการเก็บกักน้ำต้นทุนไว้ใช้ในช่วงหน้าแล้งโดยเฉพาะเตรียมพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรเครื่องมือและระบบชลประทานให้สามารถรองรับสถานการณ์อย่างมีประสิทธิภาพแม่นยำและสอดคล้องกับข้อมูลพยากรณ์อากาศที่มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่ประเด็นเรื่องการช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงเรื่องเหล่านี้ต้องไปถามที่กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแหละครับโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้กำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชบอกว่าให้ช่วยเหลือช้างสีดอทองม้วนและลูกช้างพลัดหลงที่จังหวัดกาญจนบุรีอย่างเต็มที่กันไปเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนายอัธพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้ลงพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีติดตามความคืบหน้าการช่วยเหลือช้างป่าสีดอทองม้วนและลูกช้างป่าพลัดหลงณอุทยานแห่งชาติไซโยกพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และทีมสัตวแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องกันเลยครับและก็ได้กำชับให้กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชยกระดับศักยภาพทีมสัตวแพทย์ทั้งในด้านเครื่องมืออุปกรณ์และเวชภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการช่วยเหลือและรักษาสัตว์ป่าสิ่งสำคัญคือขอขอบคุณทีมสัตวแพทย์เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชและผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้วครับที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถแม้ว่าจะเป็นภารกิจที่ยากและมีความเสี่ยงสูงก็ตามโดยทางกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจะสนับสนุนการปฏิบัติงานอย่างเต็มที่แล้วครับเพื่อให้ช้างทั้งสองมีโอกาสรอดชีวิตและก็ได้รับการดูแลที่ดีที่สุดรวมทั้งให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรักษาช้างตามหลักวิชาการอย่างเคร่งครัดกันด้วยและพร้อมทั้งให้ติดตามอาการอย่างใกล้ชิดควบคู่ไปกับการสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้กับพี่น้องประชาชนอย่างต่อเนื่องนั่นเองครับ
และไปกันที่ประเด็นเกี่ยวข้องกับกระทรวง DE ภาษาอังกฤษย่ออย่างนี้ชื่อเต็มๆคือกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เนี่ยครับโดยทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง DE ได้ออกมาย้ำว่าให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ร่วมกับไปรษณีย์ไทยผลักดันเครือข่าย 50,000 จุดเพื่อเชื่อมเศรษฐกิจดิจิทัลครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือตัวย่อภาษาอังกฤษที่เรียกว่ากระทรวง DE นั่นแหละครับได้มีการกล่าวมอบนโยบายการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศแห่งโอกาสและงาน Possible Next เปิดก้าวต่อไปของไปรษณีย์ไทยในโอกาสก้าวสู่ปีที่144ว่าประเทศไทยนั้นกำลังก้าวสู่เศรษฐกิจยุคใหม่ที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลข้อมูลและแพลตฟอร์มส่งผลให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องสามารถเชื่อมโยงประชาชนภาคธุรกิจและภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยและผลักดันประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศแห่งโอกาสย้ำอีกทีประเทศแห่งโอกาสครับที่ประชาชนทุกคนนั้นสามารถเข้าถึงบริการและโอกาสทางเศรษฐกิจได้อย่างเท่าเทียมกันโดยทิศทางการดำเนินงานและก้าวต่อไปขององค์กรหลังจากนี้จะมุ่งเน้นการขยายขอบเขตการให้บริการที่มากกว่าการรับส่งพัสดุแบบเดิมๆครอบคลุมถึงระบบบริการเอกสารดิจิทัลสำหรับภาครัฐการพัฒนาแพลตฟอร์ม Postmart เปิดช่องทางขายสินค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยกันด้วยและการเชื่อมโยงระบบขนส่งเพื่อรองรับการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่พร้อมเตรียมขับเคลื่อนนโยบายรัฐบาลโดยเฉพาะอย่างยิ่งการช่วยเหลือผู้ประกอบการ SME และชุมชนเนื่องจากว่าไปรษณีย์ไทยนั้นมีจุดแข็งที่สำคัญนั่นก็คือเครือข่ายที่ครอบคลุมและเข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทยด้วยจุดบริการของบริษัทไปรษณีย์ไทยที่มีกว่า 50,000 จุดทั่วประเทศเลยทีเดียวครับพี่น้องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจที่เท่าเทียมนั่นเองครับพี่น้องและไปที่ประเด็นเรื่องของการเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศครับโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้แถลงเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการอุปกรณ์โซล่ารูฟท็อปทั่วประเทศไทยเพื่อมุ่งช่วยประชาชนลดค่าไฟตั้งเป้าว่ามี 500,000 ครัวเรือนด้วยกันครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับเมื่อวันที่3สิงหาคม2569นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เป็นประธานการแถลงข่าวเปิดรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการติดตั้งโซล่ารูฟท็อปและการขึ้นทะเบียนอุปกรณ์มาตรฐานณ MEA สปาร์คพิพิธภัณฑ์การไฟฟ้าไทยโดยได้เปิดเผยว่าการไฟฟ้านครหลวงหรือตัวย่อกฟน.และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือตัวย่อกฟผ.ได้ขานรับนโยบายของนายกรัฐมนตรีที่มุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดโดยการติดตั้งแผงโซล่ารูฟท็อปบนอาคารบ้านเรือนเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของพี่น้องประชาชนซึ่งได้มีการเตรียมความพร้อมในการเปิดรับสมัครผู้ประกอบการและอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นแผงโซล่าและอินเวอร์เตอร์ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน IEC และมาตรฐานมอกซึ่งเปิดลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้แล้วครับไปจนถึงวันที่30กันยายน2569ซึ่งทางรัฐบาลก็อยู่ระหว่างการพิจารณามาตรการช่วยเหลือประชาชนเพื่อลดต้นทุนค่าติดตั้งตามพระราชกำหนดกู้เงินเพื่อแก้ไขวิกฤตและสร้างการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานพุทธศักราช2569แล้วตั้งเป้าหมายเบื้องต้นนะครับไว้ว่าจะต้องอยู่ที่ 500,000 ครัวเรือนท่านใดสนใจก็สอบถามรายละเอียดได้ที่การไฟฟ้านครหลวงแหละครับนอกจากนี้สามารถสอบถามได้ที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทุกสาขาทั่วประเทศเลยแหละครับหรือจะโทรศัพท์สายด่วนที่หมายเลข1130และ1129นั่นเองครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับส่งท้ายตีคล้องร้องข่าวในวันนี้
ยังไงก็ตามแต่ก็ต้องบอกกับพี่น้องประชาชนบอกว่าให้เตรียมตัวให้พร้อมกับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเรากันนะครับซึ่งในช่วงระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้ประเทศไทยเราเตรียมเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครครับอย่างไรก็ตามขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยทุกคนทุกท่านเตรียมพร้อมร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกไปด้วยกันครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วครับผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ช่วงสุดท้ายจริงๆแล้วนะคะสำหรับข่าวยามเช้านะคะวันนี้คุณปูมายาวหน่อยนะคะติดตามกันตีคองร้องข่าวค่ะขอบคุณคุณผู้ฟังที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นนะคะขอบคุณทุกท่านเห็นคอมเมนต์รันเร็วมากหลายท่านเลยน้องชาตรีพี่ประคองคุณจำลองคุณสมยศนะคะโอ้โหมีเยอะแยะคุณพงษ์นเรศเยอะแยะมากมายก็ขอบคุณมากนะคะแล้วก็อย่าลืมร่วมสนุกกันอย่าลืมติดตามข่าวภาคหลักนะคะ7 โมงเช้ากับเที่ยงกับรู้รักภาษาไทยและอย่าลืมส่งชื่อที่อยู่ท่านมาด้วยนะคะ
1: จำชื่อตอนให้แม่นนะแล้วก็ไปพิมพ์อินบ็อกซ์เข้าไปนะคะในเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะ
0: ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันพิริยาพรวงอุบลค่ะ
1: ค่ะกบสุกัญญาสว่างสารติสกุลค่ะพร้อมกับคุณสุวิทย์สมนัสและสายชนีสั่งพร้อมทีมงานนิวมีเดียด้วยค่ะลาทุกท่านไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2 เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ามรับฟังข่าวยามเช้าได้ทุกวัน
1: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7 นาฬิกา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยทรงมีผลการทดสอบสมรรถภาพทางกายอยู่ในระดับดีเยี่ยมก่อนไปแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ฝ่ายความมั่นคงคุมเข้มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างเข้มงวดหลังเกิดเหตุความไม่สงบ
1: ผู้นำไทยและอินโดนีเซียร่วมเป็นสักขีพยานการแลกเปลี่ยนเอกสารความร่วมมือ2ฉบับมุ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์และด้านการศึกษากระทรวงการต่างประเทศอิหร่านระบุยังไม่มีการเจรจาสันติภาพระหว่างอิหร่านกับสหรัฐเกิดขึ้นในเวลานี้ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: เมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีไปเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่จังหวัดนราธิวาสเมื่อวานนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีและคณะลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่และประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ณหน่วยเฉพาะกิจทหาร